0: กี้จะไปเจอกับคุณทรัมป์ที่นิวยอร์ก
1: นิวยอร์กนะครับ
0: นิวยอร์กนิวยอร์ก
1: I want to wake up ก็เป็นการประชุม UN นะครับ General Assembly ในวันนี้คุณทรัมป์ก็เรียกว่าคิวฝุ่นตลบเลยนะวันนี้ไป UN พรุ่งนี้ก็จะต้องไปรับหน้าท่านสีเจิ้นผิงที่วอชิงตันดีซีซึ่งก็จะไปอยู่ที่นั่น23 24แล้วก็25นะครับ
0: อืมค่ะบางทีท่านนอนไม่พอนะก็อาจจะไวด้วยนั่งก็หลับอยู่บ่อยๆนะคะมี โดนถ่ายมาลงโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นประจำเวลาที่นั่งประชุมหรือว่ารับฟังอะไรเนี่ยบางทีท่านก็ไม่ไหวนะหลับนะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะว่าผลของการเจอกันระหว่างคู่เจรจานะทั้งสหรัฐแล้วก็คู่เจรจาอื่นๆที่เกี่ยวพันทั้งในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ก็ดีในเรื่องสงครามนะคะก็ด้วยก็รอติดตามกันค่ะ
1: ครับผมไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงดีไหมครับใน Facebook แล้วก็ TikTok ที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราครับ
0: ได้เลยค่ะพี่ต้น
1: ครับเห็นคุณผู้ฟังของเรานะครับคุณอะไรนะหมูหมูย่าฝากคำถามถึงอาจารย์ภากรไว้ก่อนได้ไหมคะเอกอัครราชทูตจีนคนปัจจุบันประจำประเทศไทยเนี่ยกลับไปนานเป็นเดือนๆขนาดนี้แล้วยังไม่กลับมามันดูไม่ปกติมากสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับฝากอาจารย์เอาไว้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะได้มาตอบให้เราทราบ
0: ช่วงนี้ก็ประเด็นเยอะด้วยเนาะสำหรับคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยนะมีข่าวหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะทั้งอาชญากรรมก็ดีหลายๆเรื่องนะก็
1: ประเด็นประดัง
0: รอตามกันต่อไปเรื่อยๆช่วยกันจับตานะคะมีคุณนิสาบอก Good morning คุณธีรวัฒน์นะคะคุณสมบัติคุณธวัชชัยล่ะค่ะอวยพรให้เราสองคนสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคุณอุมาค่ะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกฟังในรถนะคะคุณประยงคุณทูลทองคุณชวรีคุณวิโรธคุณนงลักษ์นะคะสวัสดียามเช้ามีคุณสื่อท้องถิ่นนครซีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณประภาพรคุณชยุทธอีกหลายๆท่านด้วยนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ
1: ผมเห็นคุณสุประชัยมาทักทายเป็นคนแรกคุณนงนุชคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำบอก23องศานะคะพะเยาคุณหมูจากอุดรธานี24องศาPM 2.5 เป็นสีเหลืองอ้าววันนี้ PM ไม่ดีอะครับ
0: ต้องรอน้ำฝนละชะล้างสภาพอากาศฝุ่นนะคะคุณอะไรนะบอกว่าเมื่อสักครู่เราได้นำเสนอประเด็นสำคัญเรื่องการสร้างหลักฐานเท็จในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วมันส่งผลกระทบกับเรื่อง AI ใช่ค่ะจริงค่ะเรื่องนี้เราต้องช่วยกันส่งเสียงนะคะสำหรับเรื่องการหยิบฉวยฉกฉวยวัฒนธรรมที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยไปเป็นของตนนะเราไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นแบบนั้นแต่ใช่ค่ะมันมียุทธวิธีที่เขาใช้เนี่ยทำแบบนี้ทำมาเรื่อยๆไม่หยุดเลยนะคะก็ช่วยกันสอดส่องดูแล
1: ครับทาง TikTok เห็นคุณอิชูคุณแฮนเซลนะครับแล้วก็คุณสุประชัยคล้ายทองนะครับเห็นคุณจ็อกกี้คุณโอ๊กนะครับจากเชียงใหม่บอกวันนี้26องศาคุณสุเมธคุณปรีม่วนนะครับมากราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับ
0: ค่ะทาง TikTok มีหลายท่านนะคะที่ทักทายเข้ามารวมทั้งคุณณัฐวราด้วยซึ่งถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยติดตาม Good Morning อาเซียนมาเกิน10ปีแล้วแน่นอนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะพาไปคุยเรื่องจีนเบรกสงครามราคาสะเทือนผู้ประกอบการไทยอย่างไรเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตถามอาจารย์ถึงเรื่องหลายๆข่าวนะที่เกิดขึ้นในไทยช่วงนี้นะคนจีนที่มาอยู่แล้วก็มีอาชญากรรมหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่าจะคุยได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวรอช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะพี่ต้นมีข่าวสารอะไรมาเล่าให้เราฟังต่อคะ
1: มีเรื่องของ Ed Sheeran นะครับใครที่เป็นแฟนเพลงสากลเนี่ยก็จะต้องรู้จักเขาอย่างแน่นอนเพราะว่าในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะแบบครองชาร์ตบนอันดับทั้งในอังกฤษและอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับเจ้าของเพลงอย่าง Perfect ใช่ไหมเพลงLike I Found the Love for Me อะไรเงี้ยและอีกหลายๆเพลงของเขาเยอะมากนะครับปรากฏว่า การออกทัวร์คอนเสิร์ตของเขาในอเมริกานะครับ

0: ื่อวันที่4กับวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคือเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตแบบนี้เขาศิลปินเบอร์ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องมีศิลปินอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็มีชื่อเสียงเหมือนกันเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงเปิดให้เขาเรียกเป็น opening act ให้หนึ่งในศิลปินที่มาทำหน้าที่เป็น opening act ให้เขาก็คือ Macklemore นะครับ Macklemore เป็นแรปเปอร์ชาวอเมริกันนะครับจากซีแอตเทิลตอนนี้อายุ43ปีเขาก็โด่งดังมากๆเลยทีนี้ในคืนวันที่4กับวันที่5ที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเขาก็เป็นคนวงเปิดเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เขาก็พูดที่สนาม MetLife Stadium ในมอรัตนิวเจอร์ซีย์มีความจุของผู้คนที่เข้าชมเนี่ยประมาณ 80,000 คนนะครับในทัวร์ที่ชื่อว่า The Loop Tour Macklemore ได้พูดบอกว่าเหตุผลสำคัญที่ฉันต้องมาร่วมทัวร์นี้ก็เพื่อจะได้ยืนบนเวทีนี้และบอกคำสองคำที่ใกล้กับหัวใจฉันมากที่สุดก็คือคำว่า Free Palestine นะครับคือเขาบอกว่าอยากจะบอกให้คนที่ฉนวนกาซาในเวสต์แบงค์ในปาเลสไตน์เนี่ยให้รู้ว่าพวกเราไม่ได้ลืมเขาพูดแค่นี้เท่านั้นล่ะครับก็เลยทำให้บรรดาเจ้าของสนามกีฬาซึ่งเป็นสเตเดียมที่จะไปเปิดคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือคุณโรเบิร์ตคราฟนะครับ
1: ซึ่งเขามีเชื้อชาติใช่ไหมจิวิชใช่ไหมคะ
0: ไม่แน่ใจนะครับในนี้ไม่ได้บอกเอาไว้แต่ว่าเขาเนี่ยแน่ๆเขาเป็นผู้ที่สนับสนุนอิสราเอลอย่างเรียกว่าเต็มประตูแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับคนนี้เป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลนิวอิงแลนด์แพทริอตส์นะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าของสนามสเตเดียมอื่นๆอีกมากมายเขาได้บอกกับทีมงานของเอชิลันบอกว่าถ้าไม่ถอดแมคเคมอร์ออกจากการเป็นโอเปนนิ่งแอคในทัวร์ในคอนเสิร์ตที่อื่นๆเนี่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้ใช้สเตเดียมของเขานะครับทีมงานของผู้ที่เป็นผู้ที่จัดคอนเสิร์ตก็คือ Messina Touring Group เนี่ยก็เลยตัดสินใจถอด Macklemore ออกไปนะครับแล้วก็เลยทำให้ศิลปินที่ไปเป็นคือเพราะเขาทัวร์เยอะมากก็ศิลปินท่านอื่นๆที่จะมาเป็น Opening Act ให้นะครับในคอนเสิร์ตอื่นๆอย่าง Finas Lucas Graham Bioga แล้วก็ Aaron Rowe นะครับก็เรียกว่าปฏิเสธที่จะไปเล่นเป็น opening act ให้กับ Ed Sheeran นะครับบิโอก้าเนี่ยเป็นวงดนตรีที่ Irish ที่เล่นมากับ Ed Sheeran เนี่ยมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วก็ประกาศตัวหมดเลย Ed Sheeran ก็เลยประกาศบริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับการเล่นคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรปาเลสไตน์ล่าสุดนะครับ Ed Sheeran เพิ่งจะไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับที่อันนี้เป็นที่เพิ่งจะเล่นคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเขาก็เลยไม่มีวงเปิดก็เลยต้องเล่นคนเดียวนะครับแต่ก็ยังมีผู้ชมเพราะว่าบัตรมันขายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้โฟกัสของการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยมาลงที่ชิลเลนแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเจ้าของสเตเดียมผู้บอกเขาจะไม่ให้ใช้สเตเดียมคุณก็ฟ้องร้องเขากลับสิเพราะว่ามันมีสัญญาในเรื่องของการที่จะต้องใช้สเตเดียมนี้อยู่แล้วแล้วก็การแล้วก็สิ่งที่แมคคามอร์พูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการอะไรที่จะมาอ้างว่าเป็นแอนตี้ซิมิติซึมหรือว่าต่อต้านยิวเลยสักนิดหนึ่งพูดแต่เรื่องของการที่ว่าเราต้องทำให้คนปาเลสไตน์เนี่ยปลอดภัยเท่านั้นเองแล้วก็บอกเขาว่าคนปาเลสไตน์เราไม่ได้ลืมคนปาเลสไตน์ที่กำลังถูกย่ำยีอยู่ในตอนนี้การกระทำของเจ้าของสเตเดียมเนี่ยแล้วก็เขาจะขอไม่ใช่เฉพาะคนนี้คนเดียวนะครับเพราะว่าเขาก็ตามหาเศรษฐีเขาก็จะอยู่ในแก๊งของเขาที่รู้จักกันกับสเตเดียมอื่นๆด้วยเนี่ยเพื่อที่จะกดดันไม่ให้แมคคามอร์ได้เล่นคอนเสิร์ตอีกกับเอชิลเลนเนี่ยเขาบอกมันเป็นการปิดปากแล้วก็เป็นการละเมิดเรื่องของสิทธิในเรื่องของฟรีสปีชอย่างชนิดที่เรียกว่ายอมรับไม่ได้เอชิลเลนก็เลยเขาเรียกว่าตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นตำบลกระสุนตกนะผู้คนก็บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยตอนที่ก่อนที่คุณจะเริ่มมันมีชื่อเสียงโด่งดังคุณก็เป็นนักดนตรีเปิดหมวกอยู่ข้างถนนมาจากความไม่มีอะไรแต่ความยากจนเหมือนกันแต่ในวันนี้ที่คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณทอดทิ้งเรื่องของความยุติธรรมไปแล้วว
1: างตัวลำบากแต่
0: ลำบาก
1: พอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้คนจำนวนมากนะคะอย่างศิลปินเนี่ยจริงๆงานหลักๆของเขาก็คือนำเสนอศิลปะที่รังสรรค์โดยตัวเขาและทีมของเขาถูกต้องไหมคะอย่างเป็นศิลปินเพลงเนี่ยแล้วพอเวลาที่แสดงคอนเสิร์ตมีผู้คนจำนวนมากค่ะที่ต้องมาเกี่ยวข้องคนดูคนฟังพอมีการแสดงอาจจะเป็น

จุดยืนทางการเมืองที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวคอนเสิร์ตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังหรือเปล่าคะพี่ต้นในฐานะที่เป็นศิลปินเหมือนกันแล้วก็มีจัดคอนเสิร์ตมานับไม่ถ้วนนะอาจจะไปแสดงออกทางอื่นไหม

0: ถูกสังหารโดยไม่ได้รับความยุติธรรมแบบนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยอิสราเอลนะครับพูดไปแล้วอ่ะต่อไปเนี่ยเขาก็ดูซิว่าเจ้าของสเตเดียมจะไม่ให้เขาเล่นคอนเสิร์ตในสเตเดียมในทัวร์ต่อๆไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการทัวร์ที่แบบค่อนข้างจะยาวเลยล่ะครับ
1: อ๋อนี่คอนเสิร์ตแรกใช่ไหมคะเปิดทัวร์ในครั้งนี้อ่ะเพลงของคุณเอ็ดชีแรนนะเผื่อบางท่านนึกไม่ออกจริงๆไม่รู้จักนะมีมากมายนะคะหนึ่งในเพลงที่ฮิตมากๆเลยทั่วโลกก็คือ Photograph นะพี่ดนนึกออกไหมคะ Photograph
0: อาจจะไม่รู้จักชื่อเพลงแต่เพลงแรกๆของเขา
1: Me inside the pocket of your ripped jeans ประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็มี perfect เพลงที่แบบยอดฮิตถูกนำมาใช้ในงานแต่งงานเยอะมากนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยเนาะ
0: แล้วก็มันมีเพลงอันแรกของเขาเนี่ยผมจำชื่อเพลงก็เคยร้องในงานแต่งงานหม่อมกรด้วยเพลงที่บอกว่าถ้าเกิดฉันอายุ70แล้วฉันจะ
1: อุ้
0: มเธอไหวไหมอะไรเนี่ยเพลงนั้นอะ
1: โอ้เพลงเขาก็เยอะนะเพลงนี้มันพี่ต้นเดี๋ยวหาให้ว่าชื่ออะไรนะคะสั้นๆสั้นๆ
0: เพลงแรกเลย
1: ค่ะเผื่อทันนะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีนะคะมันมีรายงานที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่อง AI นะคะเสา 3.5 มาอีกแล้วจาก Axios นะคะ OpenAI discloses 6 new AI safety incidents นะคะผู้เชี่ยวชาญตอนนี้กำลังจับตาความเสี่ยงค่ะจากการที่ AI สามารถลงมือทำงานต่างๆเองได้นะหลังจากที่ OpenAI เขาเปิดเผยกรณีที่เขาทดสอบเก็บข้อมูลรวมทั้งสิ้นเนี่ย6เหตุการณ์ด้วยกันแล้วก็พบว่ามีโมเดลบางตัวมีพฤติกรรมที่ไม่Align, หรือว่าไม่สอดคล้องกับคำสั่งหรือข้อจำกัดที่เขากำหนดไว้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แหกข้อออกมาบ้างอะไรบ้างนะคะ OpenAI บอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างแค่เฉพาะรายแต่ไม่ได้หมายความว่าโมเดลเนี่ยมีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นเรื่องปกติแต่บริษัทก็ยอมรับตรงๆค่ะว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรม AI ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่อง alignment และ monitoring ได้นะคะ alignment ก็คือการที่การทำงานเนี่ยมันอะไลน์มันตรงกันเสถียรกับข้อกำหนดที่เขาระบุมามันยังมีหลุดแหกๆอยู่บ้างนะคะเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยเรื่องการขยาย AI ต้องทำอย่างมีความรับผิดชอบนะคะก็เลยจะประกาศกรอบใหม่เพื่อให้มีการติดตามตรวจสอบและเปิดเผยเหตุการณ์ลักษณะนี้แบบเป็นระบบมากขึ้นค่ะทั้ง Anthropic เองก็บอกว่าเขาพบเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็มีรายงานว่าโมเดล Claude เนี่ยสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลจริงของ Third Party โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตระหว่างที่เขาทำการทดสอบทางด้านไซเบอร์ของเขานะคะและทางAnthropic เนี่ยหรือว่าเจ้าของ Claude เนี่ยบอกว่าสาเหตุมาจากการตั้งค่าผิดพลาดของระบบทดสอบแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เจอว่ามีพฤติกรรมของโมเดลที่ไม่สอดคล้องค่ะก็เลยต้องติดตามและทาง Anthropic บอกว่าทั้งหมดนี้มันคือ warning shot หรือว่าสัญญาณเตือนเพราะ AI ในอนาคตเนี่ยจะยิ่งมีความสามารถสูงขึ้นและถ้าหากว่ามีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องหรือว่าไม่ align กับเป้าหมายเนี่ยผลกระทบมันอาจจะรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะกลับมาคุยกับอาจารย์ภากรช่วงหน้า
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: คุณผู้ฟังแซวมาบอกว่าเมื่อสักครู่ร้องเพลงให้ก็เลยคุ้นนึกออกเอชเชรันนะคะคุณสันทัศน์บอกมาจริงๆเขามีเพลงฮิต

0: อยู่ประมาณ 4-5 เพลงนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าได้ฟังเนี่ยนึกออกแน่นอนว่าคือเพลงอะไร
1: เพลงอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: เอาเพลงแรกผมนึกออกแล้ว Thinking Out Loud
0: Thinking Out Loud
1: เพลงแรก
0: ที่พี่ต้นบอก
1: 2557
0: ค่ะแล้วก็มี Perfect เนาะเพลงที่ดังมากๆ Shape of You นะคะBad Habits เพลงนี้ดิฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่า Perfect Thinking Out Loud Photograph Shape of You เนี่ยคือดังมากแล้วก็ตั้งแต่ปีไล่มาค่ะตั้งแต่2014ยาวมาจนถึง2017เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากๆในระดับโลกนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละเรื่องการจัดคอนเสิร์ตแล้วต้องเกี่ยวพันกับผู้คนจำนวนมากเนาะพอมีบางส่วนของการแสดงที่มันไปเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะคะตอนนี้อาจารย์ภากรกัจฉลีมาแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะมาเป็นคอมเมนเตเตอร์ประจำวันอังคาร
1: ลาลาลาแทนแทน
0: สวั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สวั
3: สด
0: ี
3: ครับผมขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณที่ให้เกียรติกับเรานะคะอาจารย์
3: ครับเช่นกันครับ
0: มาเป็นแก๊งอรุณเบิกฟ้าไปด้วยกันนะคะวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องจีนเบรกสงครามราคาสะเทือนผู้ประกอบการไทยอย่างไรแต่ว่าก่อนที่อาจารย์จะไปเจาะประเด็นนี้อาจารย์ภากรคะช่วงนี้มันมีข่าวเกิดขึ้นรายวันเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องคนจีนที่อาจจะเข้ามาสวมสิทธิ์มาอยู่อาศัยในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายนะคะบางคนก็เป็นผู้ที่กระทำความผิดนะเป็นอาชญากรบ้างนะบางคนก็มาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยเนี่ยตรงนี้อาจารย์มองว่าทางจีนเองเขาดำเนินการมาอย่างไรบ้างคะในช่วงที่ผ่านมา
3: ครับสำหรับจีนที่ผ่านมาต้องแยกแบบนี้ครับว่าถ้าในส่วนของทางการจีนเลยเนี่ยเขาก็จะพูดนะทำนองว่าก็ให้เป็นในส่วนของหน้าที่ของทางรัฐไทยตามกฎหมายไทยได้เลยนะครับถ้าในส่วนของคนจีนนะทำความผิดเนี่ยก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยนะครับกับอีกแบบนึงนะครับถ้าสมมติว่านะครับเป็นคนที่ทำผิดในจีนเองด้วยอย่างพวกแก๊งสแกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทางจีนเขาก็จะมีความร่วมมือนะครับกับในส่วนของนักประเทศนั้นนะครับเพื่อที่จะนำตัวนะครับกลับไปนะครับรับโทษในจีนซึ่งที่ผ่านมาก็มีจะไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะที่ชายแดนนะครับตามน้ำเมียนมานะครับที่เราเคยได้ยินข่าวไปที่จีนมีในความร่วมมือกับที่เมียนมาน้ำชายแดนน้ำจีนเมียนมาอะไรเงี้ยรวมถึงไทยเราด้วยนะครับก็เคยมีน้ำที่เป็นเครือปฏิบัติการร่วมในการนับจับแก๊งสแกมเมอร์นะครับแต่ในส่วนของที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับว่าจีนเขาก็บอกว่าเนี่ยก็เกิดขึ้นในประเทศไทยนะทำตามกฎหมายไทยได้เลยซึ่งตอนนี้ผมมองว่าถ้าจีนเขาเปิดช่องแบบนี้เราก็ควรที่จะรับบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งจริงจัง
0: เต็มที
3: ่ใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมามันมีเรื่องนี้จริงๆอ่ะไอ้คำที่เรานะครับใช้คำว่าเทาหรือแรงเนี่ยคือมันมีอยู่แล้วนะครับเผื่อไม่ได้มีแค่เคร่งจีนด้วยแต่เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าอย่างชาวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยนะบางทีอาจจะเคยใช้ช่องโหว่ทางด้านวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีผมเห็นบางโฆษณาในโลกโซเชียลมีเดียจีนเนี่ยที่เคยฮือฮาไปเมื่อนับ2ปีก่อนเนี่ยว่ามีในเรื่องของบัตรประชาชนอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็เป็นกฎหมายนับอย่างแน่นอนมีในประเด็นเรื่องของการที่รับนะเปิดบัญชีธนาคารนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่สามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายแบบเนี้ยก็ควรที่จะขวาดล้างแหละใช่ครับและจริงๆผมว่าเราก็ควรจะเอาจริงเอาจังในการที่ก็ร่วมมือกับในส่วนของทางการจีนเลยนะครับหรือว่าทางน้ำฐานทูตจีนในประเทศไทยนั้นก็ทำให้เห็นว่าเราก็เอาจริงเอาจังนะใช่ครับประมาณนั้น
1: อาจารย์ครับมีคำถามจากคุณผู้ฟังนะครับคุณอะไรนะเนี่ยถามบอกว่าเอกอัครราชทูตจีนเนี่ยกลับไปนานเป็นเดือนขนาดนี้ดูไม่ปกติมากสาเหตุเป็นเพราะอะไรคะ
3: เนี่ยอันเนี้ยนะครับพอนะครับเปิดก็คือเช้ามาก็เรื่องแบบเครียดๆเลยเนาะ

0: อันนี้จะต้องบอกว่านะครับเป็นการเผื่อตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะจริงๆแล้วถามปกติไหมก็ไม่ปกติหรอกถ้าเรามองกันแบบชาวบ้านอ่ะเนาะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีงานสำคัญด้วยใช่ไหมนะครับเพราะจะวันชาติจีนนะครับอย่างที่นะกรุงเทพเนี่ยก็เพิ่งจะจัดงานไปนะครับแล้วแต่กลายเป็นว่านะครับนายอู่จื้ออู่นะครับอุปทูตรักษาการแทนเอกราชจีนนะครับเป็นรัฐประธานแทนนะครับแต่จริงงานสำคัญแบบเนี้ยนะครับเอกราชทูตควรจะอยู่ใช่ไหมครับผมนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตว่านะครับไม่อยู่มานาน1เดือนแล้วก็เลยมีผมใช้คำว่าข่าวลือแล้วกันนะครับ
1: คร
0: ับว่าอาจจะอยู่ในระหว่างการที่นะครับกลับไปเมืองจีนนะครับแล้วอาจจะโดนนะครับทางการจีนนะครับเรียกพูดคุยอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับในที่ผ่านมานะครับที่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในเมืองไทยอ่ะครับอย่างที่เราได้เห็นว่าในช่วงนะครับ 2-3 เดือนก่อนก็มีประเด็นในเรื่องของนะครับทั้งบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็นะครับในตามสื่อต่างๆใช่มั้ยที่มีในเรื่องของที่ว่าเราความสัมพันธ์ระหว่างจีนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับแต่ถ้าเรานับถามไปยังนะครับทางนักฐานทูตโดยตรงเนี่ยนะครับก็คำตอบก็คือนับลานับพักผ่อนนะครับผมซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ตามเหตุผลจริงๆได้ว่านะครับภายใต้คำว่าลาพักผ่อนเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างใช่ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่เขามีข่าวลือกันเนี่ยเพราะมีประเด็นนะครับเกิดขึ้นจริงๆในช่วง 2-3 เดือนก่อนนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับตั้งแต่มีประเด็นที่คนไทยเนี่ยนะครับตั้งข้อคำถามว่าจีนเนี่ยนะครับซัพพอร์ตอาวุธให้นักกัมพูชาหรือเปล่านะครับหรือว่าท่าทีนะครับที่เป็นนักค่อนข้างที่จะนะครับแข็งขันมากเลยของนักฐานทูตจีนในการรับตอบโต้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงนะครับประเด็นเรื่องของนักทุนจีนสีเทานะครับแล้วก็ไต้หวันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมีข่าวลือข้อคำถามเนาะว่าเอ๊ะนับทำไมนับหายนับไป1เดือนเลยนะครับมีประเด็นอะไรจริงๆที่อยู่เบื้องหลังไหมนะครับแล้วจริงๆก็นับไปคือประกอบกับนับก่อนหน้าเนี้ยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของนับไทยเราเองเนี่ยนะครับก็เคยออกมานะครับพูดกับหน้าสื่อเนาะนะครับว่าทูตจีนควรจะมีบทบาทของนักการทูตที่นะครับส่งเสริมนะความสัมพันธ์ระหว่างนะครับ2ประเทศนะครับเพราะตอนนั้นก็มีนะครับประเด็นในเรื่องของนะครับการนับสื่อสารในประเด็นอ่อนไหวต่างๆออกมาที่คนไทยหลายคนมองว่านะครับกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยจีนไงครับนะสรุปครับก็ถ้าเป็นคำตอบอย่างคือเป็นทางการก็คือนะครับลาพักผ่อนนะครับแต่เบื้องหลังเราไม่มีใครรู้หรอกครับ
1: ไม่นี่ไปลาพักผ่อนแต่ว่าไม่ทราบว่ารับบรีฟไหมหรือว่าไปต้องไปปรับแนวทางอะไรบางอย่างการทำงานนะคะอาจารย์ต้องเข้าเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสงครามราคานะคะจีนตอนนี้เนี่ยเขาจะคุมเรื่องนี้และมันมีเรื่อง cross border commerce อะไรต่างๆด้วยตรงนี้เนี่ยทั้งหมดจะส่งผลกับผู้ประกอบการไทยอย่างไรคะอาจารย์ยาวๆไปเลยค่ะมีเวลาประมาณ 4-5 นาที
0: ครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าในที่จีนออกมาเนี่ยนะครับคือเขาเป็นเรื่องที่เขาทำมาค่อนข้างจะนานพอสมควรแล้วนะครับโดยในการที่เขานะครับคุมราคาเนี่ยคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าต่อไปนี้จีนจะไม่มีของถูกนะครับยังมีอยู่นะครับแต่เขาจะดูว่านะครับถูกแบบค่าคู่แข่งหรือเปล่านะครับผมหรือนะครับถูกนะแต่ยังมีคุณภาพคือพูดง่ายๆว่าถ้าแข่งด้วยสงครามราคาแบบอัดลดราคาอัดโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่านักตลาดอาจจะไม่ได้โตตามเนี่ยนะครับส่งผลให้มีในส่วนของอาเขื่อนสงครามราคาอย่างต่อเนื่องเนี่ยอันเนี้ยโดนนะครับแต่ถ้ายังคงมีคุณภาพอยู่ด้วยอันนี้ยังโอเคแล้วถามว่านะครับส่งผลยังไงต่อนะครับสินค้าไทยผมจะมองแบบนี้ครับว่านักสินค้าไทยเนี่ยเราควรที่จะดูว่าเรามี value อะไรไปแข่งกับเขานะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านับจีนมีนับคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างมากแล้วมีของหลายเกรดดังนั้นถ้าเรานะเป็นผู้ประกอบการไทยผมมองว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของเราให้เจอเพราะต้องบอกแบบนี้ครับ สินค้าไทย

0: ไม่ใช่ว่าพอเอ่ยไปว่าเนี่ยนะเป็นของไทยแล้วคนจีนทุกคนเขาจะซื้อมีพื้นที่มีมณฑลมีเมืองที่คุ้นเคยกับสินค้าไทยอยู่นะอย่างเช่นทางใต้ของจีนนะครับผมคุณหมิงนะครับกวางโจนะครับผมนะพื้นที่เหล่านี้เราขายสินค้าไทยได้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ควรจะไปดูในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นับเกิดใหม่บ้างนะครับอย่างเช่นในตอนนี้เราเห็นว่านะครับเฉิงตูนะครับพื้นที่ตะวันตกของจีนเองในตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปิดประเทศนะมากขึ้นมีโลจิสติกมีอะไรต่างๆเขาพยายามทําระเบียงนะครับเศรษฐกิจในย่านนั้นนะมากขึ้นก็เป็นโอกาสอันดีของนะครับสินค้านะไทยเราด้วยเหมือนกันแล้วที่จะเข้าไปทําตลาดตรงนั้นนะครับแต่เราอย่าเข้าไปแข่งด้วยราคาตรงๆนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเรามีอยู่สองเวย์เนาะนะครับก็คือเวย์แรกเราต้องทำราคาที่ถูกกว่าเขาว่าทำไม่ได้หรอกเราแข่งกับเขาไม่ได้หรอกนับอีโคโนมีนับออฟเกิดสเกลของเขาเนี่ยนะมันโตกว่าเราเยอะมากนะครับแล้วอีกเวียนหนึ่งก็บอกว่าถ้างั้นฉันก็ต้องทำนะครับสินค้าให้ดีกว่าเขานะครับแต่คำว่าดีตรงเนี้ยนับดีของเรากับดีของเขามันคนละเรื่องไอ้คำว่าดีต่อจากนี้ไปเนี่ยเราต้องไปลงไปดูครับว่าเขาต้องการอะไรคือพูดง่ายๆว่าเราต้องทำนะโปรดักต์ให้เข้ากับในส่วนของนะครับความต้องการของนะครับผู้บริโภคเราต้องลงไปเรียนรู้เขามากขึ้นครับนะครับเพราะไอ้คำว่าสินค้าดีของเราของเขาหลายคนก็ตกม้าตายนะครับไปเยอะแล้วนะนะครับเพราะว่าสมมติเราบอกว่าดีนะครับใช้ในบ้านเราแล้วดีนะครับแต่ดีอาจจะไม่ได้เหมาะกับบ้านเขาดังนั้นครับจีนนะเบสสงครามราคานะครับไม่ได้หมายความว่านะสินค้าจีนจะหายถูกทันทีแล้วก็เป็นสัญญาณว่ารูปแบบการแข่งขันของจีนเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากการใช้ราคาที่ฆ่ากันเองเนี่ยนะไปสู่คุณภาพนะมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะผู้ประกอบการไทยเนี่ยอาจจะนะครับช่วยลดแรงกดดันนะครับด้านราคาในบางสินค้าได้นะครับแต่ในระยะต่อไปการแข่งขันอาจจะยากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะเจอนักสินค้าจีนที่ราคาแบบสมเหตุสมผลและคุณภาพดีเข้ามาในไทยมากขึ้นด้วย
1: แข่งกันในอีกมิตินะคะคือหันไปแข่งคุณภาพแถมเรื่องการทำราคาได้เนี่ยเขาก็ยังมีศักยภาพตรงนี้อยู่ด้วยนะคะและถ้าเราขายเขาเราก็ต้องวิเคราะห์ฐานลูกค้าความต้องการของเขาให้ละเอียดและดีด้วยเช้านี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์ภากรเจอกันใหม่อังคารหน้านะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่ะเราทั้ง3คนและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับประจำเช้าวันอังคารที่22กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีนะครับ9ทันข่าวก็ออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับวันนี้มาพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะเรื่องของประเด็นการเมืองประเด็นกัมพูชาเคลมเรื่องชุดไทยนะคะและมีเรื่องของเตือนน้ำท่วมด้วยค่ะ
2: ครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวครับเริ่มกันที่ข่าวในพระราชสำนักนะครับหนังสือพิมพ์เดลีนิวมีการนำเสนอความคืบหน้ากำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

0: ราชชนนีพันปีหลวงโดยในวันที่15ถึง16ธันวาคมนี้นะครับก็มีข้อมูลนะครับระบุว่าพระราชพิธีโดยรวมจะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึง19ธันวาคมเริ่มจากวันที่14ธันวาคมพระราชพิธีนะครับเป็นวันสำคัญของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่16ธันวาคมเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิและพระสรีรังคารวันที่17ธันวาคมเป็นพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่18ธันวาคมอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานและวันที่19ธันวาคมเป็นพิธีบรรจุพระสรีรังคารนะครับส่วนวันที่16ธันวาคมนั้นนะครับจะเป็นขั้นตอนการเก็บพระบรมอัฐิและพระสรีรังคารก่อนอัญเชิญกลับขึ้นสู่พระบรมมหาราชวังวันที่17ธันวาคมมีพระราชกุศลพระบรมอัฐินะครับและก็วันที่18ธันวาคมจะอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทครับส่วนวันที่19ธันวาคมเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพระราชพิธีคือการอัญเชิญพระสรีรังคารจากพระศรีรัตนเจดีย์พระวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปบรรจุตามสถานที่ที่กำหนดนะครับโดยจะใช้ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่6นะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง15ถึง19ธันวาคม69สมพระเกียรติยศสุภมาศประสานทุกส่วนเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระพันปีหลวงครับ
1: เมื่อวานนี้มีการประชุมวุฒิสภาค่ะมีการพิจารณารายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมตามที่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองพิจารณาเสร็จแล้วโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสวในฐานะประธานกรรมการได้ชี้แจงเนื้อหารายงานว่ามีเป้าหมาย3ประการก็คือ1นำเสนอปัญหาการเลือกตั้งที่ถูกตั้งคำถามไม่เสรีและเป็นธรรม2จัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงก่อนระหว่างและหลังเลือกตั้ง3ทำข้อเสนอต่อองค์กรที่เกี่ยวกับการจัดเลือกตั้งขณะที่นางสาวอัจฉริยาบุญตาคณะทำงานรายงานก็กล่าวว่าเสนอจัดทำร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูปการเลือกตั้ง3ฉบับคือ 1. ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอาทิให้ประชาชน 50,000 คนเข้าชื่อร้องต่อประธานรัฐสภาให้รัฐสภาลงมติถอดถอนกกต.ได้โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของที่ประชุมรัฐสภา2แก้ไขร่างพรบว่าด้วยกกต.อาทิลดเกณฑ์อายุกกต.ขั้นต่ำจาก35ถึง70ปีการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาของกกต.ให้ยึดโยงกับประชาชนและมีดุลยภาพมากขึ้น3ร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.อาทิกำหนดให้กกต.ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้แล้วเสร็จและรายงานกลับภายใน3วันด้านนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สว.ก็กล่าวว่าปัญหาโครงสร้างกกต.ก็คือเป็นทั้งผู้จัดการเลือกตั้งและมีอำนาจสืบสวนไต่สวนวินิจฉัยสั่งนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่ให้องค์กรเดียวเป็นทั้งผู้ปฏิบัติการตำรวจและอัยการทำให้เกิดคำถามความขัดกันของบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบควรแยกอำนาจการจัดการเลือกตั้งออกจากการตรวจสอบการเลือกตั้งป้องกันการตรวจสอบการทำงานของตัวเองขณะที่นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ได้อภิปรายนะคะว่าการเลือกสว.และเลือกตั้งส.ส.ครั้งล่าสุดทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อกกต.มั่นใจว่าในช่วงชีวิตตนเองไม่มีการเลือกตั้งครั้งใดเละเทะเท่าการเลือกตั้งส.ส.วันที่8กุมภาพันธ์69ขอเสนอการจัดการเลือกตั้งควรแยกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายจัดการกับฝ่ายตรวจสอบกกต.ควรทำหน้าที่บริหารจัดการเลือกตั้งเท่านั้นโดยให้ศาลเป็นฝ่ายตรวจสอบให้ใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำควรเป็นศาลแต่กกต.ไม่ค่อยแจกใบพวกนี้เห็นแต่แจกใบน้ำเงินให้ผ่านฉลุยค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐชงผู้สมัครและพรรคเลขเดียวกันสว.รับยกเครื่องเสนอ 50,000 ชื่อถอดกกต.นิพิษลุยล้างสีน้ำเงินยึดหนูสยบลือยุ่นย้ายฐานอนุทินถกทีมไทยแลนด์สรุปสยบลือญี่ปุ่นย้ายฐานผลิตก่อนบินต่อนิวยอร์กประชุมใหญ่สหประชาชาตินันทนาคาใจกกต.ทำงานตามธงใครฉะมาตรฐานสุดมั่วนิพิษลุยล้างบางแกงน้ำเงินยึดสภาสูงค่ะ
0: ครับในขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านครับเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยทีมกฎหมายเตรียมยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ

0: กกต.โดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าคาดว่าจะยื่นคำร้องภายในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ขณะที่ทีมกฎหมายกำลังตรวจสอบรายละเอียดและพยานหลักฐานส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายณัฐพงษ์ระบุว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้หารือกันแล้วและวางกรอบเวลาไว้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนโดยข้อมูลล่าสุดระบุว่ามีการล็อกช่วงเวลาประมาณการอภิปรายไว้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าอย่างไรก็ตามรายละเอียดของญัตติอภิปรายยังต้องรอการจัดทำและยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรส่วนประเด็นคดีหัวสว.กกต.ก็เดินหน้าพิจารณาสำนวนและส่งบุคคลบางส่วนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลขณะที่นายศรีสุวรรณจันยาครับได้ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ถอนการกันบุคคล3รายไว้เป็นพยานหลังมีการเปลี่ยนแปลงคำให้การนะครับนายศรีสุวรรณระบุว่าต้องการให้กกต.พิจารณาการดำเนินคดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้การดังกล่าวส่วนข้อกล่าวหาและความผิดทางกฎหมายยังต้องเป็นไปตามการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจทางด้านของนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนัดแรกที่ประชุมกำหนดแนวทางการทำงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมโดยตั้งเป้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผู้ที่อาจจะเข้าเกณฑ์ภายใน30วันจากนั้นการดำเนินงานในภาพรวมตั้งกรอบให้แล้วเสร็จภายใน180วันนายปกรณ์ระบุว่ากฎหมายมุ่งการจัดการคดีที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองและการนิรโทษกรรมจะมีผลตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายประเด็นที่สำคัญก็คือกฎหมายไม่ครอบคลุมการทุจริตดังนั้นข้อมูลของผู้ที่อยู่ในกระบวนการที่ถูกตรวจสอบว่าเข้าข่ายการกระทำผิดประเภทนายประกรณ์บอกว่ากรณีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองโดยอธิบายหลักการว่าถ้าหากเข้าเกณฑ์ของกฎหมายการนิรโทษกรรมก็จะมีผลตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกันครับในขณะนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขท้ายสุดนะครับว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์จากกระบวนการนิรโทษกรรมจำนวนเท่าใดเนื่องจากว่ายังต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิวขออภัยครับมติชนเช้านี้นะฮะช่วงตุลาต้นพฤศจิกายนฝ่ายค้านเอาแน่เถงลั่นยื่นซักฟอกร้องเอาผิดกกต.สัปดาห์นี้กรรมาธิการวุฒิชงรื้ออำนาจเจ็ดเสืออนุทินยันรัฐมนตรีไม่ยุ่งทุนเทาปกรณ์ถกนิรโทษนัดแรกตั้ง2อนุปิดจ็อบใน180วันอนุทินลั่นครม.นี้ไม่หากินผิดกฎหมายยันมีเสถียรภาพสูงพรรคร่วมปึกเถงยันปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวสว.ไม่เกินสุกนี้สว.พันใหม่บุกถามปมมีชื่อในสำนวนปชน.เผยล็อกคิวซักฟอกตุลาคมถึงพฤศจิกายนชี้แพ้เลือกนายกอบจ.นนท์เหตุคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามปัญหากองทุนกยศ.ค่ะนักศึกษาระบุนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลายหมื่นคนกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้แถลงหลังการประชุมครม.เงาถึงปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าจากเสียงสะท้อนแบ่งเป็น3ประเด็นสำคัญก็คือ1การจัดสรรงบประมาณเข้าใจว่างบประเทศมีจำกัดแต่ก็อยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญจึงตั้งคำถามไปถึงรัฐบาลว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาที่เป็นอนาคตของลูกหลานมากน้อยแค่ไหน2กรณีการปรับหลักเกณฑ์จนทำให้เด็กและผู้ปกครองปรับตัวไม่ทันส่งผลให้หลายคนมีความเสี่ยงที่ต้องหลุดจากระบบการศึกษาและ3เรื่องใจที่กระทบกับผู้ปกครองและตัวเด็กเองเพราะตอนนี้สภาพสังคม

0: และเศรษฐกิจมีการกดดันกันค่อนข้างเยอะและยังต้องมาเจอปัญหาเรื่องกยศ.อีกด้านนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็กล่าวว่ากยศ.ขาดสภาพคล่องและจะขาดทั้งปี69และปี70เพราะตั้งไว้ไม่พอขาดกว่า 7,000 ล้านบาทกับปัญหาผู้กู้รายเก่าไม่จ่ายเงินคืนแต่ผู้กู้เดิมไม่ใช่คนที่ฐานะดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วจึงเข้าใจได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ดังนั้นรัฐบาลควรจะคาดการตัวเลขเหล่านี้ได้ย้ำว่ากยศ.ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อให้อยู่ได้ด้วยตัวเองเบ็ดเสร็จตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะ1การแก้ไขพรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2ปี2566ที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับลดลงทำให้รายได้ของกองทุนลดลงทำให้วินัยของผู้กู้หลายรายลดลง2การลดงบสมทบให้กองทุนกยศ.ขณะนี้อยู่ในช่วงปลายปีงบ69แต่เป็นต้นเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการขู่นักศึกษาว่าหากกยศ.ไม่จ่ายเงินให้มหาวิทยาลัยจะไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบตนเองไม่รู้ว่ารัฐมนตรีทั้งหลายเข้าใจความรู้สึกนี้หรือไม่ไม่แน่ใจว่าท่านเติบโตมาในสภาพสังคมแบบไหนแต่ตนเองเข้าใจนักศึกษาเพราะก็เคยกู้เรียนดังนั้นรัฐบาลควรใส่เงินมาให้ครบเพราะการที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วต้องใช้งบตามเด็กกลับมาอาจมากกว่านี้หนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวประเด็นนี้ค่ะบีบรัฐบาลทุ่มงบกลางโปะกองทุนกยศ.อุ้มนักศึกษาค้างค่าเทอมผวาหลุดนอกระบบจี้รัฐบาลแปรงบกลางโปะกองทุนกยศ.ภายใน30กันยายนก่อนนักศึกษาหลุดออกจากระบบครม.เงาแนะรัฐมนตรีอว.ตั้งโต๊ะเจรจามหาวิทยาลัยทั่วประเทศชะลอจ่ายค่าเทอมพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมขณะไอซ์รักชนกชี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอาใจใส่อนาคตของชาติเร่งแก้ปัญหาหลังพบปัญหาความล่าช้าอนุมัติเงินกู้ชี้นักศึกษาถูกมหาวิทยาลัยขู่ไม่ให้เข้าสอบตัดโควต้าเหน็บรัฐมนตรีไม่เคยจนคงไม่เข้าใจหัวอกเด็กที่กู้เงินเรียนด้านตัวแทนนักศึกษาระบุนักศึกษาหลายหมื่นคนกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาเกิดจากสภาวะคนใหม่เข้าระบบกู้ยืมไม่ได้คนเก่าก็กำลังจะโดนเตะออกค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นกระทรวงวัฒนธรรมนะครับส่งหนังสือทักท้วงกองประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชาหลังมีการนำภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้ประกอบการนำเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชานางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะครับว่ากรณีกองประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชามีการนำภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้ในวิดีทัศน์หรือว่า VTR ประกอบการนำเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงอย่างเป็นทางการพร้อมกับเรียกร้องให้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหากไม่มีการแก้ไขกระทรวงจะสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมระบุอีกนะครับว่าไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นความไม่รู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากการนำภาพไปใช้มีลักษณะการทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาขณะที่ภาพดังกล่าวมีแหล่งที่มาจากประเทศไทยอย่างชัดเจนนางสาวซาบิดายังบอกนะครับว่าภาพต้นฉบับเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5และได้รับการบันทึกไว้ในหอพระสมุดวชิรยานก่อนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำของโลกของยูเนสโกเมื่อปี2017นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมระบุนะครับว่าภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มที่มีลายตราลายน้ำของกรมศิลปากรแต่ว่าผู้จัดทำ VDR มีการครอบนะครับครอบตัดลายน้ำออกและไม่มีการอ้างอิงเอามาแสดงและก็บอกว่ากระทรวงเนี่ยจะส่งหนังสือทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากยังเพิกเฉยจะสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมต่อไปขณะเดียวกันกระทรวงวัฒนธรรมก็เตรียมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการการแต่งกายของไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบผ่านการจัดนิทรรศการและรถโชว์ในต่างประเทศและที่ผ่านมาก็มีการจัดแสดงในประเทศเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นครับส่วนกรณี ท่าทีจากฝ่ายนิติบัญญัตินะครับนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการด้านกิจการการต่างประเทศวุฒิสภาพูดถึงกรณีนี้นะครับบอกว่าตอนนี้ไทยและกัมพูชาอยู่ในกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า

0: อันคอสนะครับซึ่งมีการประชุมกันตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาหัวใจสำคัญคือการประนอมการแสดงความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันและเห็นว่าการยั่วยุไม่ว่ากรณีใดไม่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเจรจาของทั้งสองฝ่ายหลังการเปิดถ้อยแถลงเมื่อวันที่15กันยายนฝ่ายไทยได้เรียกร้องให้กัมพูชาหลีกเลี่ยงการเปิดประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์โดยเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจจะกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยและส่งผลต่อบรรยากาศการเจรจาทั้งทางบกและทางทะเลในอนาคตส่วนนายนพดลก็บอกนะครับว่าการดำเนินการทางการทูตและการบริหารจัดการก็เป็นบทบาทของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติจะเคลื่อนไหวหรือออกถ้อยแถลงตอบโต้ก็ต่อเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติของกัมพูชามีการก้าวล่วงบิดเบือนหรือให้ร้ายประเทศไทยนะครับมีพาดหัวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับวัฒนธรรมฮึ่ม MU เขมรเจตนาลบลายน้ำเคลมภาพชุดไทยจ่อฟ้องให้ขอโทษวัฒนธรรม GMU กัมพูชายุติใช้ภาพสตรีกำแพงเพชรฉลับลบลายแฉลบลายน้ำกรมศิลป์จากต้นฉบับหากยังไม่แก้ไขจ่อดำเนินการทางกฎหมายซาบิดาเปิดแถลงเล็งช่องทางการทูตตักเตือนครับ
1: กรณีที่มีคลิปหลักฐานพลเมืองดีร้องเรียนพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งกำลังล้อมวงเล่นการพนันในห้อง OPD ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วงเวรเย็นว่าเข้าข่ายละทิ้งความรับผิดชอบกระทบประสิทธิภาพและการให้บริการของผู้ป่วยหรือไม่อีกทั้งยังมีการนำแมวไปเลี้ยงในห้องฉุกเฉินซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสุขอนามัยโดยมีการพบขนแมวตกค้างอยู่ในกระปุกสำลีทำแผลให้ผู้ป่วยนอกจากนี้ยังมีการเบิกเงินค่าเข้าเวรแต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่จริงซึ่งเข้าข่ายทุจริตโดยมิชอบอีกด้วยจึงเรียกร้องให้ทางอบจ.ปทุมธานีต้นสังกัดเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะทางด้านของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคนดังกล่าวมีพฤติกรรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวจริงซึ่งถือว่าไม่สมควรอย่างยิ่งและสร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์กรโดยล่าสุดออกคำสั่งเรียกให้มาช่วยราชการที่อบจ.ปทุมธานีนับตั้งแต่วันนี้แล้วพร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกำหนดกรอบระยะเวลา7วันก่อนพิจารณาโทษว่าอยู่ในระดับใดค่ะข่าวสดพาดหัวประเด็นนี้นะคะเด้งผอ.โรงพยาบาลชวนเล่นพนันบิ๊กแจ๊สย้ายด่วนทันทีในเบื้องต้นพบมูลผิดสั่งตั้งกรรมการสอบซ้ำบิ๊กแจ๊สสั่งเด้งด่วนผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ปทุมธานีชวนเจ้าหน้าที่เล่นพนันในโรงพยาบาลมาช่วยราชการอบจ.ปทุมธานีสอบเบื้องต้นพบพฤติกรรมดังกล่าวจริงลั่นไม่สมควรอย่างยิ่งเสื่อมเสียองค์กรค่ะ
0: ครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีประเด็นสถานการณ์น้ำให้ติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย
7: ก็ใช้ดาวฉลากทองไงเหม
8: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับมีรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับหลังจากมีฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.50 ถึง 1.50 เมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนค

0: ศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับกรมชลประทานระบุว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนแต่ถ้าหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจนทำให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะแจ้งสถานการณ์ให้ทราบต่อไปสำหรับการคาดการณ์ในช่วง 1-9 วันข้างหน้าครับจนถึงวันที่29กันยายนที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีปริมาณน้ำประมาณ150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับอยู่ที่ 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระดับน้ำเหนือเขื่อนตอนนี้อยู่ที่ 16.79 เมตรระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 11.07 เมตรนะครับและกรมชลประทานก็มีการแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและอำเภอและแม่น้ำน้อยนะครับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีก็เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรหลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันครับทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำห้วยขุนแก้วและคูคลองธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้กระแสน้ำกัดเซาะคันคลองบริเวณฝายตารอดหมู่10บ้านหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางจนพังทลายเป็นช่องกว้างประมาณ5เมตรมวลน้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวที่กำลังออกรวงและใกล้เก็บเกี่ยวเสียหายเบื้องต้นกว่า100ไร่ครับนอกจากนี้น้ำยังขยายวงกว้างเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวอีกเกือบ5หมู่บ้านของตำบลหนองยางรวมพื้นที่ได้รับความเสียหายกระทบนับพันไร่ขณะที่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ถูกน้ำท่วมอีก2หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ15เซนติเมตรนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหนังสือพิมพ์ Daily News เจ้าพระยาจ่อวิกฤตเร่งระบายกรมชลแจ้ง11จังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังพร้อมกับรับมือนะครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวฝายอุทัยแตกนาจมพันไร่อสสขออภัยครับเจ้าวัดดับสลดน้ำซัดติดในท่อครับ
1: ส่วนสถานการณ์เรื่องของยาเสพติดนะคะ191จับยาไอซ์300กิโลกรัมเป็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมารถตู้คอนเทนเนอร์ขนจากอีสานส่งลงใต้บิ๊กรานขอเพื่อนบ้านช่วยสกัดไม่ให้เข้าไทยตำรวจ191สกัดจับยาไอซ์ล็อตใหญ่หนัก300กิโลกรัมรวบ2หนุ่มรับจ้างลำเลียงยาเสพติดส่งไปภาคใต้ใช้รถพ่วงขนซุกซ่อนไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ดักจับได้ระหว่างทางที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งพร้อมกับภาพข่าวด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.แถลงข่าวตำรวจ191สกัดจับยาไอซ์300กิโลกรัมรวบผู้ต้องหา2รายรับจ้างเอเย่นขนไปส่งที่ภาคใต้ใช้รถพ่วง18ล้อซุกยาไอซ์ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์จับได้ระหว่างทางที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
0: ครับมีประเด็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็ออกมาย้ำนายจ้างและก็ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านะครับก่อนจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายประกันตนนะครับเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับสำนักงานประกันสังคมระบุว่าได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ12ล้านคนโดยการกำหนดสถานที่เลือกตั้งเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์เอาไว้แล้วนะครับสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่แจ้งความประสงค์ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์จะใช้ข้อมูลติดต่อซึ่งแจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมเป็นข้อมูลในการกำหนดพื้นที่ที่จะมีการไปเลือกตั้งนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับสปส.ลั่นพร้อมเลือกตั้งบอร์ดเตือน12ล้านคนเช็คชื่อสถานที่ชี้27กันยายนนี้แห่ใช้สิทธิ์แตะล้านครับ
1: ไปที่ความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมนะคะเป็นพาดหัวข่าวนะจากหน้าหนึ่งสือพิมพ์ข่าวสดค่ะลุ้นคู่ไทยแชมป์โลกอีสปอร์ตล่าทองเชียร์2ยกน้ำหนักสาวช้างศึกดวลแข้งญี่ปุ่น ลุ้นทัพไทยนักกีฬาไทยคว้า

0: ทองเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026เพิ่มชิงเหรียญทองวันที่4ทั้งอีสปอร์ตด้วยค่ะและมีรายงานข่าวมาล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้ว่าทางองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียออกมารายงานว่าตัวอย่างที่เก็บจากพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงมือ18ของโลกทีมชาติไทยตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรไซไมด์ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะระหว่างการตรวจสารต้องห้ามเนี่ยได้เมื่อการแข่งขันวันที่17กันยายน2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เก็บรวบรวมไว้ได้วันนั้นนะคะทั้งนี้นักกีฬาก็ได้รับแจ้งเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้วค่ะและถูกระงับการแข่งขันชั่วคราวโดยมีผลทันทีจนกว่าจะมีการตัดสินเรื่องดังกล่าวแต่ว่านักกีฬาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อการลงโทษพักการแข่งขันชั่วคราวค่ะ
1: ครับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขับเคลื่อนนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นะครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาเยาวชนจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นอายุไม่เกิน12ปีภายใต้แนวคิดพลังเยาวชนสู่ความเป็นเลิศณสนามกีฬาอาคารพระเสวตสุรคชาทานอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะครับการแข่งขันครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนจากสถานศึกษารัฐและเอกชนในพื้นที่ปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของสงขลาได้ร่วมประลองฝีเท้าและชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาทนะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาเยาวชนแบบองค์รวมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมปลูกฝังจิตสำนึกตามนโยบายเน้นย้ำการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเคารพกติกาและยอมรับความแตกต่างโดยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามุ่งหวังว่าชัยชนะที่แท้จริงของการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การครองถ้วยรางวัลแต่คือการที่เด็กและเยาวชนได้ก้าวข้ามความต่างมาเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันบนพื้นฐานของมิตรภาพและความสามัคคีอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนต้องลาไปก่อนคุณภูเบศรสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบินถึงนิวยอร์กเตรียมร่วมประชุมอังกา81พร้อมจัดไทยแลนด์โรดโชว์ดึงลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวภาพที่เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาและข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความหมายเป็นไทยได้ว่าเดินทางถึงนครนิวยอร์กอย่างปลอดภัยแล้วเพื่อปฏิบัติภารกิจในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรวมถึงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดกิจกรรมไทยแลนด์โรดโชว์

0: พื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ลงทุนศักยภาพและสถาบันการเงินต่างๆนอกจากนี้นายอนุทินยังโพสต์อีกหนึ่งข้อความเป็นภาษาอังกฤษคือ if I can make it there I will make it anywhereแปลความหมายได้ว่าถ้าฉันทำได้ที่นั่นฉันก็ทำได้ทุกที่ซึ่งอาจมีความหมายว่าถ้าฉันประสบความสำเร็จในเมืองที่ยากและแข่งขันสูงอย่างนิวยอร์กได้ฉันก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทุกแห่งในโลกทั้งนี้ประโยคนี้เป็นท่อนหนึ่งจากเพลงชื่อดังระดับโลก Theme from New York New York หรือที่รู้จักกันในชื่อ New York New York ซึ่งขับร้องโดย Frank Sinatraโค้งสุดท้ายในเน่รอยัลสู้ศึกรอบไฟนอล AGT 2026เนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัติการอำลอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีขณะนี้เธอเตรียมตัวอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันรอบไฟนอลอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ล่าสุดหลังจากเนเน่เบนไปถึงอเมริกาซุ่มซ้อมอย่างหนักโดยออกมาเปิดเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักพร้อมกับรูปโปรโมทก่อนการแข่งขันของตัวเองในเฟซบุ๊กน้องเนเน่ทำท่าร็อกเกอร์สุดเทพพร้อมข้อความแปลว่ารอบชิงชนะเลิศแล้วเจอกันในรายการ AGT วันอังคารหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดลุยกันให้สุดเวียงซึ่งมีแฟนๆมากดไลค์มอบกำลังใจอย่างมากมายงานนี้มีรายงานว่าเนเน่จะแข่งขันเป็นคนที่2ในวันรอบชิงชนะเลิศด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
10: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
11: Chevron

0: เราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องแรกกันก้อนก็เป็นเรื่องของการมอบทุนการศึกษามูลที่คุณผมประจำปีการศึกษา2569กับเพื่อจะช่วยเหลือเด็กปีการและผู้มีความจำเป็นพิเศษนะ21กันยายน2569กับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลที่คุณผมประจำปีการศึกษา2569โดยมีนางพนากรชูกิติวิบูลนายกเล่าการใช้ชุมพรผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการสร้างทหารตำรวจผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการและสมาชิกเล่าการชาร์คณะครูผู้ปกครองและแค่ผู้มีเกียรติก็ไปรวมพิธีกันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติยาเขตชุมพรโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานมูลนิธิคุณผมได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณประธานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความจำเป็นต้องการพิเศษความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและการศึกษาตามความต้องการจำเป็นพิเศษของเฉพาะบุคคลมีนางสาวคุณาพรบัวพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรได้กล่าวรายงานสำหรับในปีการศึกษา2569จังหวัดชุมพรได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา105ทุนมูลค่าทุนละ 5,000 บาทรวมทั้งเพย์เป็นเงิน 525,000 บาทศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กพิการที่มีฐานะยากจนและมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยผู้ว่าการจังหวัดชุมพรก็ได้อัญเชิญพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมากล่าวแก่ผู้รับทุนและผู้ปกครองโดยทรงแสดงความยินดีพร้อมทางพระราชทานกำลังใจให้ผู้ปกครองมีความอดทนและมุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานก็ย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ครับได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขพร้อมกันนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวให้อวาสแก่ครอบครัวผู้รับทุนขอให้นำทุนที่ได้เนี่ยไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของเด็กเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่นี่กันต่อไปเอาก็เมื่อที่ท่านผู้ว่าหวานแล้วนะครับหน้าก็ค่อยท่านได้ใจให้อย่างประหยัดแล้วก็ประโยชน์นะสูงสุดทีนี้ไม่เฉพาะผู้ที่ได้รับทุนนะครับคนทั่วไปอย่างท่านอย่างผมเหมือนกันครับนะถ้าเรามีความขยันเหมือนที่ดีอยู่แล้วจากความขยันก็คือเรื่องความประหยัดครับจำเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้โดยเฉพาะในยุคที่นี่นายกถือว่าอนุทินชาญวีรกูลนี่นะเนื่องจากฟรีมาลามือทางด้านเศรษฐกิจของท่านนั้นถือได้ว่าตามเตี้ยเหลียดินอย่างแรงนั่นเออทำให้คนเหลื่อมยากจนได้ผัวอันผัวทางประเทศแล้วยกเป็นผัวของฐานผัวนักการเมืองผัวข้าราชการขี้ช่อขี้โกงผัวปนีอย่างรวยอยู่แล้วก็ไม่มีวิธีการจัดการในหญิงเฉพาะไอ้พวกต่างชาติที่เข้ามากอบโกยนะงบประมาณของประเทศไทยในการรับเมาสร้างนู่นสร้างนี้หรือว่ามาประมูลงานมาสร้างโครงการนู่นนี่นั่นแต่ต่างส่งกับประเทศมันเพย์คนงานเขามาจากประเทศมันจนถึงวันนี้ยังไม่มีการจัดการในที่มันสมบูรณ์แบบนะนี่ก็คือสิ่งที่เรามองได้เห็นกันอยู่แต่ลึกๆเนี่ยอาจจะมีไอ้พวกนักการเมืองมองๆเป๋ๆโซโซคนนี้ครับที่ล้ำรวยกับเหรียญคนนี้ผมเชื่อมันนั้นจริงๆแล้วก็นั่งแลอยู่ในคนไทยนี่ก็ลำบากไปนะเห็นเออบางคนเนี่ยนะย่างหน้าตรงสั้นแต่ว่าเนี่ยอ่านข่าวป้าคนหน้าหลูแกไปกปปส.มาวิ่งลมหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นเหนื่อยออกในสมองถีกระดูกสันหลังทำให้จะต้องคาผ่าตัดย่างแหลงด่วนเกือบตายไปครับส่งไปรักษาที่รามาธิบดีครับมายู่ที่ชุมพรปรากฏว่าพวกก็สู้ไม่เอาในโตได้ข้าไปยู่แถวในโตแล้วนั่งอยู่ผู้ตึ้งมันเนี่ยแล้วก็คุณตาคือฝ่ามีของยายคนนี้แกก็ไม่บายส่วนเรียนของแกเนี่ยเจอก็ความแห้งแรงกับด้วยความที่แกอยากจนแกก็ไม่มีปัญญาเพราะว่าลูกหลานก็ไม่สามารถมาช่วยเหลือได้เขาก็ต้องมีชีวิตของเขาต้องยกส่วนเรียนให้กับพี่ๆน้องๆบางคนไม่ทำต่างวัดเลยทีนี้เอาได้กินเนาะพออยู่กับตัวเรียนลูกก็ต้องนอนติดเตียงอยู่โรงพยาบาลเห็นไหมตั้งกินแล้วนะพวกก็

ได้รับการติดต่อจากแกก็มาออกข้าวส่งข้าวไปให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเลยบอกว่าถ้าท่านจะทำบุญอีกสักครั้งก่อนจะเดินทางก็เสียนายอยู่ราชการจากชุมพรไปลองไปช่วยใหญ่คนนี้แล้วและครอบครัวใหญ่นี้ตาก็รู้ตันเฉือแล้วครับไม่เอ้ยคนสวนนี่มันหมาจริงๆ

เนอะแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปที่ยากจนด้วยกันนี่น่าใจฟังรายการผมแล้วติดตามดูข่าวดูที่ผมนำเสนอเนี่ยก็ระดมมันไปช่วยจะได้มากน้อยเท่าไรไม่รู้นะครับเราก็คงไม่ต้องมาบอกก็ไม่กลับหน้าให้เกิดย้ายก็ได้รู้แต่ก็สั่งย้ายไปเลยว่าใครมาเที่ยวหลังแก่มาเที่ยวพูดจ้าเรียกได้ว่าสุนัขไม่รับประทานเนี่ยเอาเบอร์โทรศัพท์ผมมาไปเลยถ้ามันโทรมาคุยผมไหมมันโอ้โหเว้ยแล้วมันไม่นึกเลยนะครับวายคนสมัยนี้เนี่ยจิตใจมันจะตกต่ำถึงขนาดผนีเลวสามถึงขนาดผนีไม่เฉื่อยจริงๆเลยครับท่านผู้ฟังนะก็บอกคุณยายไปว่าผันพื้นพวกเราอย่างจะสวยเป็นดวลแล้วนะแต่ตอนนี้แกก็ว่าอย่านำเสนอข้าวต่อเลยแกจะยู่ไม่ไหวแล้วผมก็เข้าใจนะครับคุณยายเอาเป็นว่าขอให้ชีวิตตนได้ดีขึ้นดีวันดีขึ้นใครจะแย่จะสวยนะตนก็ไปเลยทีโรงพยาบาลสวีนั่นแหละจะโอนตุ้งโอนตังไปให้ตังไปให้แกก็แล้วแต่ผมไม่ประกาศแล้วครับวันนี้นะเอาเป็นว่ามันคนชวนมานะเอาเดี๋ยวไปพักกันแป๊บท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันไหมก็ครับก็มาพบกับผมนายสาธิตกันต่อเลยกับท่านผู้ฟังเราไปดูเรื่องของสมการสาสุขจังหวัดชุมพรกันบ้างครับวันนี้เขาเปิดเวทีวิชาการสมาร์ทพับลิกเอล2026ยกระดับสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพรนี้เขาเดินหน้าพัฒนาระบบสาธุให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีการจัดประชุมวิชาการสาธุชุมพรภายใต้แนวคิดสมาร์ทพับลิกเอล2026 Innovation for Sustainable Health นะหรือแปลภาษาไทยว่าสาสุขอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมพัฒนาคนเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนโดยมีนายเจตชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเนี่ยเหลือเวลาประมาณ5วันนั่นน่ะที่จะได้เป็นผู้ว่าชุมพรนั่นนะก็ได้ไปเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมสาธุชุมพรคณะกรรมการจัดงานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบุคลากรทางการแพทย์และสาธุตลอดจนภาคีเครือข่ายแกก็บอกว่าในการเปิดประชุมวิชาการสาธุชุมพรก็ถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใต้ทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ผลงานทางวิชาการเปิดโอกาสบุคลากรสาธุจากทุกระดับและทุกภาคส่วนได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวคิดสาธุอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมพัฒนาคนเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนสะท้อนซึ่งความสำคัญของการพัฒนาระบบสาธุให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการด้านสุขภาพการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนตลอดจนการพัฒนาสุขภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและก็รับมือความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคตทางด้านนางสาวเมื่อนแพรบุญลอมนายแพทย์สาธุชุมพรแกบอกว่าสาธุชุมพรเนี่ยจัดประชุมวิชาการขึ้นทุกปีครับสำหรับการประชุมในปี69เนี่ยก็เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธุก็มีความรู้ความสามารถในการทำในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนยกระดับคุณภาพระบบบริการสาธุของจังหวัดชุมพรให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วและเข้าถึงง่ายเพื่อสร้างสุขภาพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนชาวจังหวัดชุมพรภายในงานก็มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณอาวุธการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมการจัดบูธมีการแสดงนวัตกรรมด้านสุขภาพดิจิตอลตลอดจนหมอปรางวันแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นก็มีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธุชุมพรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายซึ่งก็การประชุมยังมีแพทย์พยาบาลนักวิชาการสาธุบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธุและภาคีเครือข่ายสุขภาพ400คนครับน่าเอาเพราะคุณธนากรโกศลเมธีนะครับขู่ละขู่ทุกขวากระพมมาเนี่ยถึงก็บอกช้างไปว่าไม่ต้องมาสนใจจะทำงานเพื่อคนใดคนจนเดินหน้าทำไปเลยไม่ต้องไปกลัวเชื่อผมจะไปกลัวอะไรมาหน่อยก็คนถั่วไปนั้นนะหน้าที่ตัวเองนี่ไม่ทำบอกว่าทุกเปิดโป่งเปิดเผยแล้วก็แม่เลยดิ้นมันแซ่เดินทุกขี้ขาวไปนั้นเห็นแล้วก็ต้องแฉงไอ้พวกวันนี้เอาไปแล้วเลี้ยงกล้องฝ่ายความมั่นคงอำเภอสวีแล้วก็ตำรวจนาซักกับบุกทลายแหล่งมั่วซุ่มและขายยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่หมู่12ตำบลเขาขายอำเภอสวีชุมพรซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเข้าจับกุมนายมอนพร้อมด้วยของกลางยาบ้าว่า 4,000 เม็ดเมื่อ8กันยายน69ที่ขายไก่ชนแล้วแต่ไม่รับอย่างขายยาเสพติดก็เลยชุดกัดชุดไปบางแพทย์จับกุมแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายของกลางยาบ้า 10,000 เม็ดเลยเหมือนก่อน 4,000 กันนี่ขึ้น 10,000 เดี๋ยวน้ำใกล้แช่นึงแหละยาไออีก 4.11 กรัมพาไปติดร่างกันเอาไว้เคสทีพวกนี้นะผมก็เชื่อว่าปากเคสไหมพวกนี้นะท่านเชื่อผมทำไมมีเคสขนชวนมันจะชัวตลอดชัดนะเอาไปดูการประชุมในส่วนกองปปส.ก็คือในส่วนกองคนที่ทำงานทางด้านปากปามป้องกันการระบาดของยาเสพติดซึ่งมีนายเจสันแซงง้อยเป็นรัฐวัชชุมพรเป็นประธานการประชุมจะเป็นการเฝ้าระวังเป็นหน้ายาเสพติดหน้าแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในภาคใต้ในชุมพรก็ค่อยประชุมเสร็จแล้วเอาไปทำงานบางสารัดเลยท่านเสียพ่อตาโน่ท่านไปแล้วที่ลังส้วนโน่ที่ว่าคอท่านไปแล้วท่านเคยไปไหนไปลังส้วนไม่รู้อีนี่แค่นั้นนะท่านไม่เสียจิตจับบางแล้วได้แล้วก็สอบถามแล้วว่าไอ้พวกนายทีมเอาตังเดือนแสนเดือนแสนนั้นท่านมันถามแล้วนะถ้าไม่รู้ก็มาถามผมเองเดี๋ยวผมบอกให้เราไว้ท่านไปห้าใครจะไปที่ไหนใจไม่ได้ไม่คนจ่าข้าววังนี่ออกข้าวไปแล้ววันแล้วไม่รู้ว่าจ่าข้าวยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเห็นหน้าอย่างเงี้ยไปไม่โทรมาคุยเลยนะผัดเพื่อก็ใจผมจะปูเป็นโทรมาบอกผมนายพี่ข้าวนะแต่ว่าถ้าท่านไม่โทรมาผมก็ผูดเปิดโป้งไปเลยผมไม่อยากจะบอกหวังอ้อมันไทยกันทางอำเภอและตอนนี้นะเลื่อนไม่กี่วันแล้วกันเอาทีนี้ก็ไปดูอีกสักเรื่องครับเรื่องของการรายงานตัวให้อวัตการปฏิบัติราชการแก่ผู้ผ่านการสันหน้าในตำแหน่งทรายผู้บริหารครับ21กันยา69นายเทียนชัยชูกิจวิบูลย์ผู้ว่าชุมพรขอได้เป็นประธานในวันรายงานตัวและให้อวัตการปฏิบัติราชการแก่ผู้ผ่านการสันหน้าตำแหน่งต่างๆทรายผู้บริหารเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรผู้ผ่านการสันหน้าในสอบขับเหลือเข้ารับตำแหน่งทรายงานผู้

0: ท่านกองปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมต้องมอบแนวทางการปฏิบัติการเผื่อเผยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นและการให้บริการประชาชนโดยมีท้องถิ่นชุมพรผู้อำนวยการกลุ่มงานผู้พันการสั่นหน้าและต้อนขัดเลือกได้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นรายงานผู้บริหารกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรเข้าร่วมกันเอาก็เป็นกำลังใจให้กันนะและตัวอย่างกันบ้างถ้าท่านเคยชัวร์มันไปยุ่งชุมพรท่านชัวร์ตัวท่านเจอผมแม้ท่านชัวร์ต่อแต่ถ้าท่านเคยชัวร์มาบ้างแล้วนี่นะครับแล้วมาที่นี่กับเนื้อกับตัวคนดีท่านก็ตัวของบอกผมจะได้ช่วยเทียตันนั่นแหละแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยชัวร์ไม่เคยดีเพิ่งมาทำงานแลกความชัวร์ยุ่งเพื่อความดียุ่งเพื่อแล้วก็อย่าไปยุ่งกับความชัวร์ตั้งหน้าตาทำความดีแต่ใครทำชัวร์โทรมาบอกก็ได้มาชักกันอย่าไปกลัวครับประเทศเราตอนนี้มันรอแล้วทันทีแล้วครับนะไม่นั้นแล้วเราต้องส่งหมอประเทศทีพังๆให้กับลูกหลานเราจนจะไหวอยู่ที่ผ่านมาก็นักอยู่แล้วครับนะนี่ยิ่งจะนักขึ้นมาใหญ่แล้วเอาทีนี้ไปดูเรื่องของพาณิชย์ชุมพรกับข้อกำลังท่าเลยล่ะทีนี้มาเพื่อที่จะช่วยเกษตรกรซื้อข้าวมังคุดเขาเล่ากิจกรรมเชื่อมโยงช่วยเกษตรกรมังคุดชุมพรนะประกันกันในขายหนูขายเกษตรตักโดยสมการพาณิชย์ชุมพรเนี่ยได้สมการส่งเสริมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกมังคุดนั่นแหละระบายผลผลิตสร้างโอกาสทางตลาดให้กับองค์กรภาพของชุมพรนะโดยมณฑลการบกทีซีซีเนี่ยสนับสนุนการสั่งซื้อมังคุดจากกลุ่มเครือข่ายมังคุดคุณภาพชุมพร2,000 โลแม่เอ้ยมันต้อง20,000 โลหรือ50,000 โลฉันพบมทบทีซีไอ้20,000 โลมันไม่รู้จะอ่านข้าวไปมันฝากขึ้นนี่หมอบอกเอานะสวยกันได้ไม่ได้เต็มทีนะเอาไปดูพยากรณ์อากาศกันครับหยิบแอดถึงหยิบซ่องกันยาครับเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครยาวถึงนาริวัตรปริมาณฝนลดลงแล้วนะครับเลือกแค่40%แต่ว่าลมในเลยอย่างแรงนะครับนะเอาอดทนกันได้กับพี่น้องชาวเรืออีกหลายเดือนแล้วไม่ใช่ต่อชาต่อลือท่านก็รู้อยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นบันทึกมาทุกปีแต่ว่าปีนี้ก็จะนักกว่าปกตินิดนึงนะครับนะเอาเลยครับท่านผู้ฟังใครที่ยังมีน้ำจิตน้ำใจต้องการช่วยเหลือครอบครัวยากจนลำบากกลางแรงนะครับไม่ต้องออกแล้วนะครับว่าลำบากฝันตื้อนะก็ไปช่วยคุณยายบวกเครือกันสักทีครับที่โรงพยาบาลสวีนะไอ้เราไปตั้งกันรู้จักกันทางโรงพยาบาลเลยเวลานี้นะไปคุยกันแกแล้วก็อย่าไปถือหวาใครผิดจะหวากันแม่โทรศัพท์มาด่าผมไม่ไปหวาแกเอาวันนี้เวลามาแล้วครับคุยพ่อมาตูนแปดซี่1880808ต่อชาพกกันไม่สักรอบนี้ก็พูดถึงกันกับตอนนี้ครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
5: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

เป็นการเริ่มต้นนะคะช่วงเวลาของความสุขค่ะมาทักทายค่ะคุณฟังขายามเช้ากันนะคะในช่วงเวลาของกระดกพรออนแอร์ค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะคะ22กันยายน2569แป๊บจะสิ้นเดือนอีกแล้วหนูเร็วจังเลย รู้สึกว่าเร็วใน22แล้วเพิ่งรู้สึกวันที่1ไปไม่กี่วันเพิ่งรู้สึกว่าซื้อลอตเตอรี่ไปไม่กี่วันเพิ่งรู้สึกว่ามันเร็วนะคะแต่ละวันเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในทุกวันตื่นเช้ามาก็โชคดีแล้วล่ะค่ะบางคนเขาไม่ตื่นนะคะจริงๆชีวิตของคนเราตื่นมาคือโชคดีแล้วค่ะตื่นมานะคะเราก็ได้ใช้ชีวิตอะมันคือความโชคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เจอเรื่องอะไรที่มันแบบอาจจะไม่ได้ดั่งใจอาจจะไม่ถูกใจเราทั้งหมดก็ถือได้ว่านะได้มาเผชิญชีวิตละกันมันเป็นชีวิตธรรมดาปกตินะคะทักทายกันเหมือนเดิมผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้กระดกพรออนแอร์แชร์ความสุขกัน 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะยามเช้าสุดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อรับพลังดีๆในการใช้ชีวิตแล้วก็ไปลุยไปทำงานไปจริงจังกับชีวิตกันค่ะ

ดีเจมารายงานตัวนะคะพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังแล้วก็เลือกมาตามคำขอนะคะหนึ่งเช้าวันใหม่ก็เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆนะคะที่เป็นพลังให้กันและกันนั่นเองค่ะอะไรที่ดีเราก็ส่งต่อบอกต่อนะคะได้ในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเริ่มต้นเช้าเริ่มต้นยังไงให้มีความสุขก็เริ่มต้นด้วยนะตื่นเช้ามาดื่มน้ำก่อนน้ำเปล่าเยอะๆเลยนะคะน้ำเปล่าเพราะว่าเรานอน8ชั่วโมงนะคะเราก็ไม่ได้กินน้ำเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นเช้ามาสิ่งแรกเลยกินน้ำเปล่า

ก่อนค่ะน้ำอุณหภูมิธรรมดานี่แหละนะเพื่อให้ร่างกายของเราตลอดทั้งวันก็จิบกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วพอ2ทุ่มก็นะไม่กินน้ำละหรือถ้าใครกระหายก็แค่จิบนิดหน่อยเพราะว่าเพื่อว่าการนอนก็จะได้นอนต่อเนื่องไม่ต้องลุกขึ้นมาฉี่ไม่ต้องลุกขึ้นเข้ามาห้องน้ำนะคะก็มันเป็นสิ่งต่างๆที่เราก็ควรที่จะดำเนินไปด้วยการดูแลโดยเบื้องต้นละกันนะคะสำหรับร่างกายและก็ชีวิตเรานั่นเองค่ะส่งต่อเรื่องราวตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์นะคะก็สิ่งต่างๆนะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะดีๆที่มอบให้นะคะในการเริ่มต้นของการใช้ชีวิตเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวบอกเขาแล้วเรื่องหนึ่งงานเพลงนี้จากสายแรกวันนี้โอ้วันนี้ป้าแดงครองสายแรกนะคะ9ล้านหยดน้ำตาป้าแดงขอมามอบป้าเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยนะคะเจ๊แป๋วอาหารตามสั่งพี่หนุ่มมูสองและก็แฟนรายการทุกเสียงทุกสายขอเพลงนี้9ล้านหยดน้ำตาของดอนสอนระเบียบมานะคะส่งมอบเป็นอีกหนึ่งความสุข

0: กับงานเพลงที่เลือกมาก็จัดไปนะคะตามคำขอช่วงเวลายามเช้ากันตรงนี้ก็แชร์สิ่งต่างๆสิ่งดีๆนะคะที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะและยามเช้าแน่นอนนะคะด้วยความห่วงใยส่งใจรวมไปถึงข่าวสารมาฝากกันด้วยนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ไทยช่วยไทยพลัสค่ะสำหรับ

0: กับวันนี้พูดเรื่องนี้กันหน่อยแล้วกันนะคะหลังจากที่โฆษกรัฐบาลแย้มว่าไทยช่วยไทยพลัส2เนี่ยให้เงินรวดเดียว 1,000 บาทใช้2เดือนสูตร 60-40 เหมือนเดิมส่วนบัตรสวัสดิการเติมเงิน700บาทนะคะเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อมูลความชัดเจนรายละเอียดของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่ารายละเอียดจะต้องรอคณะกรรมการกลั่นกรองรู้สึกว่าเขาจะเคาะวันนี้ใช่มั้ยคะซึ่งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะใช้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนนะคะก็แปลว่าได้เดือนละ500คูณ2ใช่ไหมเหลือ500คูณ2ใช่ไหมคะอ่ะนะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะย้ำว่าจะมีการใช้งบประมาณนะคะต่ออายุครั้งนี้หรือไม่อย่างไรนะคะความคืบหน้ารู้สึกว่าครม.จะเคาะวันนี้นะคะซึ่งในส่วนของนี่ไงเคาะแล้วไทยช่วยไทยพัดต่ออีก2เดือนตุลาพฤศจิกานะคะเพราะว่ามันจะหมดสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมแล้วก็ต่ออีกตุลาพฤศจิกานะคะแต่ว่านั่นแหละ2เดือนนี้นะคะตามรายละเอียดนะคะก็คือ500คูณ2ใช่ไหม อ่ะส่งต่อเรื่องราวตรงนี้นะคะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะก็นะเราก็ใช้จับจ่ายดำเนินชีวิตซื้อข้าวซื้อของซื้อข้าวสารอาหารหรือใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็ช่วยเหลือนะคะทุกๆคนนะคะในการดำเนินชีวิตนะคะในโครงการของรัฐบาลที่นะคะเขาเรียกว่ามอบให้กับประชาชนละกันนะคะผู้ที่มีสิทธทุกคนเอาละค่ะช่วงเวลาของรายการตรงนี้ผ่านทางรายการนะคะกนกพรออนแอร์ก็เริ่มต้นด้วยช่วงเวลานะคะผ่านทางส่งต่อตรงนี้ในทั้งสองคลื่นเลยนะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะในช่วงของรายการยามเช้ากันด้วยนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: หนึ่งงานเพลงจากพี่อิทนะคะพี่อิทพรรณรายนะคะขอเพลงมาเมื่อสักครู่บอกว่าขอเพลงแพ้ใจส่งมอบเพลงนี้ให้ทุกเสียงทุกสายพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่หนุ่มมูสองพี่ปริยาแฟนรายการทุกคนเลยดีเจพี่โอด้วยนะคะมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขในช่วงของการเริ่มต้นการทำงานยามเช้ากันค่ะ

ใจนะคะแหมนะคะบางครั้งความรู้สึกของคนเรานะคะมันก็เกิดขึ้นมันย่อมมีแต่สิ่งดีๆนะคะความรักเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะที่จะส่งต่อแล้วก็เป็นกำลังใจดีๆที่มอบให้กันและกันนะคะมอบให้ทุกๆคนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเบรกกันสักครู่นะจ๊ะแล้วก็กับงานเพลงนี้ที่พี่หนุ่มขอมาอันเป็นดวงใจนะคะของทุนทองใจด้วยนะทิ้งท้ายไว้ในเบรกตรงนี้เลยนะคะเห็นบอกว่าวันนี้ให้มอบให้กับชาวแหลมทรายเห็นบอกว่าขึ้นต้นมังคุดสูงๆทั้งนั้นเลยนะคะส่งมอบมาเป็นแรงใจกำลังใจป่านนี้น่าจะฟังอยู่ปลายมังคุดหรือเปล่าหรือขึ้นหรือยังไม่แน่ใจนะคะส่งให้กับผู้สนับสนุนทุกคนแล้วก็รวมไปถึงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายเลยล่ะค่ะที่มอบเพลงดีๆกันมานะคะรับฟังในช่วงเช้าๆสบายๆเติมความสุขกันและเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าเดินทางกันต่อกันกับพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะ

0: ใหม่ๆสู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: พี่น้องเฮ้อรู้ไหมว่าถุงพลาสติกที่เราใช้กันแค่แป๊บเดียวมันอาจจะอยู่กับลูกเราไปอีกหลายร้อยปีทุกวันเราช่วยกันลดได้ง่ายๆพกถุงผ้าใช้แก้วน้ำส่วนตัวปฏิเสธพลาสติกที่ไม่จำเป็นอย่าคิดว่าเราคนเดียวทำแล้วไม่เกิดไรนะถ้าทุกคนช่วยกันคนละหมายคนละมือโลกเราก็จะสะอาดขึ้นได้ใช้พลาสติกให้น้อยลงวันนี้เพื่อให้บ้านเรานาอยู่ในวันนา
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินจับมือสภาธุรกิจตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์เดินสายรถโชว์โตเกียวนิวยอร์กลอนดอนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเดินทางไปสหรัฐครั้งนี้เพื่อร่วมประชุมอังกา81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีดำริให้จัดกิจกรรมคู่ขนานรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยที่ในปีนี้มีการเติบโตอย่างโดดเด่นส่วนหนึ่งผลมาจากนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆเช่นดิจิทัล AI รวมทั้งยอดตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและล่าสุดบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือทั้ง3บริษัทใหญ่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็นมีเสถียรภาพกลายเป็นปีทองของตลาดทุนไทยซึ่งเมื่อบริษัทจดทะเบียนเติบโตและมีจำนวนมากขึ้นมีการขยายกิจกรรมเศรษฐกิจสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมจริงภาคการผลิตจะส่งผลต่อการใช้จ่ายและการจ้างงานในประเทศด้วยโอกาสนี้นายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่ไปเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศซึ่งที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยกรมชลปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแตะ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบ่ายวันนี้กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำวันนี้เวลา 5:00 นสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลเพิ่ม1,601 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่แม่น้ำสแกกรังสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำ140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมวลน้ำดังกล่าวกำลังไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานจึงปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,300

0: เป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเริ่มทยอยตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาในอัตราประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ 15 นาฬิกาและจะคงอัตราการระบายดังกล่าวต่อเนื่องนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าแนวทางบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่กรมชลประทานดำเนินการอยู่มี3แนวทางได้แก่การทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยชะลอน้ำเป็นการชั่วคราวในเบื้องต้นควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกิน16เมตร80เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหากมีแนวโน้มสูงเกินระดับดังกล่าวจะประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนให้ทราบต่อไปรัฐบาลชวนส่งใจให้เนเน่แสดงรอบไฟนอล AGT 2026คว้าแชมป์นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรรัติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ที่กำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันที่22กันยายน2569ตามเวลาสหรัฐซึ่งตรงกับ23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยรัฐบาลชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์ AGT ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่เป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับไทยอย่างแท้จริงนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าในฐานะคนภูเก็ตขอยกย่องน้องเนเน่เป็นแบบอย่างเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างประทับใจโดยไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ประทับใจคนทั่วโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
8: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
7: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอม

0: ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงก็แคร์เข้มข้นก็สูงใช้ก็น้อยดีดี
1: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะที่มอบให้กับคุณฟังทุกๆคนด้วยผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้กนกพรออนแอร์นะคะมีสิ่งใดๆแบ่งปันกันได้แชร์กันได้ความสุขก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดถึงและ

แต่สุดท้ายแล้วนะคะชีวิตของคนเราเขาบอกว่ามันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอะเต็มไปหมดเลยค่ะจงใช้ชีวิตให้มีสติบางครั้งเหนื่อยก็พักได้นะคะหนักก็วางลงบางทีการแบกทุกๆเรื่องเอาไว้มันหนักจริงๆนะคะทำอะไรเพื่อตัวเราเองบ้างมันมีหลายๆชีวิตนะคะที่อาจจะเป็นคนที่ทำเพื่อคนอื่นมามากมายอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้มาตลอดนะคะแต่ก็อย่าลืมค่ะว่าการให้นั้นเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองด้วยนะรักดูแลตัวเองด้วยเพลงดีๆส่งต่อความสุขกันตรงนี้ด้วยนะคะ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ไมค์พี่รม

0: แด่คนที่อ้ายฮักมนแคนแก่นคูนจากพี่แป้นแหลมทรายนะคะมอบทุกเสียงทุกสายนะคะสำหรับแฟนรายการอสมททุกคนเลยค่ะรวมนะจ๊ะหมอจ่ายหมอจ่ายส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้ด้วยนะคะเพลงเพราะๆที่คุณเลือกมาและอยากฟังก็ทยอยจัดให้นะคะแล้วก็มาอัปเดตเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้ด้วยเรื่องราวของการดูแลตัวเราเองนะคะก็มีสิ่งดีๆที่ส่งมอบให้กันตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆเรื่องที่เป็นกำลังใจเรื่องที่ส่งต่อนะคะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาของความสุขก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่มอบให้กันละกันนะคะสุขภาพชวนรู
1: ้กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องราวสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะคือการได้ทำเพื่อตัวเองบ้างนะคะการที่เราดูแลตัวเองก็คือสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่รอบข้างตัวเราเอาวันนี้มาแชร์เรื่องของคนรักสัตว์เลี้ยงหน่อยนะคะแชร์และป้องกันตัวเองจากสัตว์เลี้ยงจากเห็บค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดก็คือนะเห็บจากสุนัขนะคะหรือว่าจากสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยนะคะเราต้องระมัดระวังค่ะการป้องกันที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกเห็บกัดนะโดยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคได้ป้องกันสัตว์เลี้ยงใช้ยาหยดยาเม็ดหรือปลอกคอป้องกันเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมวอย่างสม่ำเสมอมันตรวจเช็คนะคะตามซอกเล็บซอกลืบซอกของตัวสัตว์อะไรต่างๆที่มันแบบว่าเป็นเขา

0: เรียกว่ามุมอับของเขาเรียกคออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่งกายให้มิดชิดตัวเรานะหากต้องเข้าไปใช้เขาเรียกว่าพื้นที่อย่างเช่นหญ้ารกชื้นหรือสวนที่มีเห็บหรือเราจะต้องแบบเข้าป่าไปทำงานอะไรต่างๆอาจจะเจอเห็บได้นะคะเพราะนั้นกางเกงขายาวรองเท้าหุ้มส้นทายาป้องกันแมลงนะคะเขาบอกห้ามบี้เห็บด้วยมือเปล่าหากพบเห็บเกาะบนตัวสัตว์นะคะก็นะคะหรือตามพื้นห้ามใช้มือเปล่าบี้เด็ดขาดเพราะเชื้อโรคอาจจะเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลบนมือได้ค่ะคุณผู้ฟังขามันมีเชื้อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเอาไว้นะคะในเรื่องราวตรงนี้นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีผู้ที่ติดเชื้อจากเห็บจากหมัดต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะก็ด้วยความห่วงใยส่งต่อข้อมูลตรงนี้ดีๆมอบให้กับคุณฟังนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Law @วิรัติสิน
0: ดูแลอย่างดีนะคะหมดทุกกังวล นะคะทุกการรักษาที่ Prince วิรัติสินนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้นะคะใกล้ตัวเราค่ะที่สำคัญก็คือนะในเรื่องราวของวันนี้มานำแพ็กเกจของคุมกำเนิดมาฝากกันนะคะแพ็กเกจคุมกำเนิดใช่ไหมวางแผนให้รัดกุมป้องกันให้ทันเวลาปริ้นวิรัติสินมอบตัวช่วยที่ช่วยให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสามารถวางแผนในการมีบุตรได้อย่างรอบคอบนะคะคนที่ไม่พร้อมนะคะก็ต้องป้องกันค่ะนะคะไม่พร้อมที่จะมีอย่างเช่นฝังยาคุมนะคะฝังยาคุมกำเนิด 6,300 บาทนะคะป้องกันการตั้งครรภ์ได้3ปีนะคะถอดยาคุมกำเนิด 2,400 บาทถอดยาคุมกำเนิดบวกฝังยาคุมกำเนิดต่อเนื่อง 7,500 บาทนะคะรวมค่าบริการค่าแพทย์เรียบร้อยแล้วเริ่มวันที่1สิงหานะคะก็เริ่มมาแล้วเนาะประสิทธิภาพต่างๆครอบคลุมนะคะคุมกำเนิดได้ 99.9% นะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถสอบถามนัดหมายหรือเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย0775425 94แผนกผู้ป่วยนอกนะคะฝากเอาไว้ในเรื่องราวตรงนี้ในงานเพลงจากพี่อิดแหลมทรายนะคะภารกิจเขาเรียกว่าตอนนี้อันหนักหน่วงของการขึ้นมังคุดนะคะเพราะว่ารอบบ้านเต็มไปหมดเลยนะคะมังคุดต้นโตจริงๆเพราะว่าเป็นอายุนะคะเป็นร้อยๆปีใช่ไหมต้นโตมากนะคะคนที่อยู่ปลายมังคุดได้ต้องมีสเกลมีความสามารถมีการทรงตัวที่ดีถ้าชวนนุ่นไปขึ้นเนี่ยนะคะน่าจะต้องเรียก1669เอาฝากเป็นกำลังใจกับทุกๆคนที่ปฏิบัติภารกิจด้วยแฟนรายการทุกเสียงทุกสายนะคะ

0: เป็นกำลังใจในทุกๆเรื่องราวการใช้ชีวิตของเรานะคะมีอะไรต่างๆให้เราได้จัดการให้เราได้ดูแลนะคะโดยเฉพาะตัวเราช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังใครที่ชื่นชอบดูเขาเรียกว่าเป็นหนังนะคะหนังในเขาเรียกว่าในลิงก์ออนไลน์ในเว็บเถื่อนอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังนะคะมันจะมีการเหมือนส่งลิงก์อ่ะเวลาเราดูกำลังเข้าได้เข้าเข็มเราแบบดูแล้วเข้าได้เข้าเข็มอ่ะมันจะรู้สึกอยากดูต่อใช่ไหมและมันก็จะมีแบบการส่งลิงก์มาให้เรากรอกข้อมูลนู่นนี่ส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ระวังนะจ๊ะภัยใกล้ตัวมากภัยมิจฉาชีพมันฝังโน่นนี่นี่นั่นมากมายนะจ๊ะระมัดระวังด้วยบางทีไปกดดูนะมันสนุกไงยิ่งดูยิ่งแบบโอ๊ยพอเขาได้เข้าเข็มนี่มันเป็นอะไรที่จะต้องแบบดูพอดูปุ๊บมันจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครสมาชิกนะคะพอสมัครสมาชิกนะคะเขาอาจจะดูตังคุณก็ได้เข้าใจใช่ไหม ฝากเอาไว้ด้วยเรื่องราวใกล้ตัวนะจ๊ะเจอก็ต้องระวังนะอ่ะอย่าไปโหลดอะไรในเว็บเถื่อนเด
1: ้ออสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาน
0: ะคะเดี๋ยวฟังงานเพลงนี้และเดี๋ยวมาสองเสียงสองสายหน้าไมค์กันนะคะสำหรับงานเพลงดีๆพี่สาวละแมขอมาบอกว่าขอเพลงวออ้ายนี้วอไอนี่รักเธอหมดหัวใจเพียวๆอาสยามจ้าอาจัดไปแล้วก็เดี๋ยวมาหน้าไมค์สองเสียงสองสายหลังเพลงนี้0776415 67ใครคิดถึงใครอยากบอกใครอยากฟังเพลง

0: ณพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายนะคะหน้าไมค์ของเราปล่อยสายว่างปุ๊บสายมาทันทีนะจ๊ะมาคุยกับสายแรกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับทุก
1: คนสวัสดีค่ะหลังจากที่เมื่อวานกดแล้วกดไม่ติดใช่ไหมคะ
2: ก็ผมหลุดไปหลายเส้น
1: ทำไมอ่ะทำไมผมหลุดไปหลายเส้นละเครียดเหรอคะ
2: ไม่ได้เครียดเลยโทรไม่ติดเลย
1: มันก็มีบ้างแหละพี่แดงติดบ้างไม่ติดบ้าง
2: ใช่ใช่เดี๋ยวไม่ว่ากัน
1: พี่แดงวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
2: เขารักรักหลาวรักหลาวหนาวลมครับ
1: รักหลาวหนาวลม
2: นั่นแหละของพ่อ

0: ร้อนนะ
1: รักหลาวหนาวลมนะจ๊ะของภัยพิเศษให้ใครคะ
0: ก็ให้สาวเมียและแม่สาวเมียและผู้ช่วยคนเดียวผมอดครับ
1: อ๋ออดอะไรคะอดข้าว
0: ใช่อาหารกินนะครับ
1: ต้องขอให้ต้องมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องโอเค
0: เดี๋ยวหน้าเราไปเหมืองเดี๋ยวน้องนุ่นมากินด้วยก็ได้ครับ
1: อ๋อโอเคได้เลย
0: พี่ใหญ่ได้ครับ
1: ไอ้ยาใจปั๊มด้วยเบาแดงนี่ใจปั๊มจริงนะ
0: น่าได้ให้เขานัดตรงโค้งกันแล้วก็ให้คุณมูโร่งแล้วก็โอ้ใส่ให้ปั๊มเดี๋ยวกันนะ
1: โอเคได้จ้ะ
0: นะอ๋อลืมเลยคุณอิทไม่ได้
1: โอเคเอาให้มา
0: โอ
1: เคจ้าสวัสดีจ้าอะนะคะในช่วงเวลาตรงนี้นะคะสำหรับสายแรกเอาสายที่สองนะคะสายที่สองใครจ้าเนี่ยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะจากไหนคะ
2: แต่สาวคู่แฝดค
1: ่
2: ะ
1: หาให้ไปหลายวันเฮ้ย
2: โทรไม่ทันค่ะ
1: โทรไม่ทันจับมัดรวมกับพี่แดงไว้ก่อนนะคะธรรมดาวันนี้ทันแล้วพี่สาวใช่ไหมคะ
2: เอาเพลงไอ้คนเดินถนนของพลพลนะคะ
1: คนเดินถนนโอเคโอเค จะร้องจำเนื้อเพลงไม่ได้คนเดินถนนคนหนึ่ง
2: ใช่ไหมเลยนะคะ
1: อ่าฮะจ้า
2: ติดเด็ด
1: ดีเจนุ่นได้ค่ะได้ค่ะรับค่ะจัดไปรอฟังนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะอ๋อจำได้แล้วคนเดินถนนคนหนึ่งอันน่ะเพลงนั้นแหละจัดไปสองเสียงสองสายนะคะรักร้าวหนาวลมพี่แดงเพลงนี้ไผ่พงศธรใช่ไหมแล้วก็คนเดินถนนจากพลพลจัดไปสองเสียงสองสายขอบคุณมากๆด้วยค่ะ
3: กนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียง

ส่งมอบไปกับทุกๆความสุขนะคะที่รับฟังรายการกันนะคะเสิร์ฟกาแฟดีๆกันหน่อยกาแฟที่ดื่มด่ำรสชาติของความสุขนะคะนั่นก็คือกาแฟที่ดีต่อสุขภาพเราด้วยจากคอฟฟี่ฟาร์มนะคะอยากสุขภาพดีขาดกาแฟไม่ได้ต้องลองกาแฟสูตรย่าหวานและแบล็คคอฟฟี่มิกค่ะกาแฟสูตรย่าหวานใช้ว่าย่าหวานแทนน้ำตาลนะคะเพิ่มพลังแบบคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสี่ยงของโรค40ซองต่อห่อ219บาทและคอฟฟี่มิกค่ะไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อยังมีคอลลาเจนช่วยผิวชุ่มชื้นชะลอวัย40ซองต่อห่อ265บาทสายเข้มต้องลองนะคะกาแฟดำคุณภาพจากเรากาแฟดำที่คอกาแฟตัวจริงต้องหลงรักเข้มข้นหอมลึกไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นก็ฟินได้มาลัดกาแฟเนี่ยคัดสรรจากแหล่งคุณภาพลองแล้วจะติดใจนะคะเลือกคอฟฟี่ฟาร์มได้เป็นของฝากได้มอบไปกับคนที่คุณรักได้ค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024จำกัดอำเภอตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตนะคะกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรสอบถามได้0899672216077536399ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมาย SI พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand นะคะอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรนั่นเองนะคะฝากเอาไว้และก็อย่าลืมด้วยบ้านใครมืดไม่ค่อยสว่างนะคะป้องกันอุบัติเหตุป้องกันโจรป้องกันขโมยติดหน่อยค่ะติดไฟหน่อยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์นะคะที่มอบความสว่างให้กับบ้านของเราด้วยกำลังไฟที่สูงถึง2500วัตต์ใช้หลอด LED มากกว่า248ดวงครอบคลุมพื้นที่ให้ความสว่างสูงแบตเตอรี่อึดมาก 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งง่ายปรับมุมได้นะเพราะนั้นใครสนใจซื้อ1ตัวเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แถมให้อีก1ตัวแถมโคมไฟ LED 2อันแถมแว่นกันแดดคลับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทเท่านั้นนะคะโทรไล่เลย02-1143990 02-1143990ค่าประกันค่าส่งสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะเคลียร์งานเพลงต่อเนื่องจากน้าน้อยสวีบอกว่าขอสงวนสิทธิ์ให้กับเฉพาะคนโสดสงวนสิทธิ์เฉพาะคนโสดจะได้เลยนะคะโอเคจัดไปตามคำขอตะกะแตนนะจ๊ะมอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกคนค่ะเอาใครโสดยกมือขึ้นหน่อยจ้า

คอนเฟิร์มให้อีกทีนะคะคนโสดดีแล้วแต่แล้วแต่ความสบายใจมันไม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าทุกชีวิตโอ้ยโสดแล้วมันจะดีบางชีวิตเราก็ต้องดูตัวเราค่ะว่าโสดแล้วดีไหมนะคะถ้าโสดแล้วดีก็จงใช้ชีวิตความโสดให้มันสบายใจนั่นว่ามันคือความสบายใจ ใช่ไหมเพราะว่าด้วยความที่เรามีภาระรอบด้านเยอะอยู่แล้ว นะคะถ้าเราจะไม่โสดเราอาจจะแบบว่าจะต้องหลีกเวลาหรือให้เวลาหรือดูแลเจอดีก็ดีนะคะเจอไม่ดีแล้วปวดหัวหนักอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนโสดก็ดีค่ะคนไม่โสดมีคู่ชีวิตก็ดีค่ะถ้าคู่ชีวิตนะคะคู่สร้างคู่สมนะคะใช่ไหมก็มีแต่สิ่งดีๆที่เขาเรียกว่าเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันมันก็เป็นแบบนั้นนะจ๊ะฝากเอาไว้เดี๋ยวไปเบรกกันก่อนสักครู่หนึ่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่องานเพลงดีๆช่วงเวลาส่งต่อมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันกนกพรอ่อนแอนะจ๊ะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปะปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวิปเตรียมยื่นปรับกล้าทำพ้นพรรคร่วมฝ่ายค้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าในการเมืองระบบรัฐสภาเป็นที่เข้าใจดีว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านย่อมมีมาตรฐานและรูปแบบที่แตกต่างกันกับการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองซีกรัฐบาลอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ตนยืนยันในพรรคซีกฝ่ายค้านควรมีการร่วมกันคือจุดร่วมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลไม่ให้ทำงานผิดทิศทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ประชาชนและเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพรรคล่าธรรมมีมติให้ส.ส.จากพรรคลงมติเห็นชอบพรบ.งบประมาณ2570ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ขัดมติวิปฝ่ายค้านก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคล่าธรรมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลยิ่งเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านตนได้หารือกับตัวแทนพรรคกล้าธรรมหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ตกลงร่วมกันในการปรับกล้าธรรมออกจากพรรคประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยในวันพรุ่งนี้ตนจะนำรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่เสนอต่อผู้นำฝ่ายค้านโดยดึงพรรคไทยรวมพลังเข้ามาในสมัยประชุมนี้ด้านอรรถกรยันกล้าธรรมมีจุดยืนของตัวเองบอกเคารพพฤทธิ์หลังปรับพ้นวิปฝ่ายค้านนายอรรถกรศิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคล่าธรรมกล่าวถึงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านมีแนวคิดจะปรับพรรคล่าธรรมออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านภายหลังเกิดความเห็นต่างเรื่องการตกลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ว่าพรรคกล้าธรรมเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านและเคารพกระบวนการดังกล่าวนายอรรถกรกล่าวต่อว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าธรรมทำงานร่วมกับวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีบางเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือการทำงานกับฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนของพรรคกล้าธรรมคือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาโดยพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองและการลงมติแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเนื้อหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นสำคัญส.ส.พรรคกล้าธรรมยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามผู้สมัครรับเลือกตั้งถูกยิงขณะหาเสียงในเปรูเกิดเหตุฆาตกรรมโหดเหี้ยมในเปรูขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับภูมิภาคกำลังลงพื้นที่หาเสียงนักการเมืองหญิงคนหนึ่งชื่อซูซี่อาปอนเตโปโลหรือที่รู้จักกันในชื่อไชน่าโปโลกำลังพูดคุยหาเสียงที่เมืองคารัสก่อนการเลือกตั้ง

0: ชิงชัยผู้ว่าการรัฐในเดือนหน้าคุณแม่ลูกสี่กำลังกล่าวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าเธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะผู้หญิงทำได้พอแล้วกับการเมืองแบบเดิมเศรษฐีช่อฉนพอแล้วกับการทุจริตเราจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันระหว่างนั้นเองเธอถูกจ่อยิงจนเสียชีวิตทางการเผยว่าได้จับกลุ่มชายชาวเวเนซุเอลา2คนในฐานะต้องสงสัยและขณะนี้กำลังดำเนินการสอบสวนอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นลูกค้าจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
6: Hilux Travel Greater Together
7: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
8: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
10: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ริมความรักนะคะให้กับคุณผู้ฟังเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราก็แบ่งปันกันนะคะเพราะความสุขเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงความสุขดีๆนะคะในการใช้ชีวิตนะคะทุกเรื่องราวผ่านทางช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะ 90.5 และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยค่ะออนแอร์และแชร์เรื่องราวดีๆช่วงนี้เพลงใหม่บ้างนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพลงยุคใหม่นี่เลยจะได้แบบสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะช่วงเวลาของรายการนั่นเองค่ะบางช่วงก็อาจจะมีงานเพลงค้างเยอะนะคะก็อาจจะเคลียร์กันไปบ้างอะไรบ้างก็แบ่งปันความสุขกันตรงนี้เหมือนเดิมนะคะช่วงเวลาของกระดมคอนออนแอร์อย่าลืมนะคะใครที่มองหานะคะเรื่องราวของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะคะ Mcord Radio Network ของเราก็เปิดเช่าเวลานะคะผลิตรายการได้สำหรับนะคะใครก็แล้วแต่ที่ชื่นชอบนะคะเรื่องราวของความต้องการที่จะเผยแพร่นะคะหรือว่าส่งต่อโอกาสดีๆในธุรกิจของคุณนะคะพื้นที่ออกอากาศให้ตามความต้องการนะคะสอบถามรายละเอียดแพ็กเกจการเช่าเวลาได้ที่ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทในพื้นที่ของท่านได้หรือโทรสอบถาม022016512 0894990909นะคะพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนั่นเองค่ะเอาล่ะก็ฝากเอาไว้ช่วงเวลาตรงนี้ส่งมอบเป็นความสุขค่ะคุณผู้ฟังคะผ่านทางรายการแล้วก็เชื่อมโยงส่งต่อกำลังใจค่ะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยกำลังใจอยู่ได้ด้วยสิ่งดีๆนะทั้งความรู้สึกทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องยากแค่ไหนถ้าเราใช้ชีวิตนะคะแบบที่มันโอเคไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะใช้ชีวิตให้พอดีรักให้พอดีทำทุกอย่างพอดีนุ่นชอบคำนี้จังเลยมันจะไม่ทุกข์จนเกินไป

ถ้าเราคิดว่าครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสรักใครหรือเราได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วสุดความสามารถแล้วต่อให้มันไม่ได้ดังใจต่อให้มันไม่ได้สมหวังมันก็ยอมรับได้นะคะเพราะว่าทุกวันทุกเวลาใจคนเรามันเปลี่ยนได้ตลอดทุกเรื่องราวเปลี่ยนแปลงและยิ่งเราอยู่ในยุคสมัยนี้ยุคสมัยที่คนเปลี่ยนใจได้ง่ายมากคุณผู้ฟังมีสื่อรบเร้ามีการเข้าถึงจะดูอะไรก็ดูได้โอ้โหติดต่อก็ติดต่อง่ายแอบคุยกันได้ก็เยอะมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะเพราะนั้นนะอย่าลืมดูแลและรักตัวเองเยอะๆด้วยนะคะบางครั้งเราก็ต้องพูดคำว่าหัดพูดคำว่าช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันไปบ้างถ้าทำอะไรไม่ได้ก็แค่ปล่อยมันไปเคลียร์ที่ว่างให้หัวใจเราบ้างเพื่อเติมกำลังใจให้ตัวเองนะคะก้าวต่อไปข้างหน้าเราก็ไม่รู้ค่ะบางครั้งเรื่องข้างหลังมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่เรามองไปข้างหน้าว่าเออเราควรใช้ชีวิตแบบไหนให้มันมีความสุขดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นโอเคไหมดังไม่รู้ว่าอะไรจะร้ายแรงหนักหน่วงขนาดไหนแต่ขอให้ใจเราแข็งแรงก็พอแล้วนะคะงานเพลงดีๆในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะเติมเต็มความสุขแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายเลยนะคะมอบให้พี่มีบุญด้วยนะคะเพลงที่ขอมาหาไม่เจอขอมอบเพลงนี้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายด้วยแฟนรายการที่ขอมาแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงของกนกพรออนแอร์ด้วยนะคะเสิร์ฟต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขแล้วเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม 8:30 โดยประมาณค่ะอย่าลืมใช้ชีวิตดูแลตัวเองเยอะๆกินของดีมีประโยชน์ออกกำลังกายบ้างนอนให้ดีดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอและพบกันพรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจ

0: และคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
5: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกันกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็พบกันยามสายแบบนี้10นาฬิกา30นาทีนะคะกว่าอยู่ต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะก็พบกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะขอบคุณนะที่ยังรักกันกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะเชอรี่ก็ติดตามคุณผู้ฟังก็ติดตามเชอรี่เหมือนกันขอบพระคุณนะคะที่ยังรักกัน cover by เพิร์ลยาดานะคะก็เป็นเพลง cover อยากฟังเพลงผู้หญิงบ้างนะคะอันนี้ดีเจขอเองนะคะขอมอบให้คุณผู้ฟังที่ยังรักกันทุกท่านเลยค่ะแหมเป็นในยังไงก็ไม่รู้นะใช่เพราะว่าเดือนนี้เราจะพบกันเดือนสุดท้ายนะเชอรี่นี่แหละนะคะก็บริษัทจะอนุมัติแล้วนะคะเนี่ยคุยกันเรียบร้อยแล้วก็จัดเป็นเดือนสุดท้ายนะคะก็เลยเปิดงานเพลงนี้ค่ะนะคะขอบายเองนะคะเพราะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะคะมีภารกิจที่ต้องทำอีกเยอะเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรใครจะมาจัดแทนก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่บริษัทนะคะขอบคุณคุณฟังค่ะฝากเพลงไม่เหลือคำว่ารักก็เหลือคำว่าลาเนี่ยค่ะลาแล้วลาแต่วันเลยตะกั่วแตนชนดาอีกหนึ่งงานเพลงนะที่ฝากมาจากแหลมทรายแดนมังคุดหลังสวนอร่อยมากๆนะอร่อยที่สุดเลยมังคุดชุมพรนะคะคนที่ได้รับประทานแล้วติดใจเลยอ่ะถ้าไม่ส่งโดยตรงนะก็ส่งไปเขาส่งไปที่ไหนนะทางเหนือใช่ไหมแล้วก็รีบๆนะส่งไปก่อนที่ผลผลิตจะสุกหมดนะติดต่อกันเองนะคะดีเจไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ค่อยรู้ตลาดเหมือนกันนะคะเพลงอะไรก็ได้ของปลายกนกพรอีกหนึ่งเพลงที่ติดไว้น้องนัทเมื่อกี้นะคะหนุ่มบางหรือก็แจมก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าช่างผู้ควบคุมเสียงที่เนี่ยเปิดเพลงไพเราะก็อยากจะฟังโอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งในช่วงนี้นะคะอยู่กับแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายค่ะผู้ชายชอบผู้หญิงชอบนะถ้าคุณผู้หญิงใช้เนี่ยคุณผู้ชายก็ชอบนะติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนถ้าคุณผู้หญิงใช้คุณผู้ชายก็ชอบติดหนึบค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากห่างไปไหนเหมือนกันนะไปก็ไปคู่กันเ ชื่อไม่เชื่อต้องพิสูจน์ตัวเองนะซื้อแป้งเย็นเพศัตว์มาใช้โอเคนะคะเดี๋ยวเข้ามาพบกันในเบรกที่2เบรกนี้เปิดงานเพลงก่อนค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ค่ะสบู่เพสัตของเรานะหอมไกลไปถึงข้างบ้านคุณฟังที่เขาว่าหอมไกลเนี่ยไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟเท่านั้นนะคะคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากเลยแล้วก็ยังดูสดใสขึ้นอีกนะผิวเราอ่ะสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ๆใช่ไหมใช่เลยสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟ2กลิ่นค่ะมี2กลิ่นนะคะหอมคนละแบบสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวมิกซ์เบอร์รี่สีม่วงอมชมพูเนี่ยหอมใสๆกลิ่นผลไม้ฟรุตตี้ค่ะอาบบ้านนี้ก็หอมไกลไปถึงบ้านโน้นได้อันที่ส่งกันหมดนะคะต้องยกให้เภสัชเขาจริงๆนะสบู่เขาหอมติดตัวหอมนานนะคะอย่าลืมไปอยู่ข้างบ้านซะ ไม่อันนั้นเป็นคำเปรียบเทียบนะว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านว่าลมมันแรงนะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแบบนี้ดีเจก็ไม่ค่อยสบายบ่อยนะเสียงแหบแห้งไปต้องขออภัยนี่ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะคะที่ว่าขอไม่จัดรายการนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าจะได้ยินเสียงดีเจคนใหม่แต่ไม่ทราบว่าใครดาวอ่อนเองนะ นะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันก่อนสักอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้สาวผู้แปดของานเพลงให้ช่างเปิดหน่อยเปิดเพราะนะคะสาวผู้แปดก็โทรมาถามไทยกันนะคะขอบคุณมากค่ะที่อยู่ท่าแซะนะโอเคไปฟังเพลงค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะมีงานเพลงถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะพี่แป้นพรใดอะไรเงี้ยพรใดพรใดนะก็เพิ่มเติมมาอีกนะคะขอบคุณที่หลังสวนด้วยนะคะแล้วก็ทุกที่เลยที่รับฟังโดยเฉพาะละแมเนี่ยบอกว่าฟังแล้วก็เป็นญาติกันซะด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยถึงจะไม่ส่งเสียงก็เวลาเราไปเนี่ยเขาจะบอกนะคะฟังแต่ไม่โทรไม่เป็นไรค่ะนะคะเดี๋ยวก็ได้ไปใกล้ๆละนะได้เดินสายไปทุกอำเภอละมั้งต่อไปนะคะคุณผู้ฟังฝากแป้งเย็นเพศสัตว์ไปด้วยนะเสียงดีเจเป็นแบบนี้แล้วค่ะก็เลยทนไม่ไหวเองนะขอแบบขอบายอะไรแบบนี้นะคะอ่ะขอบคุณด้วยนะคะที่ใช้แป้งเย็นเพศสัตว์นะคะสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะคะความหอมที่หอมเกินห้ามใจเย้ายวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินแป้งเย็นเพศสัตว์ไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครอยากเหมือนด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะยังค่ะยังอยู่ถึงสิ้นเดือนนะคะแล้วก็พบกันจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุฑบนเผยขั้นตอนเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนแจ้งปมนอมินีภูเก็ตหากไม่มาเตรียมแจ้งความทำหนังสือถึงสภาขอตรวจสอบสวนพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการออกหมายเรียกครั้งที่3นายสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนในฐานะพยานกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และการใช้คนไทยเป็นนอมินีให้กับต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าเป็นความประสงค์ของนายสมชาติที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวน28กันยายนเชื่อว่านายสมชาติคงมาแต่หากไม่มาตามขั้นตอนกฎหมายเป็นคดีพิเศษมาตรา24ต้องไปแจ้งความกับสน.ทุ่ง2ห้องซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในข้อหาขัดหมายเรียกส่วนคดีหลักต้องรวบรวมพยานหลักฐานหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากระทำความจริงความผิดและอาจจะต้องทำเรื่องส่งถึงสภาผู้แทนราษฎรในการขอตัวเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาส่วนความคืบหน้าของคดีนอมินีพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่า DSI ได้รวบรวมพยานของคดีดังกล่าวไว้นานแล้วรวมถึงพยานเอกสารและสัญญาณต่างๆที่มีไว้มากพอสมควรส่วน Forex 3D ที่ DSI จะสรุปฟ้องในสัปดาห์นี้ทางอัยการจะต้องนำตัวนายภาวุฒพงษ์วิทยาพานุชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตศิลปินชื่อดังไปสั่งฟ้องด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าต้องแจ้งโดยมีทั้งหมด34รายเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคล24รายซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงนามส่งสำนวนอัยการและจะนัดนำตัวผู้ต้องหาไปส่งที่อัยการพระดอนแจงปมกยศสะดุดโอนเงินมหาวิทยาลัยเผยงบปี70เพิ่มเงินสนับสนุนเป็น 9,000 ล้านบาทนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือกยศขาดสภาพคล่องจนทำให้นักศึกษาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมส่งผลให้มหาวิทยาลัยขู่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบจริงหรือไม่ว่าเมื่อวันที่17กันยายนหลังจากมีการตอบกระทู้ตนได้บอกกับนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนว่าจะไปหารือกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหลังจากนั้นได้มีการเสนอกฎหมายตนได้พูดคุยว่ามีปัญหาเรื่องกยศนิดหน่อยที่ยังไม่สามารถโอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยได้โดยในช่วงแรกยังมีปัญหาอยู่ทางมหาวิทยาลัยจึงขู่ทางนักศึกษาว่าหากไม่โอนเงินให้นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์สอบซึ่งหลังจากที่นายยศชนันท์ทราบเรื่องได้พูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศแล้วซึ่งประเด็นนี้น่าจะไม่มีปัญหาส่วนเรื่องเงินงบประมาณปี69ที่ไม่เพียงพอกยศ.โดยมาตรการดังกล่าวนั้นนายพระดอนกล่าวว่าวันที่22กันยายนอีก8วันจะเริ่มงบประมาณใหม่ในงบประมาณปี2570ซึ่งทางรัฐบาลตั้งงบประมาณในส่วนกองทุนกยศ.เพิ่มขึ้นจากปี69เกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านเป็น 9,000 ล้านบาททั้งนี้หน่วยงานอื่นมีการลดลงทั้งหมดจะบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกยศ.ถ้าพูดแบบนี้ก็เหมือนไม่ให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเพิ่มเงิน 9,000 ล้านบาทในวันที่1ตุลาคมจะสามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากที่ประกาศใช้ซึ่งเงินจะเข้าไปหนุนในระบบของกยศ.ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด ีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ท่านในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

0: สุขไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทำใจให้พอดีคือยอดความสุขครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
1: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอบจ.พบประชาชนนะคะแล้วก็กลับมาเช่นเคยค่ะวันอังคารที่22แล้วเนาะวันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะพูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภัยวิมุตค่ะในรายการอบจ.พบประชาชนเราเจอกันในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะคะในวันจันทร์และวันอังคารพูดคุยกับปุ้ยค่ะวันพุธพูดคุยกับพี่แอนแล้วก็วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์พูดคุยกับพี่ยุ้ยนะคะ5วันค่ะที่เราเจอกันนะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพร 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะนะคะฟังพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดชุมพรค่ะหรือจะไปติดตามรับชมกันได้ผ่านทาง Facebook Live สวทชุมพรและที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะใน1ชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรโทรเข้ามาเพิ่มเติมกันได้ที่077-504-101และ077-511-453อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมหรือว่าจะติดตามการส่งเรื่องร้องเรียนน้องทุกนะคะ4ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th นะคะช่องทางที่2ผ่านทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรช่องทางที่3ค่ะผ่านทางไปรษณีย์จากหน้า2ถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000และช่องทางที่4ค่ะผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปรอ5ค่ะ4ช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะรวมไปถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมด้วยนะคะวันที่27กันยายนนี้ค่ะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในอำเภอละแมเขตเลือกตั้งที่2นะคะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันค่ะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะอำเภอละแมเขตเลือกตั้งที่2นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะตามรายชื่อนะคะตามชื่อที่ท่านมีในการเลือกตั้งนะคะในแต่ละจุดในการเลือกตั้งในเขตอำเภอละแมเขต2นะคะก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ค่ะช่วงหน้านะคะมาติดตามข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าใน 2-3 วันนี้มีโครงการอะไรที่น่าสนใจหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันบ้างช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

11:32 ค่ะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนนะคะขอมีงานเพลงเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะในชั่วโมงนี้ที่077-504-101และ077-511-453นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึงเวลาประมาณ12:00 นค่ะเอาละค่ะมีข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมาเล่าให้ฟังในช่วงนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราได้ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายพร้อมกับคณะนะคะมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ค่ะโดยท่านรุ่งดวงภูเมศนะคะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเรามีเราได้มีโอกาสต้อนรับนะคะข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารนะคะทั้งหมด7คนด้วยกันค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านนายกนพรอุสิทธิ์นะคะก็มอบหมายท่านรุ่งดวงภูเมศค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะมีข้าราชการผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่นะคะมาร่วมต้อนรับนะคะทั้งหมด7ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านประพันธ์ศักดิ์แสงค่ะสังกัดเดิมท่านก็อยู่อบจ.ชุมพรนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายมาสังกัดใหม่ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมกองสวัสดิการสังคมนั่นเองค่ะท่านต่อมานะคะท่านออนอุมาศรีสงนะคะตำแหน่งสังกัดเดิมเนี่ยท่านเป็นนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการฝ่ายสำรวจและออกแบบกองช่างที่อบจ.กระบี่ค่ะมาสังกัดใหม่ค่ะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายการประชุมสำนักงานเลขานุการอบจ.ชุมพรค่ะท่านต่อมานะคะว่าที่ร้อยตรีจักรินทร์หวามานะคะสังกัดเดิมค่ะท่านเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการฝ่ายวิจัยและประเมินผลกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนะคะอบจ.ภูเก็ตค่ะสังกัดใหม่นะคะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายงบประมาณกองยุทธศาสตร์และงบประมาณอบจ.ชุมพรค่ะท่านต่อมานะคะท่านวันวิสานาคสุวรรณค่ะสังกัดเดิมท่านเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการฝ่ายผังเมืองกองผังเมืองอบจ.สงขลาค่ะ

ดใหม่นะคะตำแหน่งใหม่ท่านด้วยนะคะท่านมาเป็นหัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวกองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะมีท่านสุภาพรอินทรจันทร์นะคะสังกัดเดิมค่ะท่านอยู่ที่อบจ.สุราษฎร์นะคะนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.สุราษฎร์ธานีค่ะสังกัดใหม่นะคะถ้ามาเป็นหัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์กองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะและก็มีท่านกฤษพันธ์แก้วอ่อนแสงค่ะสังกัดเดิมค่ะท่านเป็นนักวิชาการพัสดุชำนาญการฝ่ายจัดหาพัสดุกองพัสดุและทรัพย์สินอบจ.สตูลค่ะสังกัดใหม่นะคะท่านมาอยู่เป็นหัวหน้าฝ่ายการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินกองพัสดุและทรัพย์สินนะคะและก็ท่านที่7นะคะท่านปิยเนตรตันสุริยวงศ์นะคะสังกัดเดิมค่ะท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินกองสาธารณสุขอบจ.พัทลุงค่ะสังกัดใหม่นะคะท่านมาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินกองสาธารณสุขอบจ.ชุมพรนะคะทั้งหมด7ท่านด้วยกันนะคะก็ต้อนรับอย่างยินดียิ่งเลยนะคะนั่นคือเป็นข่าวสารเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ยังมีอีกหนึ่งข่าวสารค่ะในช่วงเวลา 13:00 นนะคะที่โรงแรมลอฟนาเนียบูติกโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมอบหมายนายบัญชานุ้ยสุขเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ2569โดยในครั้งนี้ค่ะนายมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้นะคะเป็นข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเมื่อวานนี้ค่ะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันนะคะก่อนจะทิ้งช่วงในช่วงที่2นี้นะคะประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์นั่นเองทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะขอประชาสัมพันธ์นะคะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนค่ะเพื่อสร้างการรับรู้และก็สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงและป้องกันตนเองจากภัยหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและก็ทักษะในการรับมือกับการหลอกลวงทางออนไลน์ให้แก่ประชาชน4ช่วงวัยด้วยกันค่ะมีช่วงวัยเด็กและเยาวชนนะคะต้องรู้จักภัยออนไลน์ค่ะไม่หลงเชื่อข้อความลิงก์หรือว่าบุคคลแปลกหน้าในวัยทำงานค่ะระมัดระวังการหลอกสมัครงานหลอกลงทุนหลอกซื้อขายสินค้าแล้วก็การแอบอ้างตัวตนในวัยสูงผู้สูงอายุนะคะรู้เท่าทันมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารญาติหรือว่าบุคคลใกล้ชิดแล้วก็ทุกช่วงวัยในครอบครัวค่ะร่วมกันสังเกตตรวจสอบแล้วก็เตือนภัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในครอบครัวของเรานะคะหลักการง่ายๆเลยค่ะคือไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนนะคะไม่เชื่อก็คืออย่าเพิ่งเชื่อข้อมูลหรือว่าคำกล่าวอ้างที่ได้รับค่ะต้องหาข้อมูลกันก่อนไม่รีบก็คือตั้งสติตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนที่จะดำเนินการนะคะและก็ไม่โอนอย่างเด็ดขาดอย่าโอนเงินหรือว่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหากยังไม่มั่นใจนะคะเรามารู้ทันกลโกงกันนะคะรู้จักป้องกันตนเองจะได้หยุดมิจฉาชีพด้วยสตินั่นเองนะคะเป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์กันมาเอาล่ะเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเราค่อยมาทิ้งท้ายรายการอบจ.ประชาชนได้ข่าวประชาสัมพันธ์กันนะคะ

ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วงสุดท้ายนะคะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันอังคารที่22 กันยายน 2569นะคะไปเชียร์เอเชียนเกมกันค่ะสำหรับผลงานเด่นของทัพนักกีฬาไทยในตอนนี้นะคะตั้งแต่ผลงานตั้งแต่เมื่อวานเนาะ21 กันยายนนะคะทุกสนามนะคะคือความทุ่มเททุกการแข่งขันคือความภาคภูมิใจค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ21 กันยายน 2569ค่ะทัพนักกีฬาไทยเดินหน้าสู้เต็มกำลังในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะคะมีผลงานน่าจับตาหลายชนิดกีฬาด้วยกันค่ะมิกมาเชลอาร์ตนะคะมาติดตามกันนะคะแอมกันจุฑาพระพัทระบุญซ้อนนะคะเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรุ่น54 กิโลกรัมหญิงเตรียมพบกับคู่แข่งจากบาเรนค่ะในวันนี้นะคะมาลุ้นเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทยกันนะคะสำหรับกีฬามิกมาเซียนเซลอาร์สนะคะต่อมาค่ะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะสาวไทยสู้กับจีนอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายไปอย่างสูสี2-3 เซตนะคะในรอบรองชนะเลิศและยังมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลโดยเตรียมพบกับเกาหลีใต้ในรอบชิงทองแดงวันนี้เหมือนกันนะคะก็ติดตามกันค่ะ22 กันยาแบดมินตันทีมชาติไทยค่ะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะคะเอาชนะมาเก๊า3-0นะคะเป็นคู่นะคะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเตรียมพบกับไซนิสไทเปเดินหน้าลุ้นเหรียญรางวัลต่อไปนะคะสำหรับตะกร้อไทยยังไร้พ่ายค่ะทีมชุดชายและหญิงเอาชนะอินโดนีเซีย3-0ทีมทั้งคู่นะคะพร้อมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างยอดเยี่ยมค่ะทุกชัยชนะนะคะคือความภาคภูมิใจวันนี้มาตามชมตามเชียร์กันต่อนะคะร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาไทยค่ะร่วมส่งใจส่งไทยเป็นหนึ่งนะคะติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง NBT T Sport 7นะคะช่อง9มีวันช่องวันนะคะ31Mono Max Sport TV ไทยรัฐ TV 32 PPTV HD 36แล้วก็ AAS Play นะคะไปชมไปเชียร์กันได้เราจะติดตามไปจนถึงวันที่4 ตุลาคม 2569ค่ะเอาล่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆค่ะวันพรุ่งนี้พูดคุยกับพี่แอนนะคะแล้วก็วันพฤหัสและวันศุกร์พูดคุยกับพี่ยุ้ยสกาวรัตน์นาคสุวรรณวันนี้ปุ้ยลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: one, two, one, one, one, four, four, three, four, four.
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ำพ้นวิปฝ่ายค้านอรรถกรย้ำจุดยืนยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักปราจีนบุรีอ่วมฝนตกหนักน้ำเอ่อท่วมถนนชุมชนตลาดเก่าร้อยปีอุตุเตือน52จังหวัดรับมือฝนตกหนัก24ถึง26นี้ส่งใจเจียเนเน่7โมงเช้าพรุ่งนี้รอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026บิลบอร์ด LED จอยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ขึ้นภาพร่วมส่งพลังใจสื่อใหญ่ต่างๆร่วมกันงดทำข่าวเพื่อตอบโต้นายโดนัลด์ทรัมป์ที่สั่งห้ามสื่อ3สำนักเข้าทำเนียบขาวทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่22กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำของภูมิใจไทยครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าธรรมถอนตัวจากการเป็นฝ่ายค้านส่งสัญญาณจะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ว่าต้องถามนายกรัฐมนตรีคนเดียวตนไม่สามารถที่จะชี้แจงแถลงข่าวได้ครับเมื่อถามว่าเมื่อมีสัญญาณเช่นนี้ในทางการเมืองมีแนวโน้มจะมาร่วมหรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่ายังไม่มีข้อสังการหรือว่าดำริจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเมื่อถามว่าในฐานะที่มีประสบการณ์ทางการเมืองคิดว่ารัฐบาลมีเสียงขนาดนี้จำเป็นต้องดึงกล้าทำมาร่วมรัฐบาลหรือไม่นายพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งรัฐบาลทำงานมาได้ประมาณ6เดือนรายละเอียดขอให้ทางผู้บริหารพรรคหรือว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจส่วนตนไม่ได้เป็นผู้บริหารพรรคสำหรับสถานการณ์ภายในภูมิใจไทยยังรักกันดีอยู่หรือไม่เพราะว่าขณะนี้มีกระแสข่าวออกมาว่าพรรคแตกแยกกันอีกแล้วนายพิพัฒน์ก็บอกว่าขณะนี้ทุกคนยังทำงานร่วมกันด้วยดีสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งทุกอย่างเดินไปได้สบายๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองทุกอย่างผู้ใหญ่ก็พูดคุยกันตลอดเวลาครับเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่มีข่าวว่าพรรคฝ่ายค้านจะมาร่วมรัฐบาลตลอดนายพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองเพราะในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรัฐบาลทุกพรรคการเมืองที่อาสาเสนอเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยทั้งประเทศการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมารณรงค์หาเสียงล้วนแต่จะเสนอนโยบายของพรรคตัวเองเพื่อช่วยแก้ปัญหาของประเทศจึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการพูดคุยหารือกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลซึ่งไม่จำเป็นว่ารัฐบาลจะหารือเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลที่เราหารือเป็นปกติกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแต่อะไรที่พรรคฝ่ายค้านนำเสนอมาและก็เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยของเราสำหรับคนไทยของเราเราก็จะรับข้อเสนอต่างๆเหล่านี้มาเพื่อปรับแก้เพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่สถานะที่พัฒนาหรือเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับส่วนความเป็นไปได้หรือไม่หลังมีข่าวออกมาตลอดนายพิพัฒน์บอกว่า

0: ไม่ขอออกความคิดเห็นครับ
1: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคกล้าธรรมนะคะนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกของพรรคกล้าธรรมก็ได้พูดถึงกรณีที่ทางฝั่งของหัวหน้ารองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะมีมติมีแนวคิดเกี่ยวกับการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของบิ๊กฝ่ายค้านหลังจากที่มีความเห็นต่างเรื่องของการลงมติพ.ร.บ.งบประมาณ70โดยนายอรรถกรระบุว่าพรรคกล้าธรรมเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านก็เคารพกระบวนการค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าธรรมทำงานร่วมกันกับวิปฝ่ายค้านตรงไปตรงมาแม้ว่าจะมีบางเรื่องคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนของพรรคคือทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาค่ะโดยพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองการลงมติแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเนื้อหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นหลักส่วนการลงมติรับร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70ซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าพรรคกล้าธรรมจะบทอย่างไรแต่ก็ต้องมองต่อไปว่าหากกฎหมายงบประมาณเกิดปัญหาจนไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกรอบเวลาย่อมกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาและประชาชนต้องการให้ภาครัฐเดินหน้าแก้ไขภายหลังการลงมติงบประมาณที่ผ่านมาค่ะประธานวิปฝ่ายค้านได้มาพูดคุยแสดงความไม่สบายใจก็หารือกันถึงการทำงานของฝ่ายค้านและสัดส่วนโควต้าการตั้งกระทู้ถามสดซึ่งพรรคกล้าธรรมก็พร้อมที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในการถามกระทู้สดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดสรรเวลาและการทำงานร่วมกันส่วนสถานะของพรรคกล้าธรรมภายใต้สถานการณ์นี้ทางนายอรรถกรก็มองว่าพรรคมีจุดยืนมีแนวทางการทำงานของตัวเองค่ะที่ผ่านมาสมาชิกพรรคก็เข้าร่วมประชุมวิปฝ่ายค้านให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องแต่การตัดสินใจของพรรคกล้าธรรมอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาผลกระทบต่อประเทศเป็นหลักไม่ใช่เพียงการคำนวณทางการเมืองว่าจะอยู่พรรคฝ่ายใดส.ส.ของพรรคกล้าธรรมยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามและยังคงผลักดันการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านกลไกรัฐสภาต่อไปค่ะทางนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าในส่วนของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปดูแลความเรียบร้อยนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นค่ะ
0: พระดอนถามกลับพรรคประชาชนใช้สิทธิ์อะไรตัดกล้าธรรมพ้นฝ่ายค้านครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านหลังมีข้อตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากการเป็นวิปฝ่ายค้านโดยบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้สอบถามนายอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรหลักการแล้วครับตนได้ขอพูดถึงเรื่องนี้เพราะไม่ต้องการก้าวก่ายในส่วนของฝ่ายอีกฝ่ายเมื่อถามว่าขณะนี้เสียงของรัฐบาลจำเป็นต้องมีส.ส.มาเพิ่มหรือไม่นายพระดอนก็บอกว่าปัจจุบันรัฐบาลบริหารงานอยู่ที่300เสียงโดยนับสัดส่วนรัฐบาลที่300เสียงและที่ผ่านมาได้ดำเนินงานมาด้วยดีครับสำหรับพรรคการเมืองที่ไม่ได้สังกัดฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านตามหลักการแล้วหากพรรคใดไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเพราะการเป็นฝ่ายค้านไม่ได้มีการตกลงกันเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลถึงได้บอกว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยการนำฝ่ายค้านใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นนายพระดอนบอกว่าการลงมติใดๆที่ไม่เหมือนกับฝ่ายค้านถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่สามารถดำเนินการได้และตนไม่ได้เป็นการแก้ตัวให้พรรคกล้าธรรมเพราะจะเห็นว่าบางเรื่องพรรคกล้าธรรมลงมติตรงข้ามกับรัฐบาลบางเรื่องงดออกเสียงบางเรื่องลงมติไปทิศทางเดียวกับรัฐบาลซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่จะพิจารณาว่าเรื่องต่างๆจะลงมติอย่างไรครับ
1: นอกจากนี้ค่ะนายพระดอนก็ยังได้พูดถึงเรื่องของกยศ.นะคะหรือว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ขาดสภาพคล่องจนทำให้นักศึกษาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยมีการขู่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะโดยนายพระดอนระบุว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังจากมีการตอบกระทู้ก็ได้บอกกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนว่าจะไปหารือกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหลังจากนั้นมีการเสนอกฎหมายก็ได้พูดคุยปัญหาเรื่องกยศ.นิดหน่อยก็ยังไม่สามารถโอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยได้ในช่วงเดือนแรกเพราะว่ายังมีปัญหาซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ขู่ทางนักศึกษาว่าหากยังไม่โอนเงินให้กับนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์สอบหลังจากนั้นนายยศชนันท์

0: ทราบเรื่องก็พูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะส่วนเรื่องของเงินงบประมาณปี69ไม่เพียงพอกับกยศ.นั้นนายพรดอนบอกว่าวันนี้22กันยายนอีก8วันจะเริ่มปีงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ70ซึ่งทางรัฐบาลตั้งงบประมาณในส่วนกองทุนกยศ.เพิ่มขึ้นจากปี69เกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาททั้งที่หน่วยงานอื่นลดลงทั้งหมดจะบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกยศ.ถ้าพูดแบบนั้นก็เหมือนไม่เป็นธรรมกับรัฐบาลซึ่งทางรัฐบาลเพิ่มให้เป็น 9,000 ล้านบาทนะคะเมื่อตุลาคม1ตุลาคมก็จะสามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากที่ประกาศใช้ซึ่งเงินก็จะเข้าไปหนุนในระบบของกยศ.ต่อไปส่วนปัญหาหลักเกี่ยวข้องกับการเบี้ยวหนี้กยศ.หรือไม่นายพรดอนบอกว่าปัญหาหลักค่ะกองทุนเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นมีคนในระบบกยศ.ถึง 3,600,000 คนจากตัวเลขที่น่าตกใจคือมีเพียง1ล้านคนเท่านั้นที่เป็นลูกหนี้ที่ดีก็คือเป็นคนที่ชำระหนี้ตามเวลาส่วนอีก 2,600,000 คนเป็นคนผิดนัดชำระหนี้ถือว่าเป็น 60% ค่ะนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่กยศ.ไม่สามารถดำเนินการกับคนจำนวนที่ไม่สามารถชำระหนี้ตามเวลาได้ก็ต้องย้ำว่า 2,600,000 คนนี้ต้องแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกอยู่ในสถานะว่างงานไม่มีรายได้อันนี้ก็ต้องไปยกเว้นให้อย่าไปรีดเลือดกับปูค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มมีรายได้แต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้กยศ.ก็ต้องไปหาให้เจอว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรจะไปเรียกเก็บหนี้ได้อย่างไรกลุ่มคนที่ชำระอยู่1ล้านคนเป็นคนอยู่ในระบบซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการหรือนักศึกษาที่มีงานทำอยู่ในบริษัทเอกชนมีเงื่อนไขตกลงกับบริษัทว่าหลังจากเงินเดือนออกแล้วก็หักเงินกับกองทุนซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่ทำอยู่แล้วกยศ.ยังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือเรียกได้ว่าตามน้ำมีการหักเงินเดือนตามระบบดังนั้นความท้าทายของกยศ.ก็คือจำนวน6ล้านขออภัยค่ะ2ล้าน6แสนคนใครคือผู้มีรายได้แล้วและพร้อมมีสถานะชำระเงินให้กับกยศ.ก็ต้องมีการพูดคุยเก็บชำระหนี้ให้ได้เรื่องที่น่าตกใจอีกอย่างนึงที่ทางคุณพรดอนระบุนะคะว่าไม่ทราบว่ามีบุคคลว่างงานและเป็นหนี้กยศ.อยู่เท่าไหร่รวมถึงไม่มีการระบุสถานะลูกหนี้กยศ.ว่าใครอยู่ในสถานะไหนพร้อมชำระหนี้หรือไม่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ค่ะแล้วก็กล่าวด้วยว่ายังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเท่าที่ควรเพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารายได้จะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีก็ย้ำว่าโจทย์ใหญ่คือการทำให้คน 2,600,000 คนค้างชำระหนี้กลับมาใช้หนี้ให้ได้ไม่จำเป็นต้องทั้งหมดค่ะแต่ขอให้ทำได้ 30-40% รวมถึงยังพูดถึงกรณีสวมสิทธิ์กู้กยศ.ด้วยนะคะว่าเป็นเรื่องของรายละเอียดที่กยศ.จะต้องไปประสานกับทางมหาวิทยาลัยรวมไปถึงคนรับผิดชอบต้องเป็นคนอนุมัติคนอนุมัติก็คือมหาวิทยาลัยที่ปล่อยให้มีการสวมสิทธิ์ค่ะ
1: 12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของไทยเราเตรียมแสดงบทบาทในเวที UN ช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ษยชนพร้อมจับตาหาเรือปมกัมพูชาครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: เสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ครับประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าเราจะสามารถสนับสนุนและก็มีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการพูดถึงประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนที่มีประเทศเพื่อนบ้านที่เรายังต้องดูในเรื่องของความสัมพันธ์และก็คาดว่าอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยแต่ตอนนี้ข้อมูลยังไม่นิ่งครับส่วนประเด็นเรื่องผ้าไทยที่เมื่อวานนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการแถลงข่าวนายเสียศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยเข้าไปยุ่งกับเขาและไม่เคยไปยุ่งของเขาซึ่งของประเทศไทยก็มีรากฐานของเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจงมองว่าการที่กัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe การกระทำที่ไม่เหมาะสมเขาก็มีของเขานะครับก็ไม่น่าจะมายุ่งกับของเราเมื่อถามว่ากระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความสัมพันธ์ด้านการทูตนายเสศักดิ์บอกว่าเราก็ไม่อยากเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ปัญหาคือทำไมมาสร้างปัญหาเหล่านี้ซึ่งบางเรื่องก็ไม่ควรจะต้องมีปัญหากันส่วนหลังจากนี้หากกัมพูชายังไม่มีท่าทีที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษจะดำเนินการอย่างไรนายเสศักดิ์ก็บอกว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องในการเอารูปของเราไปใช้หลังจากนี้ครับจะต้องให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนหากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศทำได้ก็พร้อมที่จะช่วยครับ
1: มากันที่เรื่องของคดีหัวสาวบอค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็พูดถึงคดีนี้นะคะว่าเท่าที่ทราบต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.ซึ่งมีคำร้องส่งไปยังศาลฎีกาจากนั้นถึงจะมีความชัดเจนและจะประสานกับอัยการซึ่งอัยการจะเป็นคณะกรรมการในการสอบสวนร่วมด้วยเมื่อได้เอกสารคำวินิจฉัยจึงจะมีการดำเนินการต่ออีกครั้งเมื่อถามถึงกรณีรายงานข่าวจะมีการเรียกสอบในเดือนกันยายนรวมถึงกรณีกกต.ไม่ส่งฟ้องแกนนำพรรคการเมืองจะมีสิทธินำเรื่องนี้พิจารณาเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลระบุว่ามีการแจ้งว่าข่าวออกมาไม่ตรงกับทาง DSI ค่ะจึงมีหนังสือยืนยันในเพจ DSI ขอให้ฟังจาก DSI ซึ่งยอมรับว่าได้เห็นจากข่าวแต่เมื่อมีการสอบถามทาง DSI ก็บอกว่าไม่มีการแจ้งไม่มีอะไรจึงอยากรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางเพจ DSI น่าจะดีกว่าค่ะเมื่อถามย้ำว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายอธิบดี DSI หรือไม่ถึงมีข่าวออกมาเพื่อดิสเครดิตซึ่งทางพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันส่วนที่กกต.มีมติส่งฟ้อง77สว.แล้วทาง DSI จะมีการส่งฟ้องมากกว่า8รายหรือไม่ก็ย้ำว่าจะต้องดูคำวินิจฉัยของทางกกต.ให้ชัดเจนซึ่งทางคณะกรรมการสืบสวนคดีพิเศษที่24จะต้องมีการนำมาพิจารณาอีกครั้งส่วนกรณีสว.สีส้มจะมีการทำสำนวนหรือไม่ตั้งเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะคะทางพลตำรวจโทรุฑพลระบุว่ายังไม่มีเข้ามาในระบบของ DSI ก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดเมื่อย้ำอีกครั้งว่ากกต.มีมติส่งฟ้อง77สว.แต่ DSI ส่งฟ้องแค่8รายเหมือนมีใบสั่งทางการเมืองแทรกแซงหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลย้ำนะคะเป็นเรื่องของพยานหลักฐานยืนยันว่าในเรื่องของสำนวนฝ่ายการเมืองและตนในฐานะกระทรวงยุติธรรมไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายเพราะว่าก็ดำเนินการไปในส่วนที่มีทั้งอัยการเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยเชื่อว่าพนักการสอบสวนแม้กระทั่งอธิบดี DSI ก็ไม่สามารถชี้นำได้เพราะพยานหลักฐานถูกรวบรวมก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นการพิจารณาพยานหลักฐานที่รวบรวมเอาไว้ก่อนแล้วค่ะ
0: รัฐมนตรียุติธรรมยังพูดถึงความคืบหน้าการออกหมายเรียกครั้งที่3นายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนในฐานะพยานกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การใช้คนไทยเป็นโนเมนีให้กับต่างชาติในพื้นที่ภูเก็ตครับว่าเป็นความประสงค์ของนายสมชาติที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งตนเชื่อว่าในสมชาติก็คงมาหากไม่มาตามขั้นตอนกฎหมายคดีพิเศษมาตรา24ต้องไปแจ้งความกับสน.ทุ่ง2ห้องซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในข้อหาขัดหมายเรียกส่วนคดีหลักก็ต้องรวบรวมหลักฐานหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากระทำความผิดจริงแล้วก็อาจจะต้องทำเรื่องถึงสภาครับขอตัวเพื่อแจ้งข้อหาเมื่อถามถึงความคืบหน้าคดีโนบินีในพื้นที่ภูเก็ตเดินหน้าอย่างไรแล้วพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่า DSI ได้รวบรวมพยานหลักฐานของคดีดังกล่าวไว้นานแล้วรวมทั้งพยานเอกสารและสัญญาต่างๆที่มีไว้มากพอสมควรแล้วส่วนคดี Forex 3D ที่ DSI จะสรุปส่งฟ้องภายในสัปดาห์นี้แล้วก็ทางอัยการจะนำตัวในภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุ สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตศิลปินชื่อดังไปสั่งฟ้องด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าต้องแจ้งครับโดยมีทั้งหมด34รายเป็นนิติบุคคล10รายบุคคล24รายซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงนามในสำนวนให้อัยการและจะนัดนำตัว

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ในรอบไฟนอล AGT 2026นะคะซึ่งก็จะแข่งขันกันในเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ค่ะซึ่งจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ23กันยายนช่วงเวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยซึ่งรัฐบาลชื่นชมเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่เขาเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยประเทศไทยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นค่ะแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกด้วยก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศขณะที่บนบิลบอร์ดจอ LED ขนาดยักษ์ใจกลางจัตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการขึ้นภาพร่วมส่งพลังใจให้กับน้องเนเน่สาวน้อยมือกีตาร์และนักร้องสายร็อกจากภูเก็ตวัย16ปีก่อนที่จะลงแข่งขันด้วยส่วนแรงเชียร์ค่ะก็มีกลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกามีเพจ Facebook ร้านเด็ดอเมริกาจัดงาน Thank You Party กับน้องเนเน่แบบใกล้ชิดเลยนะคะในวันพุธที่23กันยายนเวลา 20:00 น.ถึง 4:00 น.ตามเวลาของแคลิฟอร์เนียค่ะที่ร้านBanana Bay Restaurant ซึ่งเนเน่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความหวังของประเทศไทยที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกค่ะหลังจากที่สร้างปรากฏการณ์สะกดสายตาคณะกรรมการด้วยการร้องและโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าในเพลงซอมบี้ในรอบออดิชั่นก่อนจะมาโชว์ฝีมือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจนสามารถเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ได้สำเร็จการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศค่ะจะจัดขึ้น22กันยายนตามเวลาของสหรัฐนะคะซึ่งตรงกับ23กันยายนตามเวลาของประเทศไทยซึ่งน้องเนเน่ค่ะในรอบชิงชนะเลิศนะคะกำหนดการแข่งขันก็อย่างที่บอกไปค่ะก็ร่วมเชียร์พรุ่งนี้เช้าก็น่าจะประมาณสัก 7:00 น.เช้าค่ะ
3: ปราจีนบุรีอ่วมครับฝนถล่มทั้งคืนน้ำท่วมขังหลายพื้นที่รถติดยาวหลายกิโลล่าสุดทะลักเข้าท่วมชุมชนตลาด100ปีอุตุเตือน58จังหวัดรับมือฝนตกหนัก 23-27 กันยายนนี้ครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงสู่แควหนุมานทำให้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนน304ส่งผลให้รถติดยาวกว่า2กิโลเมตรและน้ำยังไหลเข้าท่วมชั้นล่างของอาคารรพ.สต.บ้านโคกอุดมทำให้เครื่องมือแพทย์เอกสารบางส่วนได้รับความเสียหายนอกจากนี้น้ำเริ่มไหลเข้าพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหรือว่าตลาดร้อยปีเขตเทศบาลตำบลกบิลจุดวัดระดับน้ำบริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากบิลบุรีตรวจวัดระดับน้ำได้ 8.82 เมตรครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องประชาชนในพื้นที่จึงควรติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกกรมอุตุเตือน58จังหวัดครับวันที่23-27กันยายนเพราะฝนตกหนักแล้วก็มีตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกสาเหตุจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงกทม.และปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นครับส่วน28-30กันยายนไทยตอนบนมีฝนบางแห่งแต่ว่าลดลงจากช่วงก่อนหน้าโดยยังมีโอกาสเกิดฝนทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางวันที่ 1-6 ตุลาคมไทยตอนบนมีโอกาสกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนในช่วงเปลี่ยนฤดูครับส่วนภาคใต้

0: ันดามันต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงครับ
1: มากันที่ความคืบหน้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะวันนี้ค่ะนายเสมองิ้วงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังเดินทางเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามหลังมีชื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิวันโชติซึ่งนายอติโชติหรือสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาคดียักยอกเงินวัดตั้งขึ้นมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบรายละเอียดนะคะล่าสุดค่ะป๋องสุพรรณยืนยันนะคะว่าไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินโดยผู้ที่มีอำนาจสั่งจ่ายประกอบไปด้วยอดีตเจ้าอาวาสเลขานุการกรรมการอีก1คนส่วนเงินของมูลนิธิยืนส่วนเงินของมูลนิธินะคะยืนยันว่ายังคงอยู่แล้วก็ไม่ได้หายไปไหนยอมรับว่าตนก็เป็นผู้มีความศรัทธามีความช่วยเหลือวัดมาโดยตลอดยอมรับว่าเสียใจผิดหวังเหมือนอกหักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะส่วนผู้บังคับการปราบปรามพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณท่านบอกว่าพนักงานสอบสวนได้เรียกป๋องสุพรรณมาสอบในฐานะพยานเนื่องจากมีชื่อในมูลนิธิวันโชติตั้งแต่มีการจัดตั้งมูลนิธิเมื่อปี68ซึ่งก็ทำหน้าที่ดูแลวัดค่อนข้างกว้างมากจึงจำเป็นต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นพบว่ามูลนิธิแห่งนี้มีกรรมการรวมทั้งหมด7คนสอบปากคำไปแล้ว5ปากทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีค่ะส่วนเรื่องเส้นทางการเงินยืนยันว่าตำรวจมีข้อมูลแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทำเนียบขาวของสหรัฐเป็นแหล่งข่าวสำคัญในทุกๆวันครับแต่เมื่อวานนี้ไม่มีภาพข่าวออกมาเลยครับเพราะว่าสื่อใหญ่ต่างๆร่วมกันงดทำข่าวเพื่อตอบโต้นายโดนัลด์ทรัมป์ที่สั่งห้ามสื่อ3สำนักเข้าทำเนียบขาวด้วยคำกล่าวหาลอยๆว่าเป็นสื่อข่าวปลอมครับนับว่าเป็นการเผชิญหน้าขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกับสื่อมวลชนเมื่อเขาได้ห้ามสำนักข่าว3แห่งครับก็ได้แก่ CNN แล้วก็ MS Now ไม่ให้เข้าไปทำเนียบขาวโดยกล่าวหาว่ารายงานข่าวปลอมอยู่ตลอดเวลาทำให้ทั้งหมดต้องออกมารายงานอยู่ข้างนอกถนนภายนอกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ครับต่อมาเมื่อวานนี้สื่อทั้ง3สำนักได้ยื่นฟ้องต่อศาลกรุงวอชิงตัน DC ว่าประธานาธิบดีละเมิดรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและขอสิทธิ์เข้าปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบขาวอีกครั้งในแถลงการบอกว่าทั้ง3ต้องการปกป้องรัฐธรรมนูญและหลักเสรีภาพของสื่อรัฐบาลในทรัมป์ได้สั่งห้ามโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหรือว่าดำเนินการตามขั้นตอนใดๆเพียงเพราะไม่พอใจกับรายงานข่าวหากปล่อยไว้จะคุกคามเสรีภาพสื่อและก็สิทธิของประชาชนในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลครับเมื่อถูกฟ้องแล้วนะครับในทรัมป์ยังตอบโต้กลับโพสต์ข้อความว่าทำเนียบขาวไม่ได้โจมตีเสรีภาพสื่อที่เขาหวงแหนแต่กำลังโจมตีข่าวปลอมที่เติบโตเหมือนมะเร็งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและต้องหยุดยั้งเดี๋ยวนี้ยิ่งไปกว่านั้นแล้วนะครับนอกจากสื่อทั้ง3สำนักสถานีโทรทัศน์หลักอีกหลายแห่งที่ร่วมกันทำหน้าที่ในทีวีพูลก็ได้ระงับการทำหน้าที่เสนอข่าวในทำเนียบขาวและติดตามตัวในทรัมป์เพื่อแสดงความเป็นเอกภาพร่วมกับเพื่อนร่วมอาชีพแม้แต่สถานีโทรทัศน์Fox News สายอนุรักษ์นิยมที่ในทรัมป์ให้สัมภาษณ์พิเศษอยู่เป็นประจำทำให้ภาพข่าวของทรัมป์ที่เดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติจึงไม่มีรายงานทางสถานีโทรทัศน์หลักของประเทศเลยเครือข่ายโทรทัศน์ที่ร่วมในทีวีพูลประกาศว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและก็เป็นอิสระเกี่ยวกับรัฐบาลที่ไม่ควรจำกัดการทำงานขององค์กรข่าวเพียงเพราะไม่เห็นด้วยกับการรายงานข่าวขององค์กรนั้นๆครับ
1: ไปกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะพายุไต้ฝุ่นตู้เกวียนได้ขึ้นฝั่งตอนญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนขณะเคลื่อนผ่านออกไปแล้วแต่ญี่ปุ่นก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินถล่มค่ะไต้ฝุ่นตู้เจียนทำให้เกิดน้ำฝนปริมาณมหาศาลตกลงสู่ภูมิภาคคันโตซึ่งก็คือแถบกรุงโตเกียวและจังหวัดข้างเคียงทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มเป็นวงกว้างมีผู้เสียชีวิต2รายในจังหวัดคานางาวะและชิบะค่ะมีผู้สูญหายอีก4คนในบริเวณที่เกิดดินถล่มขณะที่พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนออกจากญี่ปุ่นแล้วแต่ยังคงทำให้บางพื้นที่ในจังหวัดชิบะมีน้ำท่วมอยู่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะยังมีความเสี่ยงเกิดดินถล่มโดยได้ออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับกรุงโตเกียวและอีกบางพื้นที่ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดเนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่อาจเกิดดินถล่มค่ะก็ขอให้ประชาชนอพยพออกจากที่เสี่ยงโดยก่อนหน้านี้ขณะที่ไต้ฝุ่นยังไม่ได้ขึ้นฝั่งทางการได้แนะนำประชาชนหลายล้านคนอพยพไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราวเนื่องจากพายุนี้ขึ้นฝั่งบริเวณที่มีประชาชนอยู่หนาแน่นบางพื้นที่มีปริมาณฝนสูงกว่า800 มิลลิเมตรในช่วงเวลา48ชั่วโมงค่ะ

0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Cot Radio Network เสนอรายการ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมดีเจจินภัทรนะฮะ
1: ค่ะดีเจแจงโรจนานะคะ
0: ครับเราสองคนก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะฮะมาสรุปข่าวสารนะฮะทั่วภาคใต้เหมือนเดิมนะครับ
1: เสียงยังไม่ค่อยมา
0: เสียงไปไหน
1: เสียงไม่รู้ไปไหนนะคะ
0: ครับ
1: ก็เจอกันได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงก็จะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปเป็นแม่ข่ายนะคะ
0: ครับ
1: สัปดาห์นี้21ถึง25ก็เป็นคิวของอสมทภูเก็ตเราก็รับฟังกันได้นะคะสัญญาณครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ค่ะนอกจากฟังผ่านทางวิทยุอสมทใกล้บ้านท่านแล้วนะคะ
0: ร
1: ับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live นะคะหน้าเพจอสมทภูเก็ตก็เข้ามาทักทายเรา2คนร่วมคุยข่าวนะคะพื้นที่ที่ท่านรับฟังอยู่นะคะมีข่าวสารอะไรอากาศเป็นอย่างไรทักทายได้เลยค่ะ
0: นะฮะพูดถึงเรื่องของอากาศต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เราบอกว่าน่าจะดีขึ้นใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ก็ดีขึ้นจริงเพราะว่าดูแล้วก็ยังมีแสงแดดอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อวานก็มีประกาศมาจากทางเจ้าท่าเหมือนกันเรื่องของคลื่นลมแรงเรื่องของเรือเล็กอะไรต่างๆงดออกจากฝั่งไปก่อนจนถึง27กันยายนนี้นะฮะ
1: คืออันนี้บางทีไม่มีฝน
0: ไม่มีฝน
1: จริง
0: ครับ
1: แต่ว่าคลื่นกับลม
0: ครับ
1: บางทีมันก็มีแรงนะคะ
0: ครับเมื่อวานตอนนั่งจัดรายการก็มีคุณผู้ฟังหลังไมค์เข้ามาบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับชาวตะกั่วป่านะฮะที่ประสบเหตุอุทกภัยอย่างที่เราได้รายงานไปนะฮะผมก็บอกว่ามันคลี่คลายแล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะเขาบอกใช่คลี่คลายแต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็โอ้โหทำความสะอาดบ้านกันนะฮะก็เรียกว่าก็ได้รับผลกระทบกันพอสมควรอยู่เหมือนกัน
1: เพราะว่าดูปริมาณฝนแล้วคือเยอะสุดที่พังงาประมาณ300กว่ามิล
0: ถือ
1: ว่าเยอะนะคะ
0: ค
1: ส่วนระนองก็200กว่ามิลก็เยอะเหมือนกัน
0: นะฮะเพราะว่าตัวผมเองก็ประสบปัญหาด้วยตัวเองเหมือนกันตอนที่ไปพังงาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
1: ไปดูคอนเสิร์ตคุณผู้ฟังแล้วก็ไปเป็นผู้ประสบภัยฝน
0: ใช่เพราะว่าขากลับนี่ประมาณเที่ยงคืนกว่านะฮะเส้นจากพังงามาที่ภูเก็ตเนี่ยตกหนักมากจนต้องจอดรถข้างทางครับเพราะว่าใบปัดน้ำฝนมันเอาไม่อยู่จริงๆโอ้หนักจริงนะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าพอเข้าภูเก็ตนี่เอ้าคนละเรื่องเลย
1: ภูเก็ตรอบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าพังงาเนี่ยแหละจะเป็นจ
0: ุ
1: ดที่ฝนตกค่อนข้างเยอะ
0: ต้นไม้เยอะภูเขาเยอะ
1: มันอาจจะด้วยแบบทำเลรับแบบรับพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะฮะดินฟ้าอากาศก็พูดคุยกันได้นะฮะต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยใช่ไหมส

0: ของข่าวส่งข้อมูลมาได้เลยเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ข่าวสารของเราก็เหมือนเดิมนะฮะหลากหลายจากหลายจังหวัดนะฮะภูเก็ตเราเมื่อเช้าเราก็พร้อมหน้าพร้อมตากันไปงานแถลงข่าวการเตรียมงาน
1: นะ
0: ประชุมประชุมประชุมประชุม
1: ถือว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของ
0: กีฬาใช่ครับเป็นงานประจำปีเลยแหละว่างั้นเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะนะฮะเขามีการประชุมเตรียมความพร้อมกันเดี๋ยวได้มาคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ฟังข่าวใช่ไหมช่วงเที่ยงน้องเนเน่โอ้โหหลายคนบอกว่าลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องมาก
1: ก็ตื่นเต้นอยู่นะ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
0: พรุ่งนี้ใช่ไหม
1: พรุ่งนี้วันนี้
0: แต่ตรงกับบ้านเรา
1: ใช่แต่ว่าจะตรงกับบ้านเราก็คือพรุ่งนี้เช้า
0: เจ็ดโมงแปดโมงช่วงนั้น
1: ประมาณนั้น
0: ต้องตื่นเช้า
1: ใช่นะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มเขาเรียกอะไรมีความเคลื่อนไหวแต่ว่าเราเนี่ยดูคือถ้าที่อเมริกานะเขาจะดูผ่านช่องโทรทัศน
0: ์
1: NBC ของเขาแต่รอบที่แล้วอ่ะมันก็มีแบ
0: บ
1: ไลฟ์สดอะไรนี้นะแต่ตัวเองไม่ทันเหมือนกัน
0: ไม่ทัน
1: คือดูหลักๆก็หน้าเพจแบบช่องแบบออฟฟิเชียลของ NGT เขา
0: แต่ก็ไม่นานนะเขาตัดมาแป๊บเดียวนะเราก็เห็นเลยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวได้เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจน้องกันนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนะฮะที่ส่งข่าวกันเข้ามานะครับ
1: ได้ค่ะ
0: นะฮะเรามากันที่ข่าวของเราก่อนเลยนะครับเมื่อเช้านะฮะก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32นะฮะซึ่งเขาก็มีการประชุมกันดูซิว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะฮะมีความพร้อมไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่างานเนี่ยเขาจะจัดวันที่14กับ15พฤศจิกายนนะครับเขาก็คาดกันว่าจะมีนักกีฬาทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเนี่ยเข้าร่วมประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับผู้ติดตามอีกอ่ะ 4,000 กว่าคนนะฮะรวมๆแล้วนี่เยอะมากนะฮะเงินสะพัดเท่าไหร่อ่ะเมื่อเช้าที่เขาบอกเนี่ย
1: 68ล้านบาท
0: 68ล้านเลย
1: ปีที่แล้วนะ
0: อ้าง
1: อิงมาจากตัวเลขปีที่แล้วมีนักไตรกีฬากว่า50ประเทศที่เข้ามาแล้วก็เงินสะพัดกว่า68ล้านบาท
0: คาดว่าไม่แตกต่างกันนะฮะก็วันนี้ก็มีการประชุมกันนะฮะที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมเป็นประธานการประชุมนะฮะรวมไปถึงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตครับนายสมชายเสมมณีแล้วก็นางประภาเหมมินครับประธานกรรมการบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนก็เข้าร่วมประชุมแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่32แล้วนะฮะงานมีขึ้นวันที่15พฤศจิกายนนะฮะก็มีความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตเรานะฮะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนนะครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะฮะนักกีฬาด้วยนะฮะชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยประมาณ 1,200 คนผู้ติดตามมีกว่า 4,000 คนนะครับก็แน่นอนครับสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภูเก็ตเราคึกคักแน่นอนนะครับการแข่งขันหลักเนี่ยก็คือวันที่15พฤศจิกายนนะฮะก็จะมีไตรกีฬาบุคคลแล้วก็ทีมนะครับไตรกีฬาก็มี3อย่างใช่มั้ยมีว่ายน้ํานะฮะมีปั่นจักรยานแล้วก็มีวิ่งด้วยแต่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยว่ายน้ํา 1,800 เมตร 1.8 กิโลเมตรว่ายน้ำโอ้โหแค่200เมตรก็แย่แล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องแข็งแรงจริง
1: ปอดเหล็กไงเขาถึงบอกว่านักไตรกีฬานี่แบบ
0: ใช่ไหมแล้วก็ใน 1,800 เมตรเนี่ยแบ่งเป็นว่ายในทะเล 1,300 นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยต้องวิ่งขึ้นมาว่ายในทะเลสาบต่อเพราะลากูน่าพื้นที่มันจะเชื่อมกันนะฮะจากทะเลปุ๊บใช่แล้วก็วิ่งขึ้นมาจากชายทะเลนิดเดียวนะฮะก็ไปทะเลสาบอีก500เมตรนะฮะแล้วก็ปั่นจักรยาน50กิโลเมตรนะฮะไหวไม่ไหวนะฮะรวมไปถึงวิ่งอีก12กิโลเมตรนะครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นระยะแบบมาตรฐาน
0: มาตรฐานเลยเป็นการแข่งขันหลักในวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็ต้องแข็งแรงจริงนะครับถึงจะร่วมรายการนี้ได้นะฮะแล้วก็ยังมีแบบสปรินต์อันนี้ก็เบามาหน่อยนะฮะว่ายน้ํา500เมตรปั่นจักรยาน20กิโลโอ้โหวิ่งยังโอเคอยู่6กิโลแต่ปั่นจักรยาน20ว่ายน้ํา500เมตรนะฮะแล้วก็มีทวีอ่ะถ้าสมมุติว่าเอาแค่2พอนะครับวิ่ง6ปั่นจักรยาน50แล้วก็มาปั่นอีก12โลนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทีมไตรกีฬาเนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า30ทีมเลยนะฮะคนที่สนใจร่างกายแข็งแรงพร้อมเนี่ยเยอะเหมือนกันนะมากกว่า30ทีมนะฮะแต่ที่น่าสนใจคือวันก่อนหน้า1วันวันที่14พฤศจิกายนอันนี้น่าจะเหมาะกับเรานะฮะเป็นการวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาระยะทาง6กิโลเมตร
1: น
0: ะฮะนะฮะเห็นทางลากูน่าก็บอกว่าเชิญชวนนะไปวิ่ง
1: ไปวิ่งด้วย
0: ไปไหม6กิโลพอได้อยู่นะฮะ
1: ได้อยู่ ช่
0: เออนะฮะเพราะว่าเป็นการวิ่งการกุศลด้วยรายได้นี่เขาก็มอบให้องค์กรการกุศลด้วยอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ย14 พฤศจิกายนเนี่ยมีการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตโอเพ่นวอเตอร์สวิม

0: นะฮะก็เป็นว่ายน้ำนะครับ1กิโล2กิโล5กิโลนะครับและประเภททีม 1.5 กิโลนะครับ
1: อันนี้คือว
0: ่
1: ายในทะเลเป
0: ิ
1: ดเลย
0: ใช่
1: น
0: ะเบา
1: ๆๆว่ายอย่างเดียวอันนี้เป็นว่ายอย่างเดียว
0: ใช่นะครับเผื่อบางคนว่าไม่ถนัด3อย่างเนี่ยว่ายอย่างเดียวหรือวิ่งการกุศลอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เขาก็มีการพูดคุยเรื่องของการดูแลความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกก็เตรียมจุดให้น้ำก็จะมีทางพนักงานโรงแรมกลุ่มลากูน่านะจุดละประมาณ 10-15 คนหน่วยพยาบาลพร้อมนะฮะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็มีการบริการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณจุดเส้นชัยด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตก็จะดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะครับหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเงินสะพัดน่าจะกว่า60ล้านบาทเลยนะครับ
1: ก็เป็นสปอร์ตทัวริซึมนะคะของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะมาเที่ยวด้วยมาวิ่งด้วยนะคะโดยเฉพาะนักไตรกีฬาจริงๆปีที่แล้วก็เห็นมีนักไตรในประเทศนะคะที่เขาแบบเป็นนักวิ่งเป็นดาราอะไรเงี้ยก็มีนะคะก็ได้มาลองแบบสนามถ้าเป็นแบบของเมืองไทยก็น่าจะนึกถึงเมจิเมจิเนี่ยก็เป็นแบบนักไตรนะไม่รู้มาด้วยหรือเปล่าแต่เขาก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะถ้าสนใจก็คือเข้าไปดูได้ที่หน้าเพจลากูน่าภูเก็ตไตรแอทลอน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ได้เลยนะคะเผื่อได้มา
0: ครับ
1: วิ่งกัน
0: เดี๋ยวจะมีงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าวันแข่งขันเลยนะครับ
1: มาดูที่เรื่องของเนเน่นะคะน้องเนเน่อ่ะย้ำกันค่ะเพราะว่าวันนี้เองนี่นะคะทางรัฐบาลประเทศไทยเราเองนี่นะคะก็ออกมาเชิญชวนชาวไทยค่ะร่วมเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือว่า AGT 2026เป็นซีซั่น21อ่ะนะคะก็จะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก็คือวันนี้เลยนะคะช่วงประมาณสัก 18:00 นตามเวลาของสหรัฐซึ่งก็จะตรงกับบ้านเราก็คือเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณช่วง 7-8 โมงตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยรัฐบาลก็บอกว่าชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ค่ะขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์ AGT 2026ได้สำเร็จนะคะสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีแต่ว่าจะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงนะคะกำหนดการก็วันนี้อย่างที่บอกว่าโชว์เขาก็จะเริ่มขึ้นนะคะในฮอลล์ที่นู่นเนี่ยก็ตรงกับบ้านเราพรุ่งนี้เช้าก็ใครอยู่อเมริกานะคะก็ชมได้ทางช่อง NBC แล้วก็ผลรอบนี้ก็คือจะใช้การโหวต
0: ครับ
1: เป็นหลักเลยเขาก็จะมีช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็ปิดโหวตประมาณวันที่23กันยายนแล้วก็จะมีการประกวดเขาเรียกอะไรก่อนที่จะประกาศผลนะคะ23กันยายน18นาฬิกาของอเมริกาก็จะตรงกับเช้า24 8โมงเช้าคือจะมีการโชว์กับศิลปินดังด้วยหมายความว่าผู้เข้าแข่งขันก็จะโชว์กับศิลปินดังแล้วก็จะมีการประกาศผลคือพรุ่งนี้แข่งก่อนเช้า23ส่วนเช้า24อันนี้จะมีโชว์แล้วก็จะมีการประกาศผลซึ่งเราก็น่าจะได้ทราบกันเพราะว่าในรอบ AGT เนี่ยก็คือมีแอคผู้เข้าแข่งขันเข้าไปเนี่ย10แอคด้วยกันแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมีร้องเพลงมีเล่นดนตรีเนี่ยประมาณแค่2เอง
0: 2ใช่ครับ
1: นอกนั้นก็โชว์มายากลพวกเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีจากไทยเกาหลีอะไรหลายๆอย่างแต่ก็มีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นอเมริกันก็หลายคนอยู่เหมือนกันนะคะก็จะได้เปรียบเรื่องของการโหวตหรือเปล่าแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็คือถ้าสมมติถ้าเป็นเรานะคือถ้าโชว์อ่ะต้องดูโชว์อ่ะถ้าโชว์แบบประทับใจก็อาจจะโหวตได
0: ้ครับ
1: นะคะ
0: นะฮะตามลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับหลายคนเองก็ถ้านึกถึงเป็นเราขึ้นเวทีระดับโลกขนาดนี้ความตื่นเต้นนี่มันต้องเยอะมากๆความประมาอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยผมเห็นในร้านเด็ดอเมริกาโพสต์เมื่อสัก3ชั่วโมงบอกว่าน้องเนเน่อะไรนะพักเบรกซ้อม1วันใช่ไหมสีหน้ายิ้มแย้มผ่อนคลายพร้อมล้านเปอร์เซ็นต์นี่เขาให้ข้อมูลอย่างนี
1: ้คือน้องอ่ะไลฟ์สดกับคุณพ่อนะคะเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่าคือชิลๆสบายๆนะคะ
0: ครับ
1: เขาเรียกอะไรพร้อมมากที่สุดในจักรวาล
0: โอ้อย่างนี้แบบว่า

0: นะฮะ
1: พร้อมมากที่สุดจักรวาลเพราะว่าคือน้องเขาซ้อมเยอะจริงซ้อมเยอะอะไรเยอะแล้วก็เวลาแข่งแต่ละครั้งอ่ะก็จะใส่แบบพลังแบบสุดไปนะคะคือจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะได้แชมป์นะหรือไม่ได้แชมป
0: ์
1: อ่ะเราก็ยังเชื่อมั่นในเส้นทางสายดนตรีของน้องอ่ะว่าน้องจะไปได้ไกลอย่างแน่นอนแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับแบบประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะ
0: พรุ่งนี้ตื่นเช้าลุ้นกันนะครับ
1: เ
0: ดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะ
1: ได้ค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: เที่ยงกับอีก45นาทีนะครับ
1: ทักทายนะคะหน้า Facebook Live นะคะน้องต้นน้ำจากสุราษฎร์นะคะคุณทานทิพย์ค่ะภูเก็ตคุณกันกนิษฐ์บอกว่าสวัสดีวันร้อนๆค่ะแต่อากาศอบอ้าวมากเดี๋ยวฝนตกแน่นอนนะคะอีก1วันเป็นไทยแล้วค่ะ
0: เด็กๆเขาจะสอบกันแล้วเดี๋ยวก็จะได้หยุด
1: จะได้สอบอะไรอ่ะ
0: สอบนี่แหละสอบปิดกลางภาคไงเดี๋ยวเขาจะปิดประมาณเดือนหนึ่งเดือนตุลา
1: โอ้ใช่นี่มัน
0: เร็วไหม
1: ใช่ใช่
0: เหมือนเพิ่งเปิดวันก่อนเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่นี่มันจะปิดเทอมอีกแล้ว
0: ใช่จะปิดเทอมเนี่ยเขาบอกเขาจะเป็นไทยแล้วเขาจะได้เที่ยวแล้วเออไม่ต้องรับส่ง
1: ทำไมล่ะไม่ใช่แต่ว่าปิดเทอมนี่คือแบบภาระก็มาอยู่ที่บ้านเลยนะ
0: อ๋อจะได้เที่ยวไงฮะแม่จะได้เที่ยวด้วย
1: อ๋อหมายถึงว่าจะได้เออไปเที่ยวกันไม่ต้องแบบว่าเออรับส่งไปเขายินดีด้วยค่ะ
0: ยินดีด้วยผู้ปกครองยิ้มกันแล้วนะฮะแต่บางคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวนี่โอ้โหปวดหัวกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ใช่ผมว
0: ่าอ่ะตอนนี้เราไปกันที่จังหวัดสงขลากันหน่อยดีกว่านะครับทางจังหวัดสงขลาเนี่ยเขานำผู้ประกอบการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์นักท่องเที่ยวนะฮะไปทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยซิงกอราส่องนกน้ำชมวิถีโหนดนาเลนะครับเออน่าสนใจนะฮะติดตามรายงานจากดีเจแจ็คลักษณัยอสมทสงขลานะครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของกิจกรรมตามรอยซิงกอราส่องนกน้ำชมวิถีโหนดนาเลสงขลาทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืน2วัน1คืนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลานำผู้ประกอบการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์และท่องเที่ยวลงพื้นที่ทดสอบเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวยั่งยืนจำนวน3เส้นทางในระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวยั่งยืนต้นแบบจังหวัดสงขลาโดยมีนางสาวจิราวดีอ่อนวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาเป็นผู้นำทีมร่วมเดินทางและรับฟังความคิดเห็นตลอดเส้นทางกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทดสอบความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินทางที่พักอาหารและการบริการของชุมชนพร้อมเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมในวันแรกกิจกรรมรู้รากเมืองสงขลาสัมผัสวิถีคนทะเลสาบเริ่มต้นกันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเพื่อร่วมกิจกรรมรู้รากเมืองสงขลาเรียนรู้พัฒนาการของเมืองจากหัวเขาแดงแหลมสนสู่บ่อยางทำความเข้าใจเรื่องราวและรากเหง้าของสงขลาก่อนออกเดินทางไปสัมผัสพื้นที่จริงจากนั้นคณะเดินทางไปยังวัดพระโคอำเภอสถิงพระเพื่อกราบสักการะสมเด็จเจ้าพระโคหรือหลวงปู่ทวดพร้อมเรียนรู้เรื่องราวแห่งศรัทธาประวัติศาสตร์และความสำคัญของวัดพระโคที่มีต่อผู้คนบนคาบสมุทรสถิงพระจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินพื้นที่ชุมชนสำคัญบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชุมชนด้วยเครื่องดื่มพื้นถิ่นก่อนร่วมรับประทานอาหารกลางวันจากสำรับปลากุ้งผักและวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ทะเลสาบหลังจากนั้นคณะออกเดินทางไปสัมผัสวิถีคนเกาะใหญ่ผ่านเรื่องราวการประมงอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นธนาคารกุ้งและการดำรงชีวิตของผู้คนรอบทะเลสาบซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานจากนั้นเยี่ยมชมศูนย์

ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลสาบจังหวัดสงขลาเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำทำความรู้จักนกน้ำสัตว์ป่าและโลมาอิระวดีสัตว์น้ำหายากที่เป็นทั้งตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และความเปราะบางของระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาจากนั้นเดินทางเข้าที่พักในพื้นที่ตำบลเกาะใหญ่ก่อนออกไปชมทัศนียภาพยามเย็นณเกาะใหญ่แกรนด์แคนยอนพักผ่อนถ่ายภาพและสัมผัสบรรยากาศแบบสโลไลฟ์บรรยากาศอาหารเย็นมีการพูดคุยในกิจกรรมคืนแห่งเรื่องเล่าเกาะใหญ่เพื่อรับฟังเรื่องราวจากเจ้าบ้านแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันความประทับใจจากการเดินทางในวันแรกวันที่2กิจกรรมส่องนกน้ำชิมข้าวเหนียวปลาแห้งและเรียนรู้วิธีโหนดนาเลตื่นเช้ารับแสงแรกริมทะเลสาบเดินเล่นถ่ายภาพและสัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของคนเกาะใหญ่อย่างเคารพและไม่รบกวนชุมชนก่อนรับประทานอาหารเช้าตามวิถีท้องถิ่นและออกเดินทางไปยังอุทยานนกน้ำคูขุดเดินทางถึงบ้านดอนคันซึ่งเป็นจุดลงเรือเพื่อชมนกน้ำวิถีประมงและทิวทัศน์พื้นที่ชุ่มน้ำก่อนลงเรือทุกคนได้รับฟังคำแนะนำด้านความปลอดภัยและข้อปฏิบัติในการดูนกเพื่อให้การท่องเที่ยวไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสัตว์ป่าหนึ่งในความประทับใจของการเดินทางช่วงนี้คือการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชุมชนบ้านดอนคันซึ่งได้นำข้าวเหนียวปลาแห้งอาหารพื้นถิ่นเรียบง่ายแต่อร่อยมาให้กับคณะได้รับประทานความเอาใจใส่ของชาวบ้านไม่เพียงสร้างความอิ่มท้องแต่ยังสะท้อนถึงน้ำใจของชาวบ้านและเสน่ห์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เป็นอย่างดีจากนั้นคณะแบ่งกลุ่มลงเรือตามจำนวนที่เหมาะสมออกไปชมนกน้ำหลากชนิดเรียนรู้วิถีประมงและชมทิวทัศน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตอุทยานนกน้ำคูขุดซึ่งเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งหากินสำคัญของนกน้ำประจำถิ่นและนกอพยพหลังขึ้นจากเรือคณะเดินทางต่อไปยังศูนย์เรียนรู้วิถีโหนดนาเลเพื่อสัมผัสความสัมพันธ์ของโหนดหรือตาลตโหนดนาหรือนาข้าวและเลหรือทะเลสาบผ่านเรื่องราวการดำรงชีวิตและภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากันกับทรัพยากรในท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมได้ลงมือทำน้ำตาลตโหนดผงชิมน้ำผึ้งตโหนดและเรียนรู้คุณค่าของตาลตโหนดซึ่งเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจแหล่งอาหารและส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์บนคาบสมุทรสถิงพระก่อนเดินทางไปยังหลาดดงตาลสวนเทพยาเพื่อรับประทานอาหารกลางวันเลือกชิมอาหารขนมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนตามรอยซิงกอราเมืองท่าแห่งป้อมปราการช่วงบ่ายคณะเดินทางเข้าสู่ชุมชนบ้านหัวเขาอำเภอสิงหนครเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของสิงกอราเมืองท่าโบราณที่เคยมีบทบาทสำคัญด้านการค้าการปกครองและการติดต่อกับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมจากนั้นคณะนั่งรถซาเล้งเที่ยวชุมชนบ้านหัวเขาเรียนรู้เรื่องราวของเมืองท่าสิงกอราชมแนวคูเมืองโบราณป้อมโบราณและพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนริมปากน้ำผ่านการเดินทางในรูปแบบเรียบง่ายเป็นกันเองและสอดคล้องกันกับบริบทของพื้นที่นอกจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วผู้ร่วมกิจกรรมยังได้จิบชาใบคลู่และเรียนรู้การทำไข่ครอบจากครอบครัวชาวประมงซึ่งสะท้อนการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารจากรุ่นสู่รุ่นกิจกรรมปิดท้ายด้วยการเดินทางไปยังท่าสองเลก่อนลงเรือล่องทะเลชมเกาะหนูเกาะแมวแสงสุดท้ายของวันรวมถึงทัศนียภาพของเมืองสงขลาปากน้ำและหัวเขาแดงจากมุมทะเลจากนั้นร่วมรับประทานอาหารเย็นตามวิถีคนสงขลาก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสร้างประโยชน์แก่ชุมชนตลอดการเดินทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้มีการพกกระบอกน้ำส่วนตัวและใช้จุดเติมน้ำตามเส้นทางเพื่อลดการใช้ขวดพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งสอดคล้องกันกับแนวคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและการเดินทางอย่างรับผิดชอบการเลือกใช้ที่พักในชุมชนรับประทานอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นใช้บริการเรือรถซาเล้งและเข้าร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านยังช่วยให้รายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของเรื่องราวและถ่ายทอดคุณค่าของบ้านเกิดด้วยตนเองตลอดระยะเวลา2วัน1คืนทางด้านนางสาวจิราวดีอ่อนวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาได้ร่วมเดินทางกับคณะอย่างใกล้ชิดพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการมัคคุเทศก์ชุมชนและผู้ร่วมทดสอบเส้นทางเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประเมินปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางให้มีความพร้อมสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวต่อไปกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแต่เป็นการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ธรรมชาติอาหาร

0: ภูมิปัญญาและน้ำใจของผู้คนรอบทะเลสาบสงขลาให้กลายเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายสร้างความภาคภูมิใจแก่เจ้าของพื้นที่และวางรากฐานให้จังหวัดสงขลาก้าวสู่การเป็นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมลักษณัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ฟังแล้วก็น่าไปตามรอยนะครับ
2: สองเป็นทริป2วัน1คืนใช่ไหมคะสรุปย่อมาให้จริงๆก็มีน่าสนใจหลายอย่างสงขลาก็เป็นเมืองน่าเที่ยวเหมือนกัน
1: ครับผมนะคะไปกันต่อที่ไหน
2: เลยนะคะ12:55 นไปกันที่จังหวัดตรังค่ะยินดีกับเยาวชนที่เกาะลิบงนะคะได้รับโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่นค่ะชื่อนางสาวณัฐฐาเก่งกาจหรือว่าน้องสมานะคะเป็นนักเรียนชั้นปีที่3สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนะคะน้องได้รับโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่นค่ะจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569นะคะก็น่าจะเป็นเยาวชนจากตำบลเกาะลิบงของกันตังเลยแล้วก็เป็นต้นแบบที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมสั่งสมผลงานรอบด้านอย่างต่อเนื่องนะคะผลงานน้องมีเยอะมากค่ะเป็นแกนนำจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะแล้วก็เรื่องของการนำนักศึกษาด้านประมงลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นแกนนำปลูกป่าชายเลนนอกจากงานจิตอาสาเรื่องของผลการเรียนก็มีผลการเรียนที่ระดับดีเลยนะคะมีทักษะความเป็นผู้นำสูงมีตำแหน่งประธานสภานักศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงระดับสากลเข้าโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการและก็วัฒนธรรมที่ประเทศลัตเวียแล้วก็คว้ารางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ประเภทบุคคลทั่วไปหัวข้อวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองการสำรวจหญ้าทะเลบริเวณเกาะลิบงในการประชุมวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่8ด้วยนะคะอันนี้ก็ชื่นชมยินดีด้วยนะคะโดยเฉพาะผลงานที่เกี่ยวกับท้องถิ่นที่น้องอยู่เกาะลิบงก็เป็นแหล่งหญ้าทะเลของพยูนอยู่แล้วนะคะ
1: นะครับไปที่ชุมพรกันหน่อยดีกว่านะฮะไปดูเรื่องของมังคุดกันหน่อยนะฮะทางพาณิชย์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาร่วมกับมณฑลทหารบกที่44นะฮะจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าเชื่อมโยงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเองเนี่ยนะครับได้ช่วยเหลือนะฮะโดยการให้มณฑลทหารบกที่44เนี่ยให้การสนับสนุนสั่งซื้อมังคุดจากกลุ่มเครือข่ายมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพรในจำนวน 2,000 กิโลกรัมนะครับจะได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถระบายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมาะสมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายเกษตรกรนั่นเองนะครับในเรื่องของมังคุดนะฮะนะครับ
2: ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีการประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลนะคะโดยนายจักริดฝั่งชลจิตค่ะรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลโครงการวิจัยการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลแบบบูรณาการในระดับจังหวัดนะคะกรณีศึกษาจังหวัดในพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนล่างแล้วก็พื้นที่ฝั่งอันดามันก็โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะจัดกันที่โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะให้ผู้ประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะได้บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
1: ครับ
2: ขอไปค่ะเนื่องจากว่าสุราษฎร์ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาตินะคะเดินเรือการประมงกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจึงมีส่วนสำคัญยิ่งนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะหากเกิดเหตุขึ้นมีความปลอดภัยคือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนต้องลาแล้วนะฮะ
2: คุณดีเจสายใต้ด้วยนะคะสงขลาบอกว่าสงขลาฝนตกทั้งวันอ๋อสงขลาตกช่วงนี้นะคะเอาละไปแล้วนะคะ
1: ครับ
2: พรุ่งนี้เจอกันได้ใหม่เที่ยงครึ่งวันนี้ดิฉันโรจนาบุญชูวงศ์ค่ะ
1: ผมจินตพัฒน์นะครับเราสองคนลาไปก่อนครับ
2: สวัสดี
1: สวัสดี

0: นี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลช่วยชีวิตได้แล้ว15รายพบเสียชีวิตเบื้องต้น3รายเร่งค้นหาอีก4ชีวิตความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลล่าสุดมีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายขณะที่4รายยังไม่ทราบชะตากรรมหลังเรือลำดังกล่าวมีลูกเรือทั้งหมด22คนและได้รับความช่วยเหลือขึ้นมาแล้ว15คนด้านกองทัพเรือระดมเรือตอน112พร้อมเฮลิคอปเตอร์เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ศูนย์ปฏิบัติการรับเรือภาคที่1ได้รับการประสานจากศูนย์ปฏิบัติการสอนชนภาคหนึ่งว่าเรือประมงสกาญจนาวารี888ประสบเหตุอับปางระยะประมาณ40ไมล์ทะเลจากยอดเขาแหลมปู่เจ้าข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าบนเรือมีลูกเรือทั้งหมด22คนหลังเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้15คนส่วนอีก7คนสูญหายขณะที่ตัวเรือได้อับปางลงสู่ทะเลหลังได้รับการประสานทัพเรือภาคที่1ระดมกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือทางนี้ยอดผู้เสียชีวิต3ราย1ใน3รายผู้เสียชีวิตคือนายวิชาญอายุ47ปีไตเรือซึ่งยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการค้นหาส่วนรายละเอียดตัวบุคคลและสาเหตุของการอับปางยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก4รายยังคงดำเนินต่อไปเปิดเอกสารกรมบัญชีกลางไฟเขียว THAI Passport ไม่ต้องเข้าข้อตกลงคุณธรรมปี2569นางสาวนิติยาพรอิ่มใจผู้อำนวยการกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันและการทุจริตกรมบัญชีกลางได้ออกเอกสารหนังสือราชการถึงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแจ้งผลการคัดเลือกโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมประจำปี2569จำนวน2โครงการเพื่อให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมความละเอียดแจ้งแล้วนั้นคณะอนุกรรมการได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่17ธันวาคม2568ไม่คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม2โครงการได้แก่โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport วงเงินงบประมาณ 1,650 ล้านบาทและโครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐงบประมาณ 1,296 ล้านบาทสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดจากกรณีที่นางการดีเหลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นสตง.เมื่อวันที่21กันยายนเพื่อชะลอการตรวจรับงานและเบิกจ่ายโครงการ THAI Passport เนื่องจากไม่ลงนามข้อตกลงคุณธรรมวันสัญญาเป็นโมฆะประเสริฐย้ำเพื่อไทยไม่ก้าวก่ายหากกล้าทำปรับบทบาทการเมืองหลังกระแสออกจากฝ่ายค้านยืนยันรัฐบาลมีความมั่นคงนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกระแสข่าวพรรคกล้าทำเตรียมออกจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าไม่ทราบในรายละเอียดเนื่องจากเป็นเรื่องภายในของพรรคกล้าทำโดยพรรคกล้าทำยังทำงานร่วมกับพรรคฝ่ายค้านในสภาที่ผ่านมามีการพูดคุยกับผู้นำฝ่ายค้านในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเรื่องนี้ต้องเคารพบทบาทและการตัดสินใจของพรรคกล้าทำเพราะเป็นเรื่องที่พรรคสามารถดำเนินการได้พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะไม่เข้าไปก้าวก่ายดำเนินกิจการดำเนินการภายในของพรรคกล้าทำส่วนเสถียรภาพของรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องดึงพรรคอื่นเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่นายประเสริฐระบุว่ารัฐบาลยังมีความมั่นคงอยู
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบททศีสิริกี

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดด

0: อีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเราจะเจอกันอย่างนี้เป็นประจำในทุกๆวันอังคารบ่ายโมงกว่าๆถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำนะครับโดยอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการแก้ปัญหาพืชน้ำท่วมดินที่เกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรอยากจะบำรุงพืชอยากจะให้ได้ผลผลิตดีผลผลิตมีคุณภาพแต่ว่าต้นทุนต่ำทำได้กับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับเพราะว่าเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลบนวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอทรัพย์ไพศาลในซอยอส.และตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดองไกลบ้านคุณนะครับแล้วก็ช่วงของเกษตรแก้จนนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจเจ้าของแบรนด์สินค้าอยากจะประชาสัมพันธ์ในรายการเกษตรแก้จนเกี่ยวกับสินค้าของท่านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับเราก็ยินดีเป็นสื่อกลางนะครับติดต่อประสานงานติดต่อขอลงโฆษณาได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์0776415567ในช่วงที่ผมจัดรายการก็ได้นะครับก็เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านหน่วยงานของท่านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางกันต่อไปนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ในช่วงของอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสนะครับไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันครับ
2: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายสบายสไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัส
3: ครับสวัสดีครับกับผมมนตรีบุญจรัสและทีมงานชมรมเกษตรป่าสัมพิษเราก็ได้กลับมาพบกันวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของช่วงหน้าฝนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับระบบรากของพืชทำให้ชื้นแฉะเน่านะครับเราจะมาดูว่าวิธีการดูแลแก้ไขปัญหานั้นทำอย่างไรนะครับนะวันนี้หัวข้อการแก้ปัญหาพืชน้ำท่วมนะฮะดินแฉะรากเน่ายืนต้นตายในช่วงฤดูฝนเมื่อเข้าสู่หน้าฝนก็มีปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในหลายๆอย่างหลายๆด้านนะครับทำให้ใบผลที่จะเปิดตาดอกก็มีปัญหาต้องคุมนะใบอ่อนเพราะว่าฝนตกก็มีนะใบอ่อนเกิดขึ้นนะครับมะนาวราคาถูกนะครับน้ำท่วมขังแฉะนะสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่อาจจะมีปัญหาน้ำท่วมไม้ค้ำไม้ล้อมไม้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็จึงเป็นที่มาว่าก็จะเอามาบอกกล่าวเล่าสู่ถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหานะครับนะหลายที่นะครับที่ผมเคยไปเป็นคอนซัลท์หรือเป็นที่ปรึกษานะครับและอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษนะเวลาช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับน้ำท่วมแน่นแข็งนะครับน้ำท่วมนี่ท่วมแล้วทำยังไงทำจะทำอย่างไรให้พื้นที่บริเวณน้ำท่วมนั้นนะครับอยู่รอดปลอดภัยบางคนนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเมืองโบราณอย่างเงี้ยนะครับอย่างสนามกอล์ฟนะไพร์เอิร์ธนะฮะหลายๆที่นะครับที่หรือชั้น7ของ The Emporium นะฮะซึ่งเป็นของแบงค์กรุงเทพนะครับเขาก็จะมีปัญหาเวลาดินที่ชื้นเปียกแฉะชื้นเปียกแฉะนี่นะน้ำที่

่วมโคนต้นท่วมระบบรากออกซิเจนก็จะเข้ามาไม่ได้ทั่วถึงไม่เพียงพอทำให้รากพืชขาดออกซิเจนนะครับต้นเมีย

็เป็นที่ชื่นชอบปรบปรานของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นศัตรูของโรคพืชนะครับสวัสดีคุณดีต่อใจสวัสดีคุณลินหูชงสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับขณะนี้77คนนะครับนะเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้ทำให้ดอกผลเนี่ยสามารถที่จะหลุดร่วงใบหล่นร่วงได้ง่ายใบเหลืองนะยืนต้นตายถ้ามีอาการหนักแล้วก็ดูแลแก้ไขปัญหาได้ไม่ทันการนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เบื้องต้นผมจะบอกให้ในสเต็ปแรกนะครับสมมติพื้นที่ที่เราปลูกหญ้านะท็อปหญ้าท็อปทรายปลูกหญ้าเขียวปลูกไม้เอาไม้ล้อมมาปลูกนะครับไม้ล้อมบางชนิดนี่ปลูกห่อตุ้มด้วยผ้ามุ้งเขียวแล้วไม่กรีดไม่แกะผ้ามุ้งเขียวนี่ยิ่งหนักไปใหญ่นะครับเพราะว่าห่อรากไม่สามารถที่จะแผ่กระจายขยายออกไปหากินได้ไกลนะครับถ้าเราเอาตุ้มเขียวหรือสแลนออกเนี่ยรากเขาจะแผ่ไปได้ยาวไกลแล้วบางทีก็ไปโผล่พ้นไปสู่พื้นที่ดอนนะรากก็ไม่ถูกน้ำท่วมต้องเข้าใจนะฮะพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับการจัดสวนการปลูกสนามหญ้าหรือในสวนผลไม้รากไม้มันไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่ราบเรียบเสมอกันนะแบบทุกที่ทุกทางมันก็จะมีเป็นแอ่งบ้างเป็นเนินบ้างเป็นเว้าบ้างแต่ถ้าต้นไม้ใหญ่ซื้อมาหลายหมื่นบาทมันอยู่ตรงน้ำท่วมถ้าท่านแก้ไม่เป็นเนี่ยนะครับบางทีบนผิวดินเนี่ยไม่มีน้ำท่วมนะครับอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์นะฮะนะลูกค้าหลายรายเนี่ยปล่อยให้ต้นไม้โดนน้ำท่วมใต้ผิวดินนะท่วมขังยิ่งเป็นดินถมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่เป็นดินถมเป็นดินเหนียวนะครับฝนตกน้ำท่วมขังเฉอะแฉะดินเป็นกรดนะครับปลูกอะไรก็ตายนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ว่างๆหรือนะฮะท่านที่รู้จักชมรมเกษตรปลอดสารพิษท่านสามารถมาปรึกษาฝ่ายวิชาการได้ว่าถ้าท่านปลูกมะม่วงมะนาวในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรแล้วต้นทำยังไงให้มันรอดมันโตเนี่ยอันนี้มาคุยกันแต่วันนี้เราจะคุยถึงประเด็นในเรื่องของฝนตกน้ำท่วมขังเฉอะแฉะนะฮะทำให้ไม้ต้องยืนต้นตายนะครับบางทีน้ำมันท่วมข้างบนนี่เรายังพอรู้พอทราบแต่ดินที่เหนียวแน่นดินมันอิ่มเอิบฉ่ำน้ำอยู่ด้านล่างนะต้นไม้ที่เป็นแล้วยิ่งเป็นไม้บอนไม้ล้อมเอามาปลูกนะการแก้ปัญหาตรงนี้อันสเต็ปแรกเลยนะครับท่านต้องขุดนะรัศมีใต้ส่งพุ่มจุดใดจุดหนึ่งขุดลึกลงไปสัก50เซนหรือ80หรือ100เซนนะครับเพื่อพื้นที่ของรากนั้นมีน้ำท่านขุดเป็นกว้าง50ยาว50ลึก1เมตรหรือ50เซนนะครับเวลาท่านขุดหลุมในพื้นที่ช่วงหน้าฝนเนี่ยนะท่านจะรู้ได้เลยว่าเขามีปัญหาในการหายใจไม่ออกเนี่ยนะครับใบเขาจะเริ่มสลดเหี่ยวเหลืองนะครับในช่วงที่ฝนตกใหม่ๆนี้ไม่ใช่เพราะโรคนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะขาดออกซิเจนออกซิเจนมีไม่เพียงพอนะก็จะมีปัญหานี้ฝนตกเพียงแค่1สัปดาห์2สัปดาห์โรคจะมาลากเน่าคนเน่าทันทีเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่แน่นอนแต่การขุดหลุมสวัสดีคุณสุรศักดิ์คุณวิชุวรรณนะครับสวัสดีคุณอำนาจต่างทองคำสวัสดีทุกท่านนะครับแต่การขุดหลุมเนี่ยมันจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์เป็นตัวบ่งชี้ว่าน้ำมันมีอยู่ในระดับผิวดินด้านล่างเนี่ยน้ำใต้ดินเนี่ยมันมีระดับเท่าไหร่นะครับไอ้หลุมตรงนี้แหละถ้าท่านจะให้ต้นไม้ที่อุตส่าห์ล้อมมาปลูกซื้อมาปลูกต้นละเป็นหมื่นสองสามหมื่นเนี่ยนะฮะอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยต้องขุดหลุมตรงนี้เพราะถ้าท่านอยู่บนผิวแล้วยิ่งปลูกหญ้าไว้ให้บนนี้ท่านรู้ว่าเฮ้ยมันอยู่เป็นสุขสบายดีนะครับไม่ใช่นะฮะข้างล่างโดยเฉพาะถ้าเป็นแอ่งกระทะด้วยแล้วเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับขุดหลุมแบบนี้แล้วต้องใช้

0: นะถังน้ำวิทย์ถ้าน้ำมันท่วมเสมอกับต้องมีพื้นที่อย่างน้อยให้เขามีอากาศหายใจสัก50 เซนเพราะนั้นระดับน้ำถ้ามันเต็มหลุมเมื่อไหร่เราต้องวิทย์ออกไปไกลๆหรือใช้สมอร์ฟหรือไดโวดูดออกไปถ้าท่านต้องการให้ต้นไม้รอดอันนี้คือการแก้แบบประสบการณ์จริงๆนะครับคือคุณต้องดูดน้ำใต้ดินตรงนั้นซึ่งมันทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งมันก็จะหลอมรวมน้ำจากทุกที่ใต้ดินเนี่ยมันอยู่ตรงโคนต้นเรานะครับเราต้องมันเอาถังน้ำจ้วงตักในหลุมที่อยู่ใต้โคนต้นแล้วมันเริ่มมีอาการชำรุดซุดโทรมและจะตายนะฮะนี่คือสเต็ปแรกเลยที่หลายคนไม่รู้ว่ามันมีน้ำซึมอยู่ใต้ผิวดินแล้วท่วมระบบรากของพืชไม่ว่าจะเป็นมะม่วงรองกองมังคุดแคนาปะดู่ป่าปะดู่บ้านนะครับต้นน้ำเต้านะฮะ อีกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ด้วยนี่สิ่งที่มันเป็นประสบการณ์จริงๆนะฮะหลังจากนั้นนี้นะครับหลังจากที่น้ำท่วมฝนแฉะเราดูแลไม่ให้น้ำท่วมรากพืชได้แล้วนี่นะครับตรงนี้แหละต้องมาดูแล้วนะครับอย่าให้เด็กไปเดินเล่นรอบโคนต้นใต้ทรงพุ่มและต้องเตรียมใส่กองทัพจุลินทรีย์ลงไปนะเพราะว่าหลังจากเปียกแฉะแล้วเนี่ยต้นอ่อนแอโรคโฉกกาดที่มากับน้ำเขาจะมาหลังจากนี้ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับตรงนี้แหละฮะต้องทำให้เขามีทหารมีตำรวจได้ปกป้องก็คือใส่พวกไตรโคเดอร์มาใส่พวกบาซิลัสซัตูริสสายพันธุ์ที่มันป้องกันโรคและศัตรูพืชได้นะครับนี่คือการดูแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดินแฉะนะหรือจะท็อปดินเป็นเนินโคกขึ้นมานะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่การท็อปเนินโคกก็อาจจะช่วยทำลดความเข้มข้นของความเปียกแฉะให้มันชุ่มชื้นลงแต่ในระดับของรากพืชถ้าไม่ขุดหลุมเป็นตัวบ่งชี้อยู่เราก็จะไม่ทราบได้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมนี่ถือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นพืชนั้นล้มหายตายจากได้อย่างยั่งยืนนะครับนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะครับเราเอามาบอกกล่าวเล่าสู่นะครับให้เพื่อนได้รับรู้เป็นเทคนิคนะสิ่งละอันพันละน้อยนะครับเอาให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันนะฮะก็วันนี้คงจะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลแก้ปัญหาพืชที่น้ำท่วมขังเฉอะแฉะนะฮะในระบบนี้เพื่อนๆสามารถที่จะดูติดตามนะครับรายการสบายๆ สไตล์มนตรีทางไทยกรีนาโกร YouTube Channel นะครับหรือชมรมเกษตรปลอดสารพิษเข้า YouTube ก็ดูหรือนะสอบถามฝ่ายวิชาการ02-986-1680-2ได้นะครับแล้วก็ LINE Official ID LINE คือ @thaigreenagro ต้องการค้นคว้าข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยไร้สารพิษให้เข้าไปในเว็บไซต์ thaigreenagro.com นะครับวันนี้ผมคงรบกวนเวลาเพื่อนๆ เพียงเท่านี้นะครับผมมนตรีบุญจลัดและทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษขออนุญาตลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายสบายสไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัตเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

0: พระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
0: อยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มานานกว่า50ปี Honda Yamaha Suzuki Ryuga NKT Kiwi PGX สดผ่อนไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำขับฟรี1เดือนของแถมพิเศษทุกเดือน สมาชิกบัตรอีออนรับเงื่อนไขพิเศษสุดๆจำหน่ายอะไหล่แท้ศูนย์บริการด้านมาตรฐานรับจำนำเล่มทะเบียนทำพรบ.ต่อทะเบียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหรียญทองก็จะอยู่ใกล้ๆคุณดาวน้อยผ่อนสบายๆบริการหลังการขายดีเยี่ยมต้องที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านโทร0775411661และ0775419990
2: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: ครับในช่วงของเกษตรแก้จนนะครับได้ฟังเรื่องราวดีๆจากอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสไปในช่วงที่แล้วนะครับมาหนึ่งในช่วงนี้นะครับมีข่าวเกี่ยวกับแวดวงของการเกษตรมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับโดยเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานายจิรศักดิ์แสงหอยนะครับท่านปลัดจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรในระดับจังหวัดนะครับของจังหวัดชุมพรนะครับโดยเป็นการประชุมครั้งที่5ในปี2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรศาลากลางชั้น3นะครับที่ประชุมเนี่ยรับทราบสถานการณ์ด้านการผลิตผลไม้จังหวัดชุมพรช่วงปี2569และข้อมูลเอกภาพผลไม้ภาคใต้ปี2569ครั้งที่3ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรนะครับร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8จังหวัดนครจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหน่วยงานภาคีเกษตรกรผู้นำและเกษตรกรเจ้าของแปลงพยากรทั้ง8อำเภอนะครับได้ร่วมกันประเมินสถานการณ์การผลิตการออกดอกติดผลและการกระจายผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรรวมทั้งรับทราบผลการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569ของจังหวัดชุมพรระหว่างวันที่2ถึง9กันยายนที่ผ่านมามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการรวม304รายประกอบไปด้วยเกษตรกรผู้จำหน่ายมะพร้าวผลแก่266รายเกษตรกรผู้จำหน่ายเนื้อมะพร้าวแห้ง17รายผู้รวบรวมเนื้อมะพร้าวแห้ง3รายและผู้รับซื้อมะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวแห้งจำนวน18รายนะครับนอกจากนี้แล้วที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการและให้ความเห็นชอบการจัดสรรปริมาณพร้อมพิจารณากำหนดวันเปิดจุดซื้อขายและจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดซื้อขายมะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวแห้งตลอดจนพิจารณาการขยายระยะเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการและแนวทางดำเนินงานภายหลังการรับสมัครนะครับเพื่อที่จะให้การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรการดูดซับผลผลิตและการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพรเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนี่คือข่าวในแวดวงของการเกษตรนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเก็บเงินเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ครับ

ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: ุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกรรม

ไรอ้อยคอยรักนะครับเป็นเพลงของคุณหนูมิเตอร์นะครับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันในช่วงของเกษตรแก้จนเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรที่นำมาฝาก

ณผู้ฟังกันตรงนี้นะครับขอบคุณไปถึงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราดพระรามเดินดงด้วยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะลดต้นทุนแต่ว่าเพิ่มผลผลิตนะครับแนะนำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราดพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลจำหน่ายมากว่า20ปีเป็นประกันมั่นใจในคุณภาพได้เลยนะครับวันนี้หาซื้อกันได้ตามร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณหรือว่าที่โกดังสสัพไพศาลในซอยอสนะครับหรือว่าจะเป็นที่ร้านสสัพไพศาลตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรก็มีจำหน่ายเช่นกันนะครับเอาละครับในช่วงนี้ยังมีเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงของเกษตรแก้จนช่วงนี้ครับ

นอนกอดฉันฟันถึงคนอื่นเสียงร้องของเดียดารินนะครับเพลงเพราะในช่วงของเกษตรแก้จนวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเน้นย้ำกันนะครับสำหรับเจ้าของกิจการเจ้าของแบรนด์เจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับสนใจจะลองโฆษณาในช่วงของเกษตรแก้จนนะครับก็จะออกอากาศเป็นประจำในทุกๆวันอังคารบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่นะครับลงทุนครั้งเดียวได้2เท่านะฮะออกอากาศ2ความถี่เลยนะครับที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับก็สามารถนะครับ

ใครที่สนใจจะลงโฆษณาสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ077โทรศัพท์บ้านนะโทรศัพท์ห้องส่งนี่แหละนะครับโทรมาที่ห้องส่งที่077641567ได้เลยนะครับผมก็รับสายแล้วก็จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับท่านมีงบประมาณเท่าไหร่อยากจะประชาสัมพันธ์อะไรเนี่ยนะครับเราก็จะแนะนำให้ท่านได้ทราบเพื่อที่จะเป็นแนวทางเดียวกันนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านหน่วยงานของท่านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางกันนั่นเองนะครับเอาละช่วงของเกษตรแก้จนวันนี้เวลาหมดขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพี่โอนฤมลยังมีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันต่อนะครับส่วนผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายสามโมง

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสีหศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวทีอังกา81ดันประเด็นสิทธิภาพสิทธิมนุษยชนนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุม

0: สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรืออังกา81สมัยสามัญครั้งที่81ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะมีเรื่องใดนำไปพูดคุยในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการทำอย่างไรให้ UN มีความมั่นคงแข็งแรงและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้รวมถึงการพูดถึงประเด็นที่ประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนที่มีประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องดูเรื่องความสัมพันธ์และคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยส่วนประเด็นเรื่องผ้าไทยที่กระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงข่าวนายสีหศักดิ์กล่าวว่าประเทศไทยมีรากฐานและประวัติยาวนานมีเอกลักษณ์การที่กัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมศาลอาญาตัดสินประหารแอมไซยาไนด์คดีที่8ลวงฆ่าจุ๋มจันทรัตน์ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีที่แอมไซยาไนด์วางยาคดีที่8ที่พนักงานอัยการคดีอาญาเป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์รังสิอุทาภรณ์หรือแอมไซยาไนด์อายุ39ปีเป็นจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกรณีเมื่อวันที่15สิงหาคม2565นางจันทรัตน์วงไกรศิลป์หรือจุ๋มเสียชีวิตขณะอายุ43ปีได้ออกไปพบกับจำเลยที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใกล้บ้านในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อกลับมาถึงบ้านสามีพบว่าเธอนอนแน่นิ่งไปจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาผู้ตายมีความเชื่อมโยงกับจำเลยในลักษณะการร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้โดยได้โอนเงินร่วมทุนให้จำเลยจำนวน 70,000 บาทและจำเลยได้ยืมเงินส่วนตัวแต่แยกต่างหากอีก 26,800 บาทศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อวันที่9สิงหาคม2565จำเลยได้สั่งซื้อสารไซยาไนด์มา1กระปุกต่อมานัดผู้เสียชีวิตให้มาเจอเพื่อคืนเงินที่ได้ร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้ที่ปั๊มน้ำมันในจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นสามีผู้ตายกลับมาพบภรรยานอนหมดสติที่บ้านพักจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำเสียชีวิตในเวลาต่อมาแพทย์พบค่ากรดสูงในตับอาการของผู้ตายทำให้ร่างกายขาดสารออกซิเจนมีผลต่อหัวใจและสมองเชื่อว่านางจันทรัตน์ได้รับสารพิษไซยาไนด์จำนวนมากพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนลงโทษประหารชีวิตและให้จำเลยชำระเงิน 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีนับแต่วันที่15สิงหาคม2565เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้องนายชายาคุ้มอ่ำทนายความจำเลยเปิดเผยว่าจากนี้จะอุทธรณ์คดีต่อไปสำหรับคดีแอมไซยาไนด์มีคำพิพากษาไปแล้วทั้งหมด8คดีศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิต3คดีจำคุกตลอดชีวิต2คดีและยกฟ้อง3คดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24

0: ชั่วโมง
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะช่วงเวลาของรายการสุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันค่ะในช่วงนี้นะคะโอ้นรมนค่ะวันนี้วันอะไรเอ่ยคุณผู้ฟังวันอังคารค่ะอังคารที่22กันยายน2569นะคะเอาที่บายใจเอาที่สบายใจกันได้เลยนะเพลงนี้ค่ะของพี่บ่าววีนะวันก่อนมาหลังสวนใช่ไหมคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไปหลายๆพื้นที่ของภาคใต้ยังคงได้รับการตอบรับนะคะจากผู้ที่ชื่นชอบนี่เยอะแยะมากมายค่ะพี่บ่าววีนะคะใจดีด้วยเอาละค่ะคุณผู้ฟังบ่ายๆแบบนี้นะคะมาเติมเต็มแล้วก็ให้กำลังใจค่ะกับงานเพลงเพราะๆนะคะที่คุณแนะนำกันเข้ามาค่ะจังหวะช้าบ้างเร็วบ้างสนุกสนานกันบ้างแต่จริงๆแล้วอยากจะให้คุณได้เลือกงานเพลงสนุกๆกันสักหน่อยนะจะได้ไม่ง่วงจะได้ไม่หาวจะได้ไม่นอนกันนะคุณผู้ฟังยังไงอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับเพลงที่แนะนำมานะคะมา2สายละอ่ะก็เอาเป็นว่ามีเพลงนี้ค่ะจักโกจักโกต้องพูดแบบไม่ชัดด้วยนะเพลงนี้เนี่ยแล้วก็มีอีกเพลงนึงคือใจอ่อนแม็กมาคนมากันแบบคนละแนวเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวไปเลือกเพลงนี้ให้ฟังกันก่อนละกันนะคะจับโกจะโกดีเจต้องพูดไม่ชัดด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะก็เป็นแนวเพลงน่ารักน่ารักนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเพลงนี้เดี๋ยวค้นหาก่อนขอมาเมื่อวานค่ะแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้ฟังนะคะก็เลยขอมาใหม่วันนี้เดี๋ยวค้นหาดูก่อนนะคะยังไม่เจอเลยค่ะสำหรับเพลงนี้เพราะมันไม่ได้เป็นเพลงใหม่สักเท่าไหร่ไงเพลงค่อนข้างจะนานมากๆแล้วไหมคะเพลงนี้นะอ่ะเดี๋ยวดูในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่มานะคะจะโกจะโกนี่ต้องพิมพ์ให้มันถูกต้องของเขาด้วยนะคะไม่งั้นเพลงก็ไม่มาอีกค่ะคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะเวลาจะพิมพ์กับเวลาจะออกเสียงเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะออกเสียงได้แต่บางทีพิมพ์อะพิมพ์ผิดนะคะพิมพ์ผิดอีกก็เพลงก็ไม่มาอีกนะคะ หลายปัญหาเหมือนกันคุณผู้ฟังภาษาไทยของเรานะคะใครอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำมาค่ะคุณผู้ฟัง077641567นะคะ077641567ค่ะเดี๋ยวถ้าหาไม่เจอนี่ต้องไปค้นเพลงอื่นนะคะให้ฟังกันก่อนละมั้งนะคะปกติเนี่ยก็เวลาพิมพ์ก็จะหาไม่ยากนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยทำไมมันหายากก็ไม่รู้เหมือนกันนะจากโกะจากโกะมาแล้วค่ะเพลงนี้ไปเดี๋ยวไปฟังกันก่อนละกันนะคะ
1: ฟ้าคือฟ้ามาก็โตเดียวก็โตเดียวก็โต
2: ไม่ใช่ฟ้าครึมครึมฝนมันก็ตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตก
1: อ๋อขจาละฟ้าคือฝนมาก็โตเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โต
2: แม่สอนอย่างจริงเอาโตก็โต

0: อร่อยจริงๆเลยนะ
1: อร่อยจริงๆเลยนะสำหรับเพลงนี้จับกบนะคะจับกบนั่นเองค่ะอ่ะไปค่ะผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้คุณขอมาเราจัดให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะ
2: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcard Radio Network
1: เอาละค่ะคุณนฟางมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วค่ะสายแรกรายงานตัวเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณ
1: หนูมาแล้วพี่อีทสวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงบ้างคะชุมพร
1: ค่ะมีฝนลงมาบ้างนิดหน่อยค่ะ
3: เหมือนกันเลยค่ะเมื่อตะกี้ลงมาตักหน่อยนึง
1: ค่ะนะช่วงนี้ก็ยังมีฝนกันอยู่บ้างแต่ว่าน่าจะลดน้อยลงค่ะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะแล้วเก็บมังคุด
3: โอ้โหร้อนมากเลยค่ะคุณโอ
1: ใช่แล้วเก็บมังคุดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
3: ยังค่ะยังไม่หมดดีใกล้จะใกล้แล้วค่ะคุณโอใกล้จะหมดแล้ว
1: ค่ะมีเสียงขอร้องมาว่าใครจะไปช่วยแถวแหลมทรายเก็บบ้างบ้านพี่อิดรักขาวเก็บไม่ทันแล้วเก็บไม่ทันแล้วดำหมดแล้วร่วงหมดแล้ว
3: โอ้โ
1: อเสียดายเนาะ
3: จ
1: ้
3: า
1: ค่ะอ่ะวันนี้เอาเพลงอะไรดีคะ
3: เป็นไรดีคะวันนี้ของคุณไม้เป็นคนขอหรือยังคะ
1: ของคุณไม้มีศิลปินหน้าตู้ค่ะ
3: อ๋อคงมีคนขอแล้วของคุณมนแคนนะคะ
1: คุณมนแคนเอาเพลงอะไรคะ
3: เพลงอะไรดีคะคุณโอพี่จำชื่อเพลงไม่ได้ค่ะของคุณมนแคนเพลงที่อะไรนะที่ว่าเป็นจิ๊กซอว
1: ์ตั
3: วสุดท้ายอะไรนะ
1: อะไรนะ นึกไม่ออกเหมือนกันเพลงเขาเยอะมาก
3: คะ
1: ว่าเพลงเขาเยอะมากนะคะ
3: เยอะมาก
1: ค่ะเอาร้อง
3: มาค่ะแล้วแต่คุณโอจัดให้ดีกว่าของคุณมนแคน
1: เอามนแคนเพลงอะไรก็ได้นะเดี๋ยวเลือกให้ค่ะ
3: เพลงอะไรก็ได้มาไม่ต้องเสียงทุกสายเลยนะคะ
1: โอเคค่ะ
3: ด้วยแล้วก็ทั้งน้องแป้นน้องอีทอะค่ะคุณหนุ่มทุกคนเลยค่ะที่ฟังอยู่แล้วก็ขอเพลงพี่อีทแล้วก็ดีเจด้วยค่ะ
1: จ้าขอบคุณนะคะ
3: การ เ
1: รีย
3: นสุขภาพนะคะ
1: เช่นก
3: ัน
1: ค่ะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะไปค่ะคุณผู้ฟังสายแรกของเราไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวใครเลือกเพลงให้พี่อีทพรรณรายได้ก็ช่วยเลือกกันมาหน่อยนะคะมาค่ะสายที่2ของเราสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับน้องโอครับ
1: อ้าววันนี้มาแล้วตาแดงตาแดง
4: มาแล้วผมของแท้ครับ
1: พี่แดงคนใหม่เรียกตาเรียกตาหรือว่าเรียกลุงเดีย
4: ก็เรียกอาหลวงก็ได้คือพ่อลุงหลวงก็ได้ครับ
1: อ๋อพ่อลุงหลวงเหรอนึกว่าเรียกพี่ได้ไหมอืมอ่ะพี่แดง
4: ก็ยังไหวครับ
1: อ๋อเรียกพี่ก็ยังได้เนาะ
4: ยังไหวครับ
1: อ่ะโอเคจ้า
4: เอาวันนี้เอาเพลงใหม่เอี่ยมเลยครับคิดถึงมากเกินครับ
1: แหมใหม่เอี่ยมเลยนะเนี่ย
4: อะไรของเอกชัยครับ
1: คิดถึงบ้านเกิดของคุณเอกชัยค่ะ
4: ครับนั่นแหละสาวหมีด้วยผู้ช่วยเขาด้วย
1: จ้า
4: แล้วเขานัดตรงโก
1: จ้า
4: แล้วคุณหมู่สองอะไรก็ให้ทั้งหมดทั้งเพลงดีกว่าครับ
1: เอารวมเมา
4: แล้วให้เมาไปเลยครับเมาทั้งเพลงทั้งก้าครับ
1: จ้าโอเคจัดไปค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเอาไปแล้วสายที่สองนะคะตามต่อมาด้วยสายที่3ของเราค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะรายงานตัวเลยจ้า
5: ภรรยาไปแล้วค่ะ
1: หนุ่มไม่ใช่หนุ่มสาวหมู่5นาพญานะคะวันนี้ฝนตกหรือยังอ่ะ
5: ไม่ตกเลยค
1: ่
5: ะ
1: ไม่ตกเลยเนาะบางที่ก็ได้รับละอองฝนมานิดหน่อยอืม
5: ค่ะไม่มี
1: ไม่มีเลยนะอามาค่ะวันนี้ฟังเพลงอะไรดีจ้า
5: ละหมาดอารมณ
1: ์
5: ของม
1: าร ี
5: คน
1: ห
5: น้าค่ะ
1: ละหมาดอารมณ์โอเค
5: มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะ
1: จ้าได้เลยค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะไปแล้วสายที่3ของเราเนี่ยค่ะตามต่อมาเลยค่ะคุณผู้ฟังสายที่4นะคะจะมีใครช่วยเลือกเพลงของคุณมนแคนมั้ยเนี่ยสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
1: มาค่ะวันนี้มาทันหน้ามาอย่างเขาด้วยนะ
6: นั่นแหละว่าตอนเช้าดีเจที่ไม่อยู่นี่ขึ้น

0: แคนมาแล้วว่าจะไม่มาแล้วนี
1: ่ว่าจะไม่มาแล้วดีเจมีภารกิจค่ะเดินทางไปประชุมสุราษฎร์นะคะแล้วก็เดินทางต่อไประนองด้วยโอ้โหภารกิจแน่นเลยค่ะอ่ะ
0: เพลงเดิมนะ
1: เอาเพลงเดิมคือใจอ่อนนะคะ
0: คร
1: ับ ใจอ่อนนี่ของคุณฝนธนสุนทรหรือฉบับของใครอะคะ
0: ของคนนั้น
1: เอาคุณฝนธนสุนทรนะ
0: จะเอาแม่พองแต่นักแล้ว
1: ใช่เดี๋ยวหลับกันหมดบายบายแบบนี
0: ้ใหญ่อิทธิ์ขนาดไรแล้วก็อิทธิ์เล็บใหญ่ไม่ไหวระวังหวังกุศลเยอะๆนะ
1: ครับใช่ค่ะเยอะแล้วนี่เก็บไม่ทันแล้วไปช่วยหน่อยตา
0: ไม่ขึ้นรถไม่อ่านคุ้นแล้วแล้วกันจะต้นโอบไม่รถบันแล้วไม่ไหว
1: ต้นมังคุดร้อยปีมังคุดแหลมทราย
0: คนโตไม่เจอทันนี
1: ่โอ้โหจะไหวเหรอ
0: ไม่ไหวไม่เจอปี6-7ปีก็เป็นแล้วไอ
1: ้6-7ปีได้กินลูก
0: ครับ
1: จ้ะ
0: ครับมาเนี่ยบ่าวแดงได้ก็หายเมื่อแต่เอาให้ปลานั่นกันว่าปลา
1: ปลาไหนแล้วอ่ะ
0: ไม่เหรอตรงโ
1: ป๊ะพี่นัทพี่นัท
0: แล้วก็คนมัวกันเหมือนยกฟังได้ยานมันแหละ
1: จ้าโอเคค่ะ
0: คร
1: ับ สวัสดีค่ะมาหลังไมค์ไปแล้วนะคะพอรู้ว่าดีเจจะไม่อยู่วันนี้รีบโทรมาก่อนหน้าไมค์นะคะตามต่อมาด้วยสายสุดท้ายของเราละสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ส้มกับท
1: ิ
2: วค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ส้มช่วงนี้โทรติดหน้าไมค์บ่อยๆนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โชคดีโชคดีสายไม่แน่น
2: ค่ะโชคดี
1: ค่ะหรือว่าโทร
2: ขอเพลงอกอุ่น
1: อกอุ่น
2: ค่ะของยอดรัก
1: ของคุณยอดรักนะคะแหมตกใจนึกว่าจะของคุณสังทองสีใสเนี่ย เอาของคุณยอดรักทอเนาะ
2: ค่ะ
1: จ้ะ
2: โอ
1: เคได้เลยค่ะ
2: มอบ
1: ให
2: ้ทุกคนและทุกเสียงทุกสายแล้วก็มอบให้น้องโอด้วยนะ
1: จ้ะได้เลยค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะขอบคุณมากค
1: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังครบนะคะทั้งหมด5สายของเราค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะคุณขอมาเราจัดให
3: ้ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network

0: จังหวะงานเพลงสนุกๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้นะคะจะได้รู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยกันมาสักหน่อยนึงยามบ่ายๆแบบนี้คึกคักคึกคักกันหน่อยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อมีเรื่องราวข่าวสารสาระต่างๆนะคะมารายงานมาพูดคุยกันด้วยยังไงรอติดตามนะคะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: เฮ้เมื่อวานเป็นอะไรทำไมดูไม่ค่อยสบายเลย
4: เมื่อวานกินอาหารไม่สะอาดมาเลยปวดท้องและท้องเสีย
3: คราวหน้าต้องระวังนะเลือกกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ล้างมือก่อนกินและหลีกเลี่ยงอาหารที่วางทิ้งไว้นาน
4: จริงด้วยเรื่องเล็กๆที่เราทำได้ทุกวันช่วยป้องกันอาหารเป็นพิษได
3: ้กินร้อนช้อนกลาง

0: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: M-Cod Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-Cod Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอนฤมล

2เพลงต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะได้ฟังกันแบบจุอกจุใจนะน่าจะชื่นชอบเพราะว่าเป็นเพลงที่คุณขอมาเราจัดให้นะคะคุณผู้ฟังก็สายหน้าไมค์ครบหรือยังคะสำหรับเพลงก่อนหน้านี้ละหมาดอารมณ์นะคะสาวสวยหมู่5นาพยาพี่หนุ่มหมู่2ขันเงินใจอ่อนค่ะแล้วก็พี่ส้มนะคะอกอุ่นของคุณยอดรักก็จะเหลืออีกหนึ่งเพลงที่ยังค้างกันอยู่แล้วก็ศิลปินหน้าตู้นะอ้อท่าชนะนะคะอย่าลืมกรุงชิงพี่แป้นแหลมทรายค่ะแล้วก็ป้าเล็กผัดไทยแหมให้ป้าแดงโทรมาขอเพลงเพราะพี่รักจริงนะชื่อเพลงนี้นะเพราะพี่รักจริงค่ะไม่ได้รักเล่นเล่นไม่ได้รักหยอกหยอกนะเขารักจริงค่ะเพลงนี้ดังมากเนาะคนแต่งเพลงเนี่ยก็ถือว่ามีความสามารถจริงๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะก็เดี๋ยวยังไงรอนะคะรอติดตามค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวของงานเพลงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องเลือกเพลงนี้ให้ฟังก่อนค่ะเพราะว่าตามลำดับก็คืออกอุ่นนะคะอกอุ่นในฉบับของคุณยอดรักสลักใจค่ะอ่ะเดี๋ยวเพลงนี้ยังไม่มาดังนั้นเดี๋ยวไปลำดับนี้ก่อนศิลปินหน้าตู้นะคะศิลปินหน้าตู้ค่ะเพลงนี้

0: าล่ะค่ะ2เพลงต่อเนื่องฟังกันแบบจุอกจุใจนะคะคุณผู้ฟังอกอุ่นค่ะเพลงที่เพิ่งจะจบไปคุณยอดรักสลักใจนะคะแล้วก็มาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวของนานาสารพันสาระนะคะอ่ะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าหลายๆคนนะคะที่ได้ไทยช่วยไทย60-40อาจจะทราบข่าวกันบ้างแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงนี้เลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะไทยช่วยไทย plus ค่ะต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยทุกคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็คือจะหมดสิทธิ์ใช่ไหมคะเดือนละพันเราได้4เดือนที่ผ่านมานะแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลค่ะเขาเพิ่มนะคะเพิ่มสิทธิ์อีก 1,000 บาทนะคะแล้วนะคะคือรัฐบาลเนี่ยเขาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะแจกเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนก็คือเดือนหน้าค่ะตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะคะหลายคนสงสัยค่ะว่าจะมีการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plusอีกหรือเปล่านะคะอันนี้ล่าสุดข้อมูลจากนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุนะคะว่าคนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60-40หากต้องการขอรับสิทธิ์ 1,000 บาทสามารถเปิดแอปเป๋าตังค์แล้วก็กดปุ่มตกลงเพื่อใช้สิทธิ์ต่อได้เลยไม่นับเป็นการลงทะเบียนใหม่นะคะส่วนใคร

0: านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในปี2569จะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้อย่างไรนะคะอันนี้คนที่ไม่ผ่านนะคะคนที่ไม่ผ่านการอุทธรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังเนี่ยเขานำรายชื่อขึ้นไปในระบบแอปเป๋าตังค์โดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นคนที่ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี69ก็สามารถกดปุ่มตกลง 1,000 บาทในแอปเป๋าตังค์ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะโดยปุ่มนะคะปุ่มกดนะจะเปิดให้กดปุ่มตกลงรับ 1,000 บาทนะคะวันที่1ตุลาคมค่ะคุณผู้ฟังนะกระทรวงการคลังแจ้งว่าให้กดปุ่มรับสิทธิ์ 1,000 บาทตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้นะคะอ้าวแจ้งให้ทราบกันโดยทั่วหน้าเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะนี่คือเรื่องราวข่าวสารสาระดีเลยใช่ไหมคะเพราะว่าหลายๆคนนี่อยากจะให้มีต่อไปเรื่อยๆยาวๆนานๆใช่ไหม 1,000 บาทเนี่ยใช้2เดือนนะก็บริหารจัดการกันค่ะแต่ว่าคงจะช่วยเรื่องของค่าครองชีพกับพี่น้องประชาชนกันได้อยู่พอสมควรนะไม่มากนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: นานาสารพันสาระ
0: นานาสารพันสาระจบกันไปเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ไปดูกันหน่อยว่าเพลงไหนที่ยังค้างกันอยู่บ้างอย่าลืมกรุงชิงแล้วก็เพราะพี่รักจริงนะคะพอดีว่าหาเพลงนี้ไว้ก่อนแล้วพี่แป้นอย่าน้อยใจนะโอกำลังจะไปค้นหาอย่าลืมกรุงชิงก็เดี๋ยวส่งท้ายกันไปเลยแล้วกันคุณผู้ฟัง2เพลงในช่วงนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังให้กำลังใจกันไม่รู้แฟนๆรายการหนีไปเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่แข่งกับเกาหลีใช่ไหมวันนี้ชิงเหรียญทองแดงนะคะเอเชียนเกม2026วันนี้แฟนๆรายการก็มีความสุขนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะกับดีเจโอค่ะน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะคะสำหรับโอนฤมลค่ะช่วงนี้ลาคุณฟังกันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณสตมช.ออกประกาศเพิ่มเติมเตือน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังน้ำท่วม 22-27 กันยายนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสตมช.ออกประกาศเรื่องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกช่วงวันที่ 22-27 กันยายน 2569 เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนปัจจัยดังกล่าวทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง8จังหวัดได้แก่นครนายกบริเวณอำเภอปากพลีบ้านนาอำเภอเมืองนครนายกปราจีนบุรีบริเวณอำเภอเมืองปราจีนบุรีนาดีกบิลบุรีและประจันตคามสระแก้วบริเวณอำเภอเมืองสระแก้ว

0: และวัฒนานครจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอสนามชัยเขตและท่าตะเกียบส่วนชลบุรีเฝ้าระวังอำเภอบ่อทองศรีราชาบางละมุงหนองใหญ่และสัตหีบระยองบริเวณอำเภอเมืองระยองเขาชะเมาและบ้านค่ายจันทบุรีบริเวณอำเภอมะขามท่าใหม่แก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุ่งและเขาขี้ชะกูดและตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดเขาสมิงคลองใหญ่และบ่อไร่นอกจากนี้ให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันรวมถึงน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วและแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีสทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงและพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำรุธพงศ์ปัดตั้งปิยะนั่งอธิบดีเดสไอตอบแทนคดีวสวยันพิจารณาตามผลงานความเหมาะสมพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงมติคณะรัฐมนตรียกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมโดยระบุว่าการย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่า41หรือเทียบเท่าปลัดกระทรวงถือเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือคดีหัวสว.ตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยแต่อย่างใดเนื่องจากพันตำรวจตรียุทธนาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI มาแล้วประมาณ1ปี8เดือนซึ่งตามสถิติของอธิบดี DSI ทั้ง15คนที่ผ่านมาจะดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 1-2 ปีการยกย้ายในครั้งนี้จึงเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและวงรอบการบริหารราชการปกติสำหรับกรณีที่มีข้อสังเกตเรื่องการตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI แทนและถูกเชื่อมโยงเรื่องภาพการเคารพในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงข้อครหาเรื่องการล้างบางขั้วเดิมใน DSI นั้นยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตอบแทนคดีหัวสวหรือเรื่องขั้วอำนาจการแต่งตั้งตำแหน่งระดับ40เป็นอำนาจการพิจารณาของปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งประเมินจากความเหมาะสมประสบการณ์การทำงานใน DSI และผลงานย้อนหลัง2ปียืนยันว่าทุกกระบวนการมีข้อมูลและหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างรอบคอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-

0: 399
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
8: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
9: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
8: จิ๊กโกยามบ่าย

ผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับหน้าที่ดูรายการในช่วงบ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นนะครับวันนี้วันอังคารมีเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆมาฝากกันนะครับดูรายการตรงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับ Toyota ชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ที่ Toyota ชุมพรทุกสาขาไกลบางกุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะเราก็มีไว้บริการพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับวันนี้ไปสัมผัสกับ Toyota Hilux Travo ได้นะครับที่โชว์รูมของ Toyota ทุกแห่งใกล้บ้านคุณกันเลยทีเดียวนะครับทำไมต้องเป็นเรากันเพลงที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างวงแอลกอฮอล์และน้าแอดคาราบาวนะครับนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากกันเมื่อสักครู่นะครับมีขอฟังเพลงวันนี้พกเข้ามาบอกว่าให้กับพี่เล็กผัดไทยด้วยนะครับรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมจัดให้ฟังตามคิวเลยก็แล้วกันนะครับช่วงของจิโกยามบ่ายดูแลกันต่อไปนะครับ

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077506333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: โกยามบ่าย
5: ซุปเปอร์ฮิต
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

หนึ่งเพลงของคาราบาวนะครับบอกว่าให้กับพี่เล็กผัดไทยด้วยนะครับนี่คือวะนิพกนั่นเองนะครับจะได้ฟังกันตามคำขอกับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายช่วงนี้ขอบคุณไปถึงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงด้วยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการให้ผลผลิตดีผลผลิตมีคุณภาพนะครับการเลือกปุ๋ยที่ดีและมีคุณภาพก็จะย่อมส่งผลให้มีผลผลิตดีเช่นกันนะครับวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอทรัพย์ไพศาลอยู่ในซอยอสนะครับและที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณทำหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้นะครับกับประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพกันแน่นอนครับ

0: ชัดเหนื่อย
1: Mcot Radio Network
2: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่าย
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

จะมอบเพลงนี้ไปถึงพี่เขียวด้วยก็แล้วกันนะครับเมื่อสักครู่พี่เขียวโทรมาขอเพลงของคุณแจ้ดนุพลนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องเปิดเพลงเพื่อชีวิตพี่แจ้บอกว่าไม่รู้จักเพลงใหม่ๆซะด้วยนะครับผมเลยหยิบเพลงนี้ซะเลยนะครับชื่อเพลงว่าบุษบาขายฐานนะครับนำมาฝากกันในช่วงของจิโกย่ามบ่ายนะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมที่อสมทชุมพรเราจัดขึ้นทุกปีนะครับปีนี้พร้อมหรือยังนะครับโดยเฉพาะน้องๆพร้อมกันหรือยังกับการแข่งขันที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับกับทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรเรานะครับได้เปิดเวทีค้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปีที่4แล้วนะครับใครที่เสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะครับวันนี้เรารับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศนะครับเพียงแค่มีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับเพียงน้องๆเนี่ยนะครับอัดคลิปสั้นความยาวไม่เกิน1นาทีเนี่ยนะครับในการพากเรืออัดคลิปพากเรือสั้นๆ นะครับความยาวไม่เกิน1นาทีแล้วก็ส่งไปคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจ Facebook อสมทชุมพรแล้วก็ส่งได้จนถึงวันที่20ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับเราจะคัดเลือกแล้วก็นัดไปชิงชนะเลิศกันในวันที่23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับงานนี้ชิงโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆที่สนใจนะครับจะมาพากให้สุดใจสุดพลังกันไปเลยนะครับใส่กันให้เต็มที่แล้วก็คว้าแชมป์คว้าเงินรางวัลกลับบ้านนะครับกับนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับรีบอัดคลิปรีบซ้อมกันได้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะโพสต์นะครับอสมทชุมพรเนี่ยจะโพสต์ Facebook นะครับในกิจกรรมนี้นะครับน้องๆก็คอมเมนต์คลิปลงไปได้โพสได้เลยนะครับเพื่อที่จะไปลุ้นเข้ารอบกันนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

แม่ชมยงเบสควางหวันและอนัสสัลกยานะครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของท้ายชั่วโมงตรงนี้ครับจิโก้ยามบ่ายนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้ด้วยขอบคุณ Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยๆดาว0บาทก็มีนะครับพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i สกูปี้ i PCXคิโอโน CRF 300นะครับแล้วก็อีกหลายๆรุ่นไม่หมดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีหลายรุ่นมากๆเลยนะครับวันนี้เป็นเจ้าของจับจองกันได้ที่โชว์รูมของ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่จากพี่นกนะครับพี่นกบอกว่าเขาฟังเพลงของหนวดจิรพัฒน์สักหนึ่งเพลงนะครับคิดถึงคน

เวลาหมดนะครับในช่วงของยิโกยามบ่ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวปิดเบรกด้วยคณะ AV Room เด็กมุกล่อนะครับหลังจากนั้นช่วงหน้ารายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วง5โมงเย็นกับยิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งสักครู่เดียวครับ

0: Energy Ono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนาธนากุลเอกนิติประชุมรับมือน้ำท่วมภาคกลางให้ความมั่นใจประชาชนยังบริหารจัดการน้ำได้ย้ำผู้ว่าสแตนด์บายเตรียมความพร้อมบอกมีงบสำรองจ่ายภาคละ100ล้านบาทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางว่าที่ประชุมได้เตรียมแผนรองรับอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันได้มีการติดตามสถานการณ์ว่าน้ำฝนที่จะเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเตรียมการล่วงหน้าวันนี้จึงได้เชิญกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมสถานการณ์น้ำพื้นที่ภาคกลางและรายงานน้ำที่จะไหลมาจากภาคเหนือเบื้องต้นทราบว่า 25-27 กันยายนจะมีฝนเข้ามาเพิ่มและได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะเห็นแล้วว่าน้ำในส่วนต่างๆมีอยู่เท่าไหร่จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำรวมทั้งผันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนต่อพี่น้องไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนส่วนในกรณีที่มีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลลงมาจากภาคเหนือจะได้บริหารจัดการได้เพราะไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาส่วนกรณีที่มีเพจรายงานว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นนายเอกนิติระบุว่าหากยึดตามสถิติและข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนเข้ามาแหล่งน้ำภาคกลางทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีและแม่น้ำแม่กลองแต่ไม่ได้หนักมาก

0: และไม่ได้มากจนทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่จึงต้องเตรียมความพร้อมไว้พลพีชมกล้าทำทำถูกแล้วโหวตกฎหมายงบประมาณทำเพื่อประชาชนไม่ทราบปรับครม.อยู่ที่นายกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านจะเป็นผลดีกับรัฐบาลหรือไม่การที่พรรคกล้าทำโหวตผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แสดงให้เห็นว่าพรรคกล้าทำให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนจะเป็นการที่พรรคฝ่ายค้านผลักให้พรรคกล้าทำมาอยู่กับรัฐบาลหรือไม่นั้นตนไม่ทราบและพรรคภูมิใจไทยไม่ได้หารือกันเรื่องนี้ไม่ทราบว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีที่มีพรรคกล้าทำอยู่ได้หรือไม่เพราะเป็นดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามย้ำว่าเห็นหรือไม่ว่าไม่ควรปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้นายพลพีกล่าวว่าตอนนี้รัฐมนตรีทุกคนลงตัวแล้วทำงานกับข้าราชการประจำได้เป็นอย่างดีเชื่อว่าปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนและตนคิดว่าลูกเทพทุกคนก็มีความสามารถอยู่แล้วซึ่งลูกเทพจะไปจำกัดเฉพาะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้อย่างเช่นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เข้ามาเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์โฆษกกระทรวงการคลังยันกยศ.มีสภาพคล่องพร้อมจัดสรรงบให้ผู้กู้ควบคู่ปรับแผนติดตามหนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงปัญหาสภาพคล่องของกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาว่าเรื่องนี้มี2ประเด็นคือเรื่องแรกสภาพคล่องในช่วงเช้านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกันกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยจะมีการจัดสรรงบประมาณให้กยศ.เพียงพอในการใช้จ่ายแต่ละเดือนควบคู่กับการปรับแผนในการติดตามหนี้เพื่อนำเข้ามาเป็นกองทุนหมุนเวียนยืนยันว่าจะไม่มีใครเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะคลังจะจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอทันเวลากับการทำงานของกยศ.ตอนนี้ตัวเลขที่อนุมัติไปแล้วกว่า 137,000 รายคิดเป็น 46 ขออภัยค่ะคิดเป็น 64% ส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการ 77,000 รายคิดเป็น 36% กลุ่มนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมชื่อซึ่งอาจดูช้าแต่เป็นเรื่องขั้นตอนในการตรวจสอบขอยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลดูแลทุกรายส่วนผู้กู้เดิมที่เรียนปี2ถึงปี4จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมดูแลไปตามขั้นตอนทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-520 ครอบคลุมชัดเจน

0: พื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และเปาวิวธนเทพ

0: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกคนทุกท่านแล้วครับ
1: พบกันแล้วแล้ว
2: พบกันวันนี้เป็นวันที่สองเลยพี่น้องเอ้ย
1: ของจันจัดรายการนะ
2: ครับรายการคุยเฟื้องเรื่องเรือนะครับเป็นรายการที่อยู่คู่กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือของอำเภอหลังส้วนซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังส้วนเลยครับ
1: ไม่ใช่รายการผู้ว่าเพื่อนเ
2: ลยไม่ว่าเคยพี
1: ่ไม่ว่าเคยรายการ
2: ไม่ว่าเคยนี
1: ่
2: ผมตั้งเป้
1: ครับผม
2: วันนี้กรงวันอังคารพี่น้องครับกรงวันอังคารที่22กันยายน2569ขึ้น11ค่ำเดือน10
1: เหลือเวลา
2: เหลือเวลาอีก35วันเท่านั้นพี่น้องนะ
1: ที่ถึงแล้ว
2: แท้ถึงแล้วพี่น้องเอ้ยงานเรือแข้งของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวประเทศไทยเด้อเนี่ยเป็นมรดกของชาติน
1: ะครับผม
2: เพราะเป็นมรดกของชาตินี่คงทั้งประเทศแหละนะครับ
1: ก่อนอื่น
2: ก่อนอื่นเพื่อ
1: เอาไว้จบอ่ะ
2: เหมาแล้ว
1: นะครับก่อนอื่นต้องวัดติพี่น้องนะครับ
2: กราบ
1: ที่ฟังอยู่ทางคลื่นอสมททาง 104.75 อสมทลังส้วนแล้วก็อสมทก็ชุมพรนะครับได้รับคลื่นไปเปิดโดยนายสถานีพีโอหน้าแล้วก็อาจจะเป็นเสียงตามสายนี่ผมไม่รู้ว่าเปิดหรือยังก็คือเสียงตามสายของปากน้ำลังส้วนนะครับท่านนายกวิชัยนันทเมฆหน้าที่เปิดแล้วได้รู้ข่าวกันหน้าที่เปิดแล้วนะครับว่าจัดรายการนะซึ่งก็เสียงตามสายของเทศบาลเมืองลังส้วนนี้ต่อเช้านะครับตอนนี้กำลังเช็คจุดต่างๆอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับคอยแล่ว่าตรงไหนผันพื้นมังเดี๋ยวต่อเช้าเปิดให้ฟังนะครับ
2: ครับไม่ต้องหวังเวิร์ดไปน้องเอ้ย
1: ครับ
2: เทศบาลเมืองลังส้วนนำโดยท่านนายกปราโมทอุทัยรัตน์นี่ค่อยบอกอย่างเดียวนี
1: ่นั่นแหละ
2: ซึ่งหญิงมาโขก็ท่านปลัดส่งทำพอดีเลย
1: ครับ
2: นี่ท่านก็ยังเที่ยวเดินแล้วริมหัวฐาน
1: ครับ
2: รวดกล้าความเรียบร้อยว่าวันนี้นี่มีไรมังผันพื้นนี่ท่านยังมาดูแลทุกวันแล้วนะครับแล้วก็พี่น้องครับอีกไม่กี่วันเนี่ยพี่น้องหน้าความคลึกครื้นก็จะกลับเข้ามาสู่งานประเพณีบ้านเราน
1: ั่นแหละ
2: เทหัวถายานวัดด่านประชากรในพุ่มเชื้อเหลือเกินนะครับว่าเดือนพอขึ้นเดือนหน้าพ่างหน้าพี่น้องจะหลังไล่กันมาชมเรือซ้อมมัน
1: ครับ
2: ซึ่งก็
1: มาแต่คนเพราะหน้าน้ำอย่ามา
2: น้ำไม่ต้องมาและพอแล้ววังก้อนมา
1: พ
2: อหอมป๋าหอมคอแล้ว
1: ครับ
2: อย่าเที่ยวมาให้หมานะกะโกน้ำหน้ายึดไว้ก้อนโกน้ำเอ้ยเขาที่แข่งเรือที่ได้สอมเรือล่างจากนี้คอยมาเดี๋ยวคอยมา
1: ดีวัดดีไปถึงท่านที่รับชมไลฟ์สดอยู
2: ่
1: ทางเพจเฟซบุ๊กของเทศบาลเมืองลังส้วนนะครับมีหลายคนหลายฐานและนี่ค่ะประจำไม่ไว่าจะเป็นคุณกฤษดาสุขไม่นะครับคุณกฤษดาสุขไม่คุณเกษตรสุขันโทท่านเทพปรึกษาพี่มนแดงสีทำในท่าพร้าวนะครับฟังอยู่กันแล้วก็นี่ฟังในกรุงเทพก็ยังมีบ้างด้วย
2: มีหมด
1: แต่ว่าเชื้อเฟซในอันเพื่อเชื้อของฐานมีการใช้งานแล้วใช้อยู่ตอนนี้นะครับ FC ยาบางน้ำจืดลุงมานะเรียกว่าคนตกอย่างเลยว่าควายบางน้ำจืดนะครับขายไก
2: ่ขายไก่ใครอ่ะ
1: จะได้น้องวายุ
2: ฟังเปิดยังไม่รู้วันนี
1: ้มาแล้วน้องวายุนะครับคุณก้ายวัง

0: แล้วก็บัดนี้พี่อู้ป่าดามลังส่วนก็มิวแล้วก็นี่ท่านผู้ช่วยฝนนะ
1: ครับ
0: มาช่วยฝนคุณนุ่งนุชอนันตกุลว่าป่าดามเปิดแล้วแสงตาได้จังวะ
1: ซึ่งนี่เจ้าวังตะกอเมื่อคุณใกล้บัดนี้นี่ก็ฟังนะ
0: คุ
1: ณใกล้นี่ติขอเพลงขอเพลงได้เหรอขอเพลงได้แล้วรักแม่ไม้แล้วเออชอบจักหน้า
0: เอาแล้วเออ
1: ชอบอย่างแรงนี่พี่อู้อิติกรซินทูเซนผู้ชายพายเรือคุณเอ
0: ครับ
1: วังอายุข้าวนะ
0: นั่นแหละ
1: คุณเอนี่ตั้งแต่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนอะ
0: ครับ
1: ข้าวเดียววังนี้นะ
0: ข้าวอ่ะดูดีขึ้นมาเฮ็ดแล้ว
1: ครับ
0: อีไม่นานเออเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: เดี๋ยวก็ให
0: ้ครับ
1: นี่เสียงไข้ก็มาแล้ววันนี้
0: เสียงไข้เหรอ
1: ผมพูดถึงเสียงไข้ผมพูดตะกี้ก่อน
0: เสียงไข้นี่แต่ว่าโทรหาผมนะครับถ้ามาจัดรายการวันนี้นอกนะนะผมว่าจัดวันนี้วันแรกพี่ไก
1: ่ครับ
0: น้องแจ้งไปเลยอ้ออากาศไปเลยว่าร้านพระเครื่องลังส่วนโดยเสียนไข่
1: นั่นมัน
0: อัดชีตคูซัมเมอร์เหมือนเดิมโคละ 2,000
1: 2,000 แล้ว
0: 2,000 แล้ว
1: ว้า
0: อัดชีตนี่มาแล้ว
1: แหม
0: คนแรก
1: ใจถึงยิงเสียนไข่เนี่ยแหละอยู่บัดนี้ถูกปีนะ
0: นะ
1: ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำปี2ปีแต่ถึงให้ให้ปัวนี้ประกาศเล่
0: น
1: ไม่ใช่ไปน้องเอ้ยเสียนไข่นี่ถูกปีเลย
0: ถูกปี
1: ถูกปีให้ถูกปีแหมนี่น่านับถือนำใจแล้ว
0: ปีแล้ว
1: 11โค
0: 11โค
1: เกือบลาดเกือบลาดเลยวะ
0: เธอเคยก็ไม่มีตั้งเลยปีแล้ว
1: ครับซึ่งนี่ตอนนี้นี่เทคคาวอยู่ในห้องส่งนี่ก็มีนะ
0: ครับ
1: สอทอมี่สอทอมี
0: ่นี
1: ่แต่ไม่ได้มาก็ข้าวขามูยป้มคงใจอยู่ย่างแล้วคือเห็นหน้าสอทอมี่นี่ร้านข้าวขาหมูเชียบคาดเลยรสชาตินี่ถึงไง
0: ใช่ได้
1: แต่นั่นแหละผมไม่ได้ชิมนานแล้วแต่ถึงมาไม่เห็นข้าวขาหมูผมมันไม่ตัวจริงตัวปลอมมุ้งไม่มันใจเย็น
0: นั่น
1: แหละแต่ต่อเช้าผมว่ามีมั้งฮะ
0: ขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยครับ
1: แต่ที่ได้แคบขอบคุณเลยคุณนะ
0: เตวังดีที่ทำตัวย่างเหมือนปลาปูก็ได้นี
1: ่
0: มีปลาปูเจ้าหน้าที่ควายทรัพยากรบุคคล
1: หนักทรัพย์หนักทรัพย
0: ์หนักทรัพย์
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่รับ
1: ไม่ใช่นะไม่ใช
0: ่นี่ทำตัวย่างมาวางไว้อ๋ออากาศแล้วรู้ชินสองทุ่งแต่ว่าวางพิษเถ
1: เพื่
0: ออยู่แค่หน้าตั้งหนังเวไม่มีเลยนะพ่อ
1: แหมแล้วแบ่งหายแล้วนะครับทึ่งนี้ฮันไปเห็นรัดบินทึ่งที่สำคัญโน่ท่านรองนายกก็หนังเป้าแล้วหวังก้อนรองนายกดีใจไปน้องเอ้ยทีมเรือของเทศบาลเมืองลังส่วนไปแค่ไงชุมพรแน่ขวาทงได้ท่านรองนายกลืมบัตรประจำตัวเลย
0: ท่านรองวีรัต
1: ท่านรองวีรัตปานกลางดีใจถุมมัดกับบัตรก็ได้ถุมมัดไป
0: แกเข้าใจลืมนะ
1: นั่นแหละแกเข้าใจลืมไปลืมไปเจ้าหน้าที่
0: นั่นแหละลืมเจ้าหน้าที่ว่าจอถึงลืมคนที่เป็นแม่ไม้กัน
1: หน
0: ู
1: แกแหลกแกเป็นหนูแต่ว่าผมก็พามาคืนเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ก่อนคืนนั้นถ่ายก็สร้างไว้3ฉบับเลยนะครับพอดีพี่ตั๊กสร้างให้ท่ายที่เอาไปทำไรไม่รู้นะแต่ก็เอาละเอามาคืนแล้วนะครับต้องขอขอบคุณไปอย่างสูงเลยครับเอาพูดถึงเรื่องเรือฮิตเดี๋ยวเพื่อนว่าไม่ค่อยพูดถึงแล้ว
0: นั่นแน
1: ่ผันเพื่อมั้งเหรอ
0: ก็ผันเพื่อก็ผันมาพวกอย่างแหละน่าเลย
1: วันนี้พี่น้องหน้าน ี่ที่เหลาให้พี่น้องฟังก่อนให้พอหอมปากหอมคอวันนี้ไม่ค่อยไอ้ผม
0: นี
1: ่นั่นแน่ไม่ค่อยไอ้ถึงพูดได้หงายขึ้นนะครับให้พอหอมปากหอมคอว่าในข้างหน้านี้พี่น้องหน้าถูกตำบลเมื่อเดี๋ยวผมบอกไปเมื่อวานว่าลงถูกขายถูกสั่งกัดแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งในขณะนี้ทีมงานเด็กกำลังฝึกซ้อมอยู่หน้าฐานนี่ก็ทีมงานเทศบาลเมืองลังส่วน
0: วิ่งอยู
1: ่กำลังวิ่งอยู
0: ่ครับ
1: นะครับมีทั้งเดินทั้งวิ่งมีครบทุกอย่าง
0: แล้วอูอยู่ก็ยังนุ
1: ๊กใครแค่อูแล้ว
0: โดเด็ก
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: เดินเ
0: ลยเดินแล้ว
1: ซึ่งก็อีกทีมนึงก็คือทีมงานของพี่น้องชาวตำบลบ้านควนนะครับ
0: นั่นแหละ
1: บ้านควนนี่นำโดยท่านนายกช้างท่านกำนันไม่นี่มาตั้งแต่นู้นมาตั้งแต่บ่ายสองกว่าว่านะมาเสียวโห่กันดังเช้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ลงเรืออยู่นะครับซึ่งไม่รู้ว่าทีมงานของตำบลนาพญามาหรือยัง
0: มาแล้วแต่เดี๋ยวส่งคุณบอกว่านไปแล้ว
1: มาแล้ว
0: นะครับตำบลนาพญานี่มีเด็กเวียดนามในเรือแล้ว
1: มาแล้วนะ
0: ซึ่งก็มันคุณเบิร์ดหวาแล้ว
1: ครับ
0: บ้านควรตามลงไปแล้วเที่ยงแล้วนะครับนี่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่แค่หน้าถาเดี๋ยวลงไปไม่แล้วนะ
1: ทีมงานบ้านควรตอนนี้พี่น้องนะแจ้งให้พี่น้องชาวบ้านควรได้รับฟังรายการนี้ได้ทราบกันเลยว่าทีมงานบ้านควรในขณะนี้นะครับซ้อมอย่างเต็มที่ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่อยู่บ้านควรเนี่ยพอถึงวันแรมค่ำ1เดือน11เนี่ยตึนต้องออมอ่ะ
0: ครับ
1: หน้าโอ้ไม่คลักๆมาให้กำลังใจ
0: มามันโลแย่งเลย
1: มามันโลแย่งเลยหน้าน้ำมันแหละนั่นแหละโอ้ให้กำลังใจพี่น้องเอ้ยผมผูกอยู่เสมอเลยครับว่ากับคุณบ่าววิวเนี่ยหนังคุยกันเรื่อยว่าพวกเรานี่พายเรือไม่เป็นนั่น
0: ครับ
1: พายเรือไม่ได้ผมมีว่ายน้ำไม่เป็นเลยมีอย่างอื่นคุณบ่าววิวก็ว่ายได้ฮีดหนึ่งว่ายได้ฮีดเดียวนะครับแต่ว่าพอพูดเป็นพอพูดได้เราก็มาช่วยเรือกันด้านนี้นั่น
0: นั่นแหละ
1: ซึ่ง

0: คนได้พายเรือได้ก็พายเรือแหละคนได้เป็นแม่บ้านไปล้าเรือพระก็ล้าเรือพระคนได้ทำหน้าที่ได้ก็ต้องทำหน้าที่กันคนละย่างคนละชิ้น
1: รวมด้วยช่วยกัน
0: รวมด้วยช่วยกันนั่นเลยมันก่อเกิดงานประเพณีพี่น้องนะซึ่งงานประเพณีกำลังส่วนกี่ปีแล้ว

0: านประเพณีมาล้มในรุ่นเราวะนี
1: ่นั่น
0: แ
1: หละ
0: เล่มจบไปโอ้พอพึดผือพื้นเมื่อคุณบอกว่านมานี่คุณบุญมีมานี่
1: เพื่อ
0: พึดพันผือพื้นขึ้นมาขึ้นไปถึงไปเจอวิญญาณแม่เท้าแม่เท้าฉีหน้าทันทีแล้วพึ่งไม่ทำหมอพึ่งไม่อนุรักษ์ก็โลน่ะโดนนั่น
1: ทวักคอ
0: ทวักคอทันทีนั่นแหละแต่ว่าแม่เท้าบอกว่านมาเข้าฟันแล้วแต่ว่า
1: ตายยังเหรอแม่เท้าบอกว่าน
0: ตายแล้วตายตายแล้วเลยยาวอย่างนู้แม่เท้ามาเข้าฟันวะรับตายายช่วยยาวนมล่าที่เลยถ้าเอาก็เหลือพันได้ไม่ขึ้นราแม่เท้าจังใช่นะครับนี่ก็ผมก็พูดไปเพ้อพี่น้องครับเพราะว่าด้วยความหวังเวิร์ด
1: นั่นแ
0: น่ตำตาเอียแล้ว
1: ตำตาเอียแล้ว
0: นั่น
1: แน่นี่ก็เรื่องราวเทียวเทปวดท้านะครับ
0: ครับ
1: ก็พอดีมาช่วงนี้นี่ยังมีเรือซ้อมพอได้แล้ววันเทวาแล้วนี่ทำความสวัสดีไปถึงทวดหน้ากับทวดเคยนวยผัวเขาเรียกผัวคำแก้วเมื่อก่อนนี่เป็นนายนั่งกันอยู่ควายพันรายอยู่ควายนู้นทางขึ้นกับเขาอ้อง
0: ครับ
1: นะครับซึ่งก็แต่ว่ารับไส้จะทันผู้ใหญ่มีปลาเอียงมาฟังตั้งแต่วันแรกนั่งเหลือมังคุดฟ้าบอหรือเบิดกันมาถ่องมวนนั่งฟังอยู่กันยัง
0: ไงไม่ยะถ่องมวนนี
1: ่ครับ
0: ถ่องมวนฟังรายการกัน
1: นั่นแหละ
0: ถ่องมวนมาเดี๋ยวถ่องมวนนี่เคย
1: บ้า
0: เลวกันอ๋อถ่องมวนฟังรายการพูดกันขอบคุณถ่องมวนถ่องมวนหน้าแหมขอบคุณเบ้ผม
1: ครับ
0: ก็ให้ฟังอย่างเดียวนี้นะครับนี่สตตก็เข้ามาแล้ว
1: ครับ
0: สตตนี่ก็ขามู่กันแล้ว
1: นั่นแหละ
0: ขามู่ซาลาปูด้วยกันนู่แต่ปีนี้ก็เม็ดนี่แล้ว
1: เห็นแล้ว
0: เดี๋ยวก็เห็นแล้วนะอย่าไปรบก็
1: อ
0: ะ
1: ไ
0: รเกรงใจเกรงใจ
1: คือว่าเป็นรายการที่ยอกเยากันเล่น
0: นะ
1: เป็นซีซั่นปีนึงได้มานั่งคุยกันได้มาเจอรู้สึกเดี๋ยวดีใจปีนึงนี่ไม่ใช่หงายนะ
0: ครับ
1: เทที่รักษาชีวิตได้รถพ้นซึ่งงานเรือแก้ง
0: คุณบวิวสังเกตเรา
1: เรือ
0: หัวถาเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราจะมีคนที่มานั่งแลเรือเนี่ยค่อยๆสู้นไปทีละค
1: น
0: ทีละคนแต่ในขณะเดียวกันในวันเดย์ผู้เฒ่าผู้แก่สู้นไปทีละคน
1: ครับ
0: ก็มีวัยรุ่นหนุ่มๆขึ้นมาหนังแทนทีแล้วอันนี่เป็นภาพที่เราเห็นได้ชินตาที่สุดเลยผมยังประทับใจอยู่ย่างนะเมื่อปีที่ปีนั้นนี้สตส.พาทีมงานจากจังหวัดหนานจังหวัดอย่างอีก
1: ็มาทัว
0: มด
1: ทางเนื้อกลาง
0: อีสาน
1: มามดปีนั้นได้พาเด็กมาแข่งพากเรือนะครับ
0: เขาพูดคำเดียวว่าเข้ามาแลวัฒนธรรมประเพณีบ้านเราแล้วทำไมมันมีเยอะอย่างนี้อ
1: ่
0: ะ
1: แล้วได้ว่าคำเดียว
0: คำเดียวนั่นมันเป็นประโยคแหมผมพูดพี่ที่เดียวนี
1: ่
0: นะครับเขาบอกว่ามันมีหลายกิจกรรมมีหลายอย่างถูกภาคส่วนของชุมชนมีส่วนรวมเขารู้สึกประทับใจเขาอยากเก็บสิ่งเหล่านี้กลับไปบ้านของเขานั่นนี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงผมยังแอปเลยเขาเลยแอปซาบซึ้ง
1: นั่น
0: แอปประทับใจ
1: ผ่านนั้น
0: ผ่านนั้นและคนเท้าๆยับเท้าแล้ว
1: คนนั้นนี่เขาคุยกับผมเองพี่น้องปีนั้นได้มานะผมก็ไปเที่ยวหลายคนแล้ว
0: อย่างยู่เรา
1: อย่างยู่
0: นะ
1: ไปเที่ยวหลายคนเลยจังหวัดหนานเนี่ยเขาว่าบ้านเขาเย่ยเลวนะจัดงานนี้เขาก็เป็นเอกลักษณ์เขาเรียกกับเหลือได้นะหัวโอ้เป
0: ็
1: นหัวมังกรนะครับซึ่งเวลาพอมาเห็นในลังส่วนเขายอมรับประเพณีว่าบ้านเราจัดเย่ยว่าบ้านเขาเหลาน
0: ั่นมัน
1: นั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางบกเอ้ยกินฟรีเอ้ยซึ่งนี่ผมพูดถึงกินฟรีสาบข้าวจะพิตักว่า
0: อ่างพิตักทันที
1: ต่อเช้า
0: ปัดเบื่อ
1: จะมีการประชุมเรื่องกินฟรีแล้ว
0: นานมัน
1: เทศบาลนี่แหละจะไม่พิตักครับประชุมต่อเช้าเดียวปัดเบื่อว่ากินฟรีอยู่ปัดไหนอะไรปัดไหนเดียวมาผู้ได้ฟัง
0: กินฟรีนี่ที่แน่นอนคือไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
1: ต้อง
0: ครับ
1: นั่นคือกินฟรีตังค์ไหนนั่นก็ถูกแล้วหมายกำมาแล้ว
0: ถึงแววแววมานะมีศิลปินมีเชื้อเสียงแหละ
1: ครับ
0: มารวมกันนั่น
1: เราเข้าว่าอภินันทนาการจะทันรองปกนะครับสนับสนุนมาติดต่อโชครถแห่
0: นาน
1: โชครถแห่มาทำการแสดงในวันกินฟรีน
0: ะครับ
1: ซึ่งวันนี้มองไปไกลๆแต่ว่ามีโอกาสท่านไปเยี่ยมคุณชุรินทร์ทองน้อย
0: ครับ
1: นาประธานสภาเกษตรจังหวัดชุมพรไม่ได้แหวะพอดีแต่ว่าแค่วันนี้นี่นู่มาถึงทีเลยพี่เบิร์ดเ
0: อาไรมา
1: หน้าที่มังคุดเทรับซื้อเทน้ำเพิ่อ
0: แม่เฮ้ย
1: วางนี้ขุนชูรินซื้อมังคุดก็นายเพิ่อทุกเย
0: ็
1: น
0: ในยะ
1: นายเพิ่อเราซื้อมังคุดทุกเย็นวางนี้นี่ต้องกราบขอบคุณนะครับ
0: ช่วยเหลือเกษตรกรนะ
1: ขอบคุณครับ
0: ช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็พอได
1: ้ครับผม
0: ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นต้องขอขอบคุณนะครับ
1: ครับผม
0: เทนำมังคุดมาฟ้าขอบคุณมังคุดลุงรินเป็นอย่างสูงนะครับแต่ว่าหมดดำไม่ต้องเอามาลุงนี้เลยหมดดำมากันเนาะ ใส่หมดดั้มมาราวโลครึ้งไง

0: ันที่มาหารัง
1: พอที่มาหารัง
0: เดี๋ยวนี้ที่มาหารัง
1: โอ้หมดดำมากันนะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับพอเห็นลุงลิ้นนึกถึงนู่เพ้อไอ้ผมอ่ะ
0: ครับ
1: นึกถึงงานเรือแข้งพอได้กินกาแฟลุงลิ้นนึงเสียงดี
0: เนี่ย
1: เสียงดี
0: ได้กินเหล้า
1: ได้กินเหล้า
0: ไม่เจ๊เจ๊แต่ทีมพักนะ
1: เจ๊ถั่ว
0: สร้างผลการเกษตรลังทั่วนี้เจ๊ถั่ว
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรือปล่อยเรือตัดสิ้นฝ่ายพักฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ
1: มีครบ
0: เจ๊ครบกับด้วยปีไหลตาคุณสาครนะ
1: โอ้แน่นอนโดยการบริหาร
0: มั่นการบริหารภายใต้การบริหารของคณะกรรมการชุดนี้ปีไหลตั้งอย่าลืมหน้าขอผมยาเป็นสมาชิกด้วยนั้นกันเพิ่มดอกแอร์ตะกี
1: ้เปี้ย
0: อย่าเพิ่งเปี้ยจะได
1: ้ดึกไปแล้วเปี้ยเอ็นผู้ทำตามันดิเป
0: ี้ย
1: พี่ได้เวลายังอ๋อที่เพลง
0: เดี๋ยวพี่ตักอยากขอเอง
1: พี่ตักจะไม่อยากขอดีนะนะครับถ้าพี่ตักอยากขอพังนี่คือได้ทันที
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้นี่ที่หัวฐานี่ยังไม่เห็นก็คือทีมงานของโรงเรียนเมืองหลังส่วน
0: มาเร็ว
1: มาเร็วไปเดียวน้อยเหี่ยว
0: คุณแรกไกลๆนู่น
1: โอ้
0: ร้องเที่ยวเร็ว
1: ทีมงานของโรงเรียนเมืองหลังส่วนนี่ก็มาอยู่กันที่หัวฐาวัดดามยากรนะ
0: ครับ
1: มีบ้านควน
0: ครับ
1: เมืองหลังส่วนขายเทศบาลเมืองหลังส่วน
0: นาพยาน
1: าพยา
0: ครับ
1: บางวันก็มีพี่น้องชาวตำบลพ่อแดงมารวม
0: ครับ
1: วังตะก้อก็ยับลงมามั่งแล้ว
0: นั่น
1: แหละครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงหมดทุกวันที่นะพี่น้องนะซึ่งขายอื่นๆเนี่ยยังฝึกซ้อมเทหน้าถาตัวเองไป
0: โตตอง
1: นะครับ
0: แต่แค่เที่ยวเขาเรียกว่าเที่ยวยบยบเ
1: หรอยบ
0: เที่ยวขึ้นมาแล้วสามสี่วันทุนนี้ขายของพี่น้องจากตำบลแหลมทราย
1: ครับ
0: ไม่ได้ติดต่อไปทางผู้ใหญ่หมู่ที่ว่าปันพื้นบัง
1: ผู้ใหญ่หมู่นายา
0: ผู้ใหญ่หมู่แหลมทราย
1: อ๋อแหลมทรายแหลมทราย
0: เฮ้ยอย่าไปย้ายตำบลให้ก่อน
1: แล้วไม่ทรายเลยเห็นแก่ช็อปก็ไล่อยู่แถวนายา
0: อ๋อ
1: ต้นนึกว่าเป็นผู้ใหญ่หมู่นาพยาม
0: าไว้ทันไม่เช้าวันนะผู้ใหญ่หมู่ได้มีต้นโลได้นะลำใหญ่คิดตัน
1: คิดตันคิดตัน
0: ที่พวกประป้ารักเออเด้อ
1: นั่นเลยลำใหญ่ลำใหญ่คิดตันนั้นกลิ่นร้อย
0: ใช้ได้ใ
1: ช้ได้แ
0: ล้วคิดมาเรียนหนาว
1: ของผู้ใหญ่หมู่ลำใหญ่คิดตันนะครับซึ่งก็ตอนนี้พี่น้องนะเรือเนี่ยยับทยอยลงกันมาแต่ว่ายังไม่มาหมดที
0: ครับ
1: รอเวลาอีสักคิดพี่น้องเอ้ย
0: นั่นแน
1: ่รอเวลาอีสักคิดคงไม่นานเกินรอไหมครับถูกขายถูกสังกัดก็คงจะมาทำการฝึกซ้อมอยู่ที่บริเวณหน้าถาของเทศบาลเมืองหลังส่วนนี่แหละนะครับซึ่งก็มีอีกขายหนึ่งเทวามาทำการฝึกซ้อมอยู่บริเวณตรงนี้ก็คือทีมงานของเทพชัยรยันบางพราวที่รัก
0: พี่นกเออ
1: ของโคตรนกเดี๋ยวคนมาแล้วอ่ะ
0: นั่นเอง
1: พี่ตั๊กอยากคอแล้วปะเดี๋ยว
0: อยากคอแล้ว
1: ครับ
0: ว่าที่จบรายการได้ถืออย่างนวดน้อย
1: ได
0: ้เรียกทุกวัน
1: เพลงได้เพลงแร
0: ้เพลงแร้นี่ข้อมาจากคุณเพชรนู่น
1: ครับ
0: นักพากย์นะไม่อยู่เททุงตะโก้คุณเพชรมายา
1: โอ้
0: พอดีอ่านไลคอมเมนต์ในไลฟ์สดเฮียเอเจ๊จิ๋มข้อมาเพลงเดียวกัน
1: เพลงเดียวกันแล้ว
0: นะครับแล้วก็หมอพายถวดหน้าถวดไข่ที่ฟังอยู่กัน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ณรงค์ทวิชซี
1: ่ครับ
0: เชิญเพลงว่าเมียหลายหิ้ง
1: ซึ่งฟ้าเพลงนี้ไปถึงพี่รงค์เทนุ้ย
0: เทไน
1: เหรอเทพรักคุณชาณรงค์ควันรัต
0: แล้วก็มีไม่หนีใจนี
1: ้มีเชื่อผมมาแล้วฟ้าไปถึงเพื่อนแซมของผมร้านก๋วยเตี๋ยวอ่อยเองกัน
0: ครบพี่นะพวก
1: คุณฟังเพลงนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็เอาไปแก้ไปคิดนะว่าเป็นไรได
0: ้
1: นะครับแล้วเดี๋ยวมาพบช่วงต่อไปครับ
0: ครับผม

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหากรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระปก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระปกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทาน

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำลำสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำลำสวนอำเภอลำสวนจังหวัดชุมพร

0: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับ
2: ครับ
1: เข้าสู่ช่วงที่สองนี่ครับนี่ต้องขอบคุณไปถึงเจอีทกันโตจีนมิงมิงอ่ะ
2: ครับ
1: เจอีทคนสวยกว่าผมนะครับต่อเรื่องพัดมีแล้ว
2: เจอีทเ
1: นี่ยนั่นแน่
2: เจอีททำร้อยทุกอย่างนะ
1: ครับ
2: แม่มาต้าแล้ว
1: ใช้ได้โดยเฉพาะคุณเชียงเลยพามาปีนั้นร้อย
2: มาต้าเวนี
1: ่นี่เองคุณพรที่มาเสื้อเที่ยวก็มาเร็ว
2: มาเร็ว
1: นะครับผมจัดมา3ปี4ปี5ปี6ปี7ปีปีนี้แล้วก
2: ็
1: เพลงเดียวแม่ยานางรอดทุกปีเลย
2: ผู้ใหญ่ไข่นาปะยาก็มาแล้ว
1: ผู้ใหญ่ไข่เหรอ
2: ผู้ใหญ่ไข่ว่าพึ่ง
1: ผู้ใหญ่ไข่นาปะยาเสียงว่าพึ่งนะน้องบ่าวเจ้าคนนี้ถึงจะเหนือมากแต่ก็น่ารักนะครับ ผมรู้นะผู้ใหญ่คิดได้อ่ะ
2: แหล่ผมเหมือนงัวตัวโปรดเลยนะ เหนือหมานี่พร้อมแล้วนะ
1: ครับ
2: ถ้าว่าแล่วันนี้พูดวันนี้ก็พร้อมแล้วแหละ
1: ครับผม
2: ที่จะไปอยู่กับใบม่วงดาวใช่แ
1: หมนั่นแ
2: น่นะครับ
1: นี่ตอบคำถามที่เขาฟังสปอร์ตประชาสัมพันธ์เรื่องโลกประชาทานนะครับผมมีโอกาสวันนั้นได้ไปคุยครับฉันปลัดพิมนะครับเชื้อเต็มเชื้อได้คุณไม่จำได้เปล่า
2: จำได้
1: เชื้อได้อ่ะ
2: เอาตา
1: เทวัดขั้นเงินเมื่อรอยวันขององค์พระข้อประเภทเดิมนะครับประเภทเดิมก็คือประเภทเรือสวยงามโลประยาทานนะข้อประเภทเดิมคือประเภทเรือสวยงามนะครับก็แจ้งเผื่อทราบสวัสดีไปถึงคนสวยขอพมคุณแมซี่พี่คุณทองนะครับที่รับชมอยู่แล้วก็พี่อู้หน้าที่มาถึงเลยไม่ต้องแอบอยู่ทางด้านหนอนะครับข้ามาทางด้านไหนนะมีมังคุดกินนะซึ่งนี้ก็ประยาสัมพันธ์ถึงเรื่องราวของลาดเสียงว่าต่อเช้านี้ที่เปิดตู่รัวแล้วเหรอลาดสด
2: สังกะซ
1: ีกำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ในเทศบาลเมืองลังส่วนสังกะซีได้หลายรอมแผ่นสีเขียว
2: ๆครับ
1: ผมนี่สงสัยจริงๆว่าวางถามนายกมดเลยที่ชอบสีเขียวเหรอ
2: ชอบแหละชอบสีโทชาโลกกัน
1: สั่งสีแค่ขนาดมุงก่อสร้างลาดก็ต้องสีเขียว
2: ครับ
1: ซึ่งไม่ต้องถามสำนักงานนะ
2: เขียวเหรอ
1: เรียกว่าวัดได้อยู่อย่างนั้นแลน่าจะว่าเหมือนวัดแล้ว
2: แลการแล้วผมมารายการนี้ไม่ได้กี่วันแล้วคุณบ่าวอยู่หาเหลืองแล้ว
1: เพราะมีคนย้ายพูด
2: อ๋อใครย้าย
1: คนกลางผมนี่
2: แหละบอกว่าแล้ว
1: แ
2: หม
1: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบ
1: คุณทุกท่านและไม่ว่าจะเป็นโกเอ็กนี้แพงทุเรียนโกเอ็กนี้อัดชีตหรือสนับสนุนนักเรียนทุกปีนี่ก็เข้ามาฟังกันเรื่องราวของเรือวันนี้นี่แต่เดียวคุณเบิร์ตออกไปแลข้างหนอมามีโอกาสได้ไปเจอครับคุณครูดวง
2: เมืองหลังส้วนมาแล้ว
1: มาแล้วเหรอ
2: ทีมงานเมืองหลังส้วนมาแน่นอนได้รับการยืนยันจากคุณครูดวงไง
1: เหตุการณ์พอพึ่งบ้างวันนี
2: ้เหตุการณ์ดีปกติทุกอย่างครับ
1: ใช่ได
2: ้แล้วก็ทําการฝึกซ้อมกันเหมือนเดิมทุกขายทุกล
1: ำ
2: นะครับซึ่งตอนบนนะพี่น้องหน้าตั้งแต่เหนือสะพานรถไฟขึ้นไปเนี่ยนะครับ
1: เหนือพาน
2: เหนือพานขึ้นไปมีทีมงานของขายวังตะก้อนะครับ
1: ครับ
2: ทีมงานวังตะก้อนี่ฝึกซ้อมกันทุกวันแหละ
1: ครับผม
2: แต่ว่านี่เห็นวิ่งกันมรุกี้โลนะ
1: ฮะ
2: วิ่งวันหลายโลนู
1: ่ตำบลไหนอ่ะ
2: ตำบลวังก้อ
1: วิ่งแล้วว
2: ิ่งอ๋อวิ่งอ๋อวิ่งขั้นแรกต้องวิ่งก่อน
1: นั่นแหละจนชุดไปแล้วนั่นไ
2: หมแหมเอ้ยวิ่งแรง
1: ครับ
2: นะครับวิ่งเร็วแหวซึ่งโดยเฉพาะคุณแอปเพื่อนผม
1: ครับ
2: วิ่งจนหัวข้าวไปแล้ววิ่งจนหัวข้าวแล้วถึงผมแล่ที่แล้วผมตกใจเพราะว่านี่หวังก้อปุ๊บพาคนแก้มาพายเรือ
1: ต่อ
2: ใ
1: ช่ปะวะ
2: ไม่รู้ไม่รู้ต่อใช้หรืออะไร
1: ได
2: ้สักอย่าง
1: น
2: ี่แ
1: หละไอ้ได้กลางวันน
2: ั่นแหละสักอย่างหนึ่งนะครับนั่นแหละซึ่งทีมงาน
1: บ
2: างตะก้อปีนี้ท่านนายกสมบัติถึงสุวรรณท่านกำนันพีเชษท่านผู้นำทองทีผู้นำทองทิ้นเนี่ยรวมด้วยไปถึงเจ้าวาดตู่
1: ครับผม
2: เจ้าวาดวัดรักษาการ
1: รักษาการ
2: รักษาการเจ้าวัดวัดหัววังได้ข้าวเอาไปหนังเฝ้าทุกวันกัน
1: ท่านพระสุทิน
2: พระสุทินอาจารย
1: ์ขอผม
2: ลวงนาหลวงทินไม่ต้องหวังเวิร์ดพี่น้องเอ้ย
1: เพื่อ
2: ในยามมันลวงในยามลึกแล้ว
1: ถมเพ
2: ไม่ใจถมตั้งเพแล้วถึงมันจะเอาไปไหน
1: ครับ
2: ที่เอามาสนับสนุนเรือเพใช่ไหม

0: แม่นาลงทิ้นมาบอกผมวันนั้นผมรู้สึกดีใจและกราบนมัสการไปถึง
1: ชิน
0: ุ้ยครับไปถึงวัดหัววังกัน
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ซึ่งวันนี้มีโอกาสได้ไปทำภูมิ
0: ที่ไหน
1: รอบปีในโรงเรียนอุดมวิทยาก้นแล้วก็เราพูดถึงใครเรียนนักเรียนนะครับมีตอนนี้นี่ในสังกัดของเทศบาลเมืองลังส่วนก็มีน้องๆจากโรงเรียนอุดมวิทยาก้นเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่หมาพี่น้องนะบางคนนี่ไม่รู้จักว่าเลยอยู่ไหนอุดมวิทยาก้นโรงเรียนดอนโนดโรงเรียนดอนโนดที่อยู่หลังวัดนะคร
0: ับ
1: มีหลังๆมีผลงานเกี่ยวกับการกีฬาหลายๆอย่างไปถึงระดับโลกไปแข่งถึงเมืองน้อเมืองนานะครับซึ่งนี่ก็มีฝีภาย10ว่าคนที่มาทำการฝึกซ้อมอยู่กับเทศบาลเมืองลังส่วนวันนี้ทำภูมิท่านรองยศนะครับท่านรองประลัดท่านรองยศชายที่บุญสร้างก็ไปนั่งเฝ้าอยู่ไอ้ผมไม่บ่ายใจอยู่ย่างวันนี
0: ้เปื่อย
1: ท่านนายกปราโมทก็ท่านรองประกาศไปกันท่านรองประกาศอยู่จนเสร็จแต่ท่านนายกปราโมทนี่ติดประชุมสภาต้องแคบเดินทางครับ
0: ครับ
1: ท่านไปถึงรถแล้วต้องเดินกลับมาเล่น
0: ว่าพื
1: ้นในขั้นนำมนต์เลยได้ยัง
0: ไง
1: ไม่เคยบ่ายใจปุ๊บ
0: ตีซื้อลอตเตอรี
1: ่แกที่ซื้อลอตเตอรี่
0: แกที่ไปซื้อลอตเตอรี่
1: ใครที่ซื้อก็ซื้อแต่ก้อนหน้าน
0: ั่นแหละเละได้หน้า
1: ครับก่อนวันเบิ้ล
0: คุณบอกว่าไม่ทำไปทำนี่ผมเชื่อเลยพี่น้องนะ
1: เพื่อ
0: แหมนจริงจริงพี่น้องเลยไปทำควันเดชุมพรนี่หลายขายนะ
1: ครับ
0: บอไม่กลงจะขายพึ่งว่าไอ้ยามันโลเลยนี่มันเป็นเทคนิคของหม้อจริงจริงไง
1: นั่น
0: เองไปขายนี่ไฮสองสามตัว
1: ครับ
0: ไปขายนู่ไฮสองสามตัวนู่แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งโทรขายนี่แหละนะครับนี่ก็คือย่อเยากันเล่นพี่น้องนะ
1: ครับผม
0: พอทัดไปยาขายหวังก้อทางด้านบนเลยครับ
1: ครับ
0: ก็มีขายของพี่น้องชาวตำบลท้ามาพลามาทำการฝึกซ้อมอยู
1: ่เอาหรือเปล่า
0: เคเลยแหละได้ข้าวว่าอีไม่กี่วันนี้ทีมงานท้ามาพลาก็คงจะมาวันที่15นี่คุณบอกว่าแกงมาแล้ววันที่15เดือนหน้า
1: ครับผม
0: ทีมงานท้าพลาลงมาข้างหลังว่านอนขนองชึกที่ลงมาแล้วนะครับทีมงานนี้เมื่อที่บอกทุกๆปีนะครับว่าผมไม่ค่อยหวังเวิร์ดไม่หวังเวิร์ดตรงไหนอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจไม่ใหญ่ดีไม่ใช่แบบนั้นนะ
1: ครับ
0: ก็คือว่าทีมงานท้ามาพลาเนี่ยโลน้ำมาแล้วโลน้ำมาแต่ว่า
1: เป็นโลยุ่งละ
0: ไม่ใช่โลยุ่งถูกคนพายเรือเป็นเพ
1: นี่
0: ทีมงานท้าพลาซ
1: ึ
0: ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานท้าพลาที่ลงกี่วันไม่สำคัญพี่น้องเอ้ยแต่เหลืองโซสุดใจคาดดินอย่างแน่นอน
1: ครับ
0: ท่านนายกประคมเกียมอัชชีตาท่านกำนันพีมาเดชเป็ดส้มเกียมอัชชีตเวลา
1: ท่านนายกพายกันแล้ว
0: เหรอไม่แน่นะ
1: ปีแล้วรับปลาอย่างดิบดีนะ
0: ว่าที่พายเรือ
1: ว่าที่พายเรือกัน
0: เดี๋ยวไม่แน่จะไม่พายกัน
1: ท้าเชียร์ที่กองอำนวยการฟังกับกองเชียร์แล้วนายกเชียร์ชุดริชุดเดชเลย
0: ครับ
1: ซึ่งบอกผมบอกวิวเลยคอยแล้วคุณคอยแล้ววะปีหน้าผมเป็นนายกท้าพลาต้องพายเรือได้วะ
0: นานมัน
1: นาน
0: ไอ้ยามาท่านพันนั้นได
1: ้
0: ท่านผู้ใหญ่พี่มนเกียมอัชชีตา
1: ครับผม
0: ท่านรองปริยาพรรองอัชชีตารอเพนี
1: ่ท่านผู้ใหญ่พี่มนนี่ตั้งกันแล้วก็ลุย
0: โอ้ปีนี้ได้ข้าวว่ามังคุดนะขณะนี้นะ
1: อีตำแหน่งนึง
0: ปฏิตำแหน่งได้แล้ว
1: จอนอทอรอวอ
0: จอนอทอรอวอ
1: ครับ
0: ปั่นพื้นแล้ว
1: เจ้าหน้าที่รถวัดปีนี้ได้ขานำมันทั้งหมดที่เป็นค้าผลละครับรวมรวมแล้ว 42,850 บาท
0: เฮีย
1: ยังไม่ครบปีที่หน้าน
0: ั่นไม่ครบที่หน้า
1: อันนี้ที่พามาอาชีพเรือเลย
0: นะมันซึ่งที่สำคัญมังคุดตอนนี้รวบรวมไม่ได้อยู่ที่21ตันครึ่ง
1: ต่างมังคุดแล้วไม่ห่านพูด
0: ตามมาคุยอยู่ปลาจิ๋ว
1: เลยยกปลาจิ๋ว
0: ยกปลาจิ๋วถึงอย่าทำลุงตึงเลยอย่าทำอย่าทำเป็นแต่ว่าลุงตึงนี่มีข่าวสารได้ซึ่งแจ้งทันที
1: น่ารักแล้วก็ต้อง
0: น่ารักแล้วม
1: ี
0: ข่าวสารได้ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเรือนี่ลุงตึงจะบอกมาทันทีเลยส่งทันทีนะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณไปเป็นอย่างสูงซึ่งขายทัดไปก็คือพี่น้องชาวตำบลหาดใหญ่ครับหาดใหญ่นี่ชายาก็เป็นเฮโร่นะ
1: ครับ
0: สิ่งเนื้อสิ่งเนื้อซึ่งสิ่งเนื้อหาดใหญ่เรือผีข้าวของท่านอาจารย์นันเอกนี่เป็นทีมงานที่ขนาดลง15วันเผื่อนอย่างขี้กล้าท่านซึ่งปีนี้ลงไปแรมเดือนท่านลองนึกเล่นๆแล้วว่าที่เกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: ซึ่งนายกอภิสิทธิ์แดงประดิษฐ
1: ์นายกกร
0: นายกกร
1: ท่านกำนันโก
0: มานี
1: ่ครับ
0: แหม่เฮ้ยทีมงานหาดใหญ่น่ากลัวเพ
1: ่นั่นแหละ
0: นะครับซึ่งทีมงานผู้นำแต่ละคนนี่โอ้ยหน่วยการดีเว้ย
1: นี่ยังไม่เห็นผู้ช่วยนุชทีวีนี่ในไลฟ์สด
0: ผู้ช่วยนุชเ
1: ออปกติผู้ช่วยนุชนี่จะมารายงานตลอดเลยว่าวันนี้แกงเลยโมในรับผิดชอบ
0: ครับ
1: มันเพิ่งอย่าฟ้าความผิดถึงกันนะท่านผู้หญิง
0: แต่วันนั้นนะ ผมเจอผู้ใหญ่ป้อมแล้ว
1: เพื่อ
0: ผมนั่งกินข้าวมันไก่อยู
1: ่ครับ
0: ผู้ใหญ่ป้อมเลี้ยงผมแล้ว
1: ผู้ใหญ่ป้อม
0: ผู้ใหญ่ป้อมเนี่ย
1: ชื่อ
0: ป้อมดีดังเป้
1: ครับ
0: แหมเอ้ยต้องขอบคุณผู้ใหญ่ป้อมอย่างสูงไงคร
1: ับ
0: วันนั้นเลี้ยงข้าวมันไก่ผมจริงแล้ว
1: ใช
0: ่แหมน่ารักจริงไงผู้ใหญ่ป้อมนะครับต้องขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: เกรงอกเกรงใจ
1: รายการนี้มีแต่คนรักนี
0: ่ครับ
1: นี่บ่ต้นผู้ถึงเลย
0: เผื่อ
1: ผู้ใหญ่ใครทักมาแล้ว
0: ว่า
1: ว่าญาติหนังโมวันไหนบ่ว่ารองเอ็นหรือว่าเจเอ็นพักสดลาดหัวใจ
0: ครับ
1: พร้อมผู้ใหญ่ไข่พร้อมนับนุ่นแล้ว
0: เลขาเอ็นเลขาเอ็นนาพยาว
1: ครับ
0: นะครับมาท่านไอพีเอ็นแต่งตัววางนี้แต่งชุดไทยสวยโอ้แต่งชุดไทยสวยงามโองานเรียบร้อยให้เ
1: จเอ็น
0: ไม่จะจำได้บางทีต้องเข้ามาคิดวันนั้นน้องจำผีไม่ได้ผมนึกอยู่พักผมโอ้เจเอ็นสวัสดีครับเจเอ็นผู้ใหญ่ไข่
1: ท่านไม่ได้หวาแบบนั้นวันนี้ครับ
0: หวาแบบนั้น
1: นะครับผมแม่เคยอยู่ด้วย
0: ไม่จ่ายแม่คุณบอกวิวนี่พาเสียมัดนะครับนั่นก็คือขายด้านบนนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ลงมาข้างหลัง
1: มาตะ
0: หลังผ่านโค้งลงมา
1: ครับ
0: นะครับขายแหล่ก็คือพี่น้องชาวตำบลแหลมท้ายเลย
1: ครับผม
0: แหลมท้ายวันนี้ไม่มาที่นะครับบางวันก็มาบางวันก็ไม่ได้มาซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้มาหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่อุโทรถามว่าย
1: บอยู
0: ่ยบอยู่
1: ในวันนี้นะที่มานะ
0: ครับ
1: เพราะพี่อุมาอยู่เทวทาแล้ว
0: เอาแต่พี่อู้มานี่มาน
1: ั่นแหละมาแล้ว
0: มา
1: แกอยู่ติดอยู่กันแ
0: น่ย่ามาแล้วหน้าพี่อู้ปานนั้น
1: แกอยู่กับโรงบ้านปานานังส่วนเอาใบลาอ๋อตั้งไว้แกเต๋อเลย
0: ครับ
1: ไม่อยู่เลยโรงบ้าน
0: พี่อู้ใส่เสื้อวันนี้นะมีเสื้อแม่นางมัจฉาต
1: ั
0: วสวยของพี่น้องชาวนาปยาเอ้ยไม่ใช่แหลมซ้าย
1: อย่าไปคนเคยกันป่ะตา
0: ผมมึนแน
1: ่ไม่มีใครชิง
0: เพราะผมเห็นคนนายาใส่กันนั่นแหละเห็นคนนายาใส่เสื้อแหลมชายซึ่งผมงงงซึ่งผมย่าโรว่าเสื้อตัวนี้ผีอุเป็นคนให้หรือว่าผู้ใหญ่มู่เป็นคนให้
1: นั่นแหละ
0: ผมสงสัยเท่านั้นนี่ถ้าบันเพื่อช่วยตอบที
1: ว่าไปชัดเจนนะ
0: ครับ
1: พอพูดถึงเสื้อถึงฟ้าประชาธรรมพันแล้วเอ
0: ้ครับ
1: นะครับตอนนี้ถูกขายถูกทีมก็มีเสื้อเทระลึกนะครับถือว่าค่ายแล้วก็รวมด้วยช่วยกันส่วนนึงก็เป็นกำลังที่จะส่งเรือทำการแข่งขันเพราะต้นก็รู้อยู่ว่าเครื่องนี้ไม่ใช่เหมือนมอโกน
0: มันแน
1: ่เทศโสมที่มาวันลั่งจะตายใหญ่กลับเลยวันนี้เครื่องนี้ถูกย่างเป็นเงินเป็นทองเพ
0: ครับ
1: ค่าใช้จ่ายเป็นตุ้งเป็นตั้งเพประรู้สาราสับสักห้าร้อยวันนี้เสื้อสักตัวถือว่ารวมด้วยช่วยกัน
0: รวมด้วย
1: อย่าคิดมาแม่ปีมดพันว่าบาทที่เพื่อเดียว
0: นั่นแหละรวมด้วยช่วยกันทั้งเพเลยนะครับรวมด้วยช่วยกันพอที่ว่าให้เรือได้ลงน้ำให้ฝีพายว่าได้มีอะไรกินกันนะครับเอาเท่านั้นก็มีความสุขกันแล้วนี
1: ่
0: นะครับนั่นก็คือทีมงานแหลมทรายปีนี้บอกพูดถึงแหลมทรายพุ่มแอบใจให้พี่น้องเอ้ย
1: เพื่อ
0: ไปขายแหลมทรายเนี่ยปกติต้องเจอตาชาเลย
1: ค
0: ือนายปีชามาร์ทวิรัต
1: ไปแล้ว
0: ตาชาท้าแหลมทราย
1: ไปแล้ว
0: ไปเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยซึ่งพอไปถึงดึกถึงทุกทีแล้วเป็นคนเดพ่อม
1: ก็
0: ไม่ไปก่อนยังไม่ไปก่อนแต่เป็นคนเดพ่อมกับคุณบ่าววิวเคารพนับถือเลยครับเพราะว่ามีไรเนี่ยมีเรื่องราวอะไรทั้งเพตาชาจะคอยบอคอยเล่าคอยรับประวัติความเป็นมาทางมอทางเพนี่คุณกิดพ่อมเพื่อเรา
1: พักได้แล้ว
0: อ๋อที่พักได้ก็บอแล้วนะครับเพลงไรเพลงต่อไป
1: เพลงร้องนี้ข้อมาจากคุณบุญมี
0: ค
1: นทำธง
0: คนทำธง
1: หน้าคนทำธงนะครับเพลงคนแบมาย่างใช่ไหม
0: คุณบุญมีนี่ซิดหลุงอู
1: ซิดหลุงอู
0: ซิดหลุงอูอูอูอีอูอี
1: ไปถึงนู่กัน
0: คุ
1: ณวิชุในวิวัฒน
0: ์คุณปั้ม
1: ฟังอยู่
0: เผื่อนพ่อมเผื่อนพ่อม
1: เผื่อนคุณเหรอ
0: เผื่อนพ่อมแม
1: ่แล้วเผื่อนคุณได้เราได้เมียมาแล้ว
0: ได้เมียจริงคุณปั้มในสมัยก่อนนี่ก่อนไม่ได้เราได้เมียนะ
1: ครับ
0: บ้านพ่อมนี่มาเหลือแล้ว
1: ครับ
0: พอได้เราได้เมียเมียเอ้ยข้านเร็ว
1: เขาโรซ่า
0: โรซ่าบางก้อนเมียเอ้ยครับวะ
1: เดี๋ยว
0: ฟังเพลงก่อน
1: ครับเดี๋ยวพบกันไม่จวงเดี๋ยวสร้างครับ
0: ครับ

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหากรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระโบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและบนแห่เรือพระโบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา16:00 น.ถึง 18:00 น.พลาดไม่ได้

22-31 ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแห่งเรือขึ้นโขงชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำลำสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสถานแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำลำสวนอำเภอลำสวนจังหวัดชุม

0: ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงโถงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับ
2: ครับ
1: ช่วงเตะท่ามแล้ว
2: เวลาตำถามมาตาแล้ว
1: นั่น
2: แหละแหมเอ้ยเร็วจริงๆเวลานี
1: ้ต้องขอบคุณนะครับ
2: ที่
1: ได้รับชมไลฟ์สดทำให้ผมรู้ฮะตอนนี้ไม่ได้เป็นคุณเบิร์ดเข้าหมวงแล้ว
2: เผื่อ
1: เป็นคุณเบิร์ดอบจ.นั่นแหละพี่น้องเอ้ย
2: ใครแล้ว
1: คุณเบิร์ดนั่นแหละ
2: ผมนี
1: ่เอิ้นนั่นแหละ
2: แหมเอ้ยพอพูดถึงอบจ.พูดที่นา
1: เผื่อ
2: คุณโอแป
1: ร
2: คุณเกียรติศักดิ์เพชรสุขกับคุณโชเลนักพากเรือผมนี่แหละไปนู่นไว้ไปอบจ.คนนึงอยู่เดือดตัดสิ้น
1: ค
2: นนึงพากเรือ
1: ครับ
2: พอเจ้าหน้าที่อบจ.เดินผ่านคิดผมแซ่บมันไป
1: โชเล่
2: นี่ข้านี่ยังเป็นแม่อยู่นี่คิดสั่งพี่โอ๊บอย่างโชเล่เลย
1: โชเล่ขอเพลงมาร้องวันแล้วเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้น้องเอ้ยขอเพลงรู้ถุงซะ
2: ไอ้ยะ
1: นะครับ
2: ทำ
1: ความว่าดีไปถึงท่านรองชัยจาทาพลา
2: ครับ
1: นะครับพี่หลวงชับเอ้ยว่างั้น
2: อยู่งาน
1: หลายคนถึงมองไกลๆนี่น่าจะเป็นท่านนายกพลจ้าพระโตนะ
2: ครับ
1: ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะมั่นและถานะครับหรือว่าผันพื้อก็ต้องขออภัยกันแต่ว่าถ้าท่านมาหรือไม่มาหรือได้ยินเสียงนี้ก็ปีนี้พาเรือมาเที่ยวได
2: ้นั่นแ
1: น่นั่นแน
2: ่คิดถึงไงพวกมาคิดถึงพี่น้องชาวอำเภอประโต
1: ครับ
2: ซึ่งทีมงานของอำเภอประโตนี่เรือดีเบ้นะ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นขายของพระรักปังว่านพระโตเองเนี่ยนะครับฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาทางเพ่ทีมงานของอำเภอประโตถึงย้ายมารวมแล้วพี่น้องนะมันนุกกัน
1: นั่นแหละ
2: อื่นไกลไม่รู้นุกไปก้อนนี่นะครับเมื่อครูพูดไปถึงแหลมทรายแล้ว
1: ครับ
2: ขายทัดมาเทลงลงไป
1: ครับ
2: นั่นก็คือทีมงานของพี่น้องชาวตำบล
1: พอแดงนะครับพี่น้องชาวตำบลพอแดงขายเรือพระนเรศวรของท่านนายกวุฒิจะกำนันปุ๊บนะครับตอนนี้ก็ฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นำทีมขึ้นมาโดยโค้ชแป๊ะพันล้ำ
2: ครับ
1: น่าขึ้นมาเที่ยวควายอันด้านวันนี้มาแล้วก็มาพักกินน้ำกินชาเทพแพร่ลังเทศบาลเมืองลังส่วนแต่ตัวช่วยนะแต่ว่านะ
2: ตัวช่วยแย
1: ่ครับ
2: ถ้าเป็นปลาดุกก็สามยางแง่สี่ตัวโลเว่แหมมาท่านเพ่ท
1: ี
2: มงานของพ่อแดงซึ่งปีนี้นี่โคตรแป้ทำนี่ไม่ค่อยพิดว่างไปน้องเลย
1: ครับ
2: โคตรแป้นี่ทำข้าวรอบลึกๆเป๊ะ
1: ผีแป๊ะ
2: ผีแป๊ะนี้ไม่ธรรมดาเป็นโคตรเทเสียงดังฟังชัดได้ครับ
1: ครับ
2: ซึ่งขายทัดไปก็คือทีมงานของตำบลบางมะพร้าวแหละ
1: ครับ
2: ทีมงานบางพร้าวนี่ได้ข้าวว่าปีนี้นี่ลงเร็วนะครับลงเร็วแล้วก็ที่สำคัญก็คือ
1: ขึ้นเร็ว
2: ไม่ใช่ขึ้นเร็ว ซ้อมดึกดื่นหนูซ้อมดึกดื่นแล้วก็มีอาหารการกินไว้รองรับเรียบร้อย
1: ก็ตั้งแต่บางพร้าวลงเรือไม่ต้องพักอะไรได้กันแล้วในเฟซยังไงผู้ใหญ่จุ๊บแล้วอ่ะ
2: ผู้ใหญ่จุ๊บทางปีเลย
1: เป็นได้นะ
2: ครีเอเตอร์
1: ครีเอเตอร์ก็เข้าแม
2: ้ครีเอเตอร์มือเก่าแล้วไม่ใช่มือใหม่
1: น
2: ั่
1: นไง
2: ท้ายทางวันนี้ผมบ่ได้แลความเกินไว้ขอบคุณนั้นผู้ใหญ่แหละ
1: ครับ
2: นะครับแต่ปีนั้นนี่เติมน้ํามันขวดอยู่นะเครถหมดมันนะ
1: บ่ลงเปิดเสียงตามซ้ายยัง
2: หรอแค่เปิดได้แล้ว
1: บางพร้าว
2: ครับ
1: นะครับ
2: แค่แล้ว
1: ฝากความคิดถึงไปถึงท่านกำนันฮีท
2: ครับ
1: ป้าเล็กกันหน้า
2: สวัสดีไปถึงท่านนายกเล็ก
1: ครับ
2: กำนันแจมท่านรองเบิร์ดท่านรองหนึ่งโอ้รู้จักเกือบทั้งเพนะครับเททีมงานนั่นนะซึ่งก็ทีมงานบางพร้าวก็ดีวันดีขึ้นเหมือนเดิมพี่น้องหน้าซึ่งขายดีเป็นขายใหญ่ครับเป็นขายที่เคยครองถ้วยพระราชทานมาแล้วเหมือนกัน
1: นั่นแหละ
2: เป็นขายที่น่ากลัวแล้วนะครับขายทัดมาทีมงานป้าน้ำผมคงไม่ต้องเล่าให้ฟังมากมายไหมนะ
1: ต้อง
2: ทีมงานป้าน้ำนำโดยท่านกำนันอู๊ดท่านนายกวีชัยแล้วก็พี่น้องชาวป้าน้ำเนี่ย
1: ไม่จำสรุปแก้นได้เออ
2: แล้วกระบาเพื่อ
1: คนป้าน้ำไม่กลัวเข
2: ็
1: ม
2: ไม่กลัวเข็มจริงๆน
1: ั่น
2: ทีมงานป้าน้ำ
1: คุณกลัวป้าเข็ม
2: กลัวกันไอ้ผมกลัวกลัวหน่อยหน่อยนะครับปากที่ก็ไม่กลัวเมื่อพี่อู้มันจะกลัวเข็ม
1: นั
2: ่น
1: แหละคนอื่นไม่รู้แต่พี่ตักหนังยิ้ม
2: กับผมเวลาที่มาเดียว
1: มาแล้ว
2: แม่เอ้ยไม่แต่ได้พูดถึงพี่

0: ้องชาติบทบางน้ำจืดไม่ได้พูดทีมงานของไอการโรงเรียนทั้ง3โรงที่ต่อชาว
1: นา
0: ค่าไม่ได้พูดถึงที่ต่อชาวหรือตอนอย่านาค่านะพี่น้องชาติบทนาค่า
1: ครับ
0: มาก็บางน้ำจืดแล้วก็ทีมงานโรงเรียนต่าง
1: ๆ
0: แต่วันนี้เวลาหมดเวลาขอเพลงสุดท้าย
1: เพลงสุดท้ายนางร้อยนางลืม
0: กับ
1: ขอพี่โอ๊บวังตะก้อ
0: โอ๊บพี่โอ๊บวังตะก้อข้อมาแล้วก็หมอไปคุณโชเล่และฟ้าไปถึงพี่รั่งถุงขากัน
1: นั่นแหละ
0: เจ้าของห้อยเทหมาที่สุดในจังหวัดชุมพร
1: ครับผม
0: วันนี
1: ้หมดเวลา
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลมติเอกฉันท์กกต.ยกคำร้อง108ผู้สมัครสว.กลุ่ม9กทม.ไม่เลือกตัวเองไม่ผิดเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยมติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภากรณีผู้มีสิทธิ์เลือกระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครกลุ่มที่9 108คนโดยมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีข้อกล่าวหาการกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมใน2ข้อกล่าวหาคือข้อกล่าวหาที่1ขอให้ตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อ16มิถุนายน2567ณสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดในการเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่9มีคนจำนวนมากอำพรางตนเข้ามาในคราบของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเลือกผู้มีสิทธิ์เลือกระดับจังหวัดอื่นแต่ไม่เลือกตนเองซึ่งปรากฏจากผลการนับคะแนนว่ามีผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากจากพฤติการดังกล่าวจึงอาจมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา77วงเล็บ1มาตรา79และมาตรา81ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561หรือมีการกระทำอันเป็นเหตุให้มีการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมข้อกล่าวหาที่2ผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครกลุ่มที่กล่าวจำนวนมากไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดคุณสมบัติไว้แต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างมากกว่าซึ่งต้องไปสมัครในกลุ่มที่7ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นพนักงานหรือกลุ่มลูกจ้างหรือกลุ่มที่20หรือกลุ่มอื่นๆอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา74ประกอบมาตรา13วงเล็บ3และมาตรา11วงเล็บ9แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561พบผู้รอดชีวิตจากเหตุเรือประมงอับปางกลางทะเลแสมสารอีก1คนรวมรอดชีวิต16คนชุดปฏิบัติการใต้เตรียมค้นหาในซากเรือวันพรุ่งนี้นิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ

0: คืบหน้าเหตุเรืออวนลากอับปางพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก1รายยอดรวมรอด16รายเร่งกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่เหลือในวันพรุ่งนี้เช้าข่าวดีพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก1รายโดยมีเรืออวนลากในพื้นที่ให้การช่วยเหลือไว้ได้อย่างปลอดภัยทำให้ขณะนี้มีผู้รอดชีวิตรวม16รายแล้วส่วนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเจ้าหน้าที่สามารถนำร่างของไตเรือที่เสียชีวิตขึ้นมาถึงฝั่งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว1รายขณะที่ตัวเรือยังคงจมอยู่ใต้น้ำและคาดว่ายังมีผู้สูญหายอีก5รายที่ติดอยู่ภายในตัวเรือทั้งหมดเบื้องต้นทางชุดกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนประเมินสถานการณ์เตรียมพร้อมอย่างรวดเร็วโดยในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ชุดปฏิบัติการใต้น้ำจะออกเดินทางไปปฏิบัติการภารกิจกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่เหลือขึ้นมาจากเรือทันทีนุราทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมท.รายงานจากช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ไอ้ยาไม่อยากนอนส้มเพราะไข้วัดใหญ่ใช่ไหมง่ายมากเลยล้างมือบ่อยๆให้สะอาดใส่หน้ากากเวลาไปเจอเพื่อนเยอะๆแล้วก็อย่าลืมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีนะครับสุขภาพคุณจะดีมารวมป้องกันไข้หวัดใหญ่เริ่มง่ายๆที่ตัวคุณ
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
10: จิ๊กโกยามบ่าย
11: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
10: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับดูแลกันต่ออีก1ชั่วโมงที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อเนื่องจากรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือในชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงนี้มาฟังเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆกับช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งกันนะครับดูแลกันตรงนี้ก็ยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันต่อในชั่วโมงนี้ด้วยครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: ช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้จะมาพูดถึงภัยที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในเป็นพาหนะในการเดินทางแล้วก็ชอบจอดเสียบกุญแจทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นที่สนามกีฬาเอ่ยในตลาดชุมพรเอ่ยหรือว่าในสถานในตลาดต่างๆนะครับบางคนบอกว่าแค่จอดแล้วก็ลงไปซื้อของในเซเว่นแป๊บเดียวไม่จำเป็นต้องถอดกุญแจอันนี้ไม่จริงนะครับอย่าปฏิบัติตามนะครับเพราะว่ามันคือสาเหตุที่ทำให้โจรเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะว่าการที่เราเสียบกุญแจทิ้งไว้เนี่ยนะครับบางทีคนที่เขาอยากได้รถเราเนี่ยเขาก็แค่บิดกุญแจสตาร์ทเครื่องไปได้เลยนะครับแต่ว่าเราเสียเวลาสักนิดหนึ่งล็อกคอรถนะครับแล้วก็ดึงกุญแจออกไปเนี่ยนะครับเชื่อว่าช่วยเซฟทรัพย์สินของคุณไม่ให้สูญหายได้แน่นอนนะครับบางคนเนี่ยนอกจากกุญแจรถเสียบทิ้งไว้แล้วเอากระเป๋าสตางค์ตั้งไว้ตะแคงหน้ารถอีกนะครับโอ้โหนี่ก็ยิ่งเสี่ยงไปใหญ่เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เกิดภัยจากมิจฉาชีพในการที่จะเกิดโจรฉกชิงวิ่งราวกันเนี่ยนะครับก็อย่านะครับอย่าทำอะไรที่ล่อตาล่อใจโจรเอาไว้ครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
1: ์ฮิตรถฝั่งที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงของจิโกยามบ่ายท้ายชั่วโมงนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังพร้อมกันหรือยังนะครับกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำนะครับสถานีวิทยุอสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4แล้วนะครับใครที่เสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะครับรับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่8ปีถึง15ปีไม่จำกัดเพศนะครับเพียงแค่มีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับก็อัดคลิปภาคเรือความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับแล้วก็ส่งคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจ Facebook อสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศในวันที่23ตุลาคมเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับงานนี้ชิงโล่และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับมาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่นะครับแล้วก็คว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับใครที่อยากจะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการขึ้นโขนชิงธงนะครับการพากเรือคือสิ่งสำคัญนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นแชมป์ด้านของการพากเรือเนี่ยนะครับโดยเฉพาะน้องๆอายุ 8-15 ปีเนี่ยนะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับเวลาหมดในช่วงของจิโกยามบ่ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับจะเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ถึง 6:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 คลื่นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 สรุปภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 น. ถึง 8:00 น.ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี5ถึง6โมงเช้า MCOT News FM 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: สองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคาร22กันยายนมีมติคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องนะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายแต่ว่าก่อนอื่นนี่คุณอันได้ติดตามวอลเลย์บอลไหม
2: ชนะไปแล้วเนี่ยฮะ
1: ได้เหรียญทองแดง
2: ได้เหรียญทองแดงเรียบร้อย3-0
1: แต่ว่าก็ถือว่าสนุกนะเกาหลีใต้เขาก็สู้เต็มที่เลยแต่ละเกมกว่าจะชนะได้ก็ถือว่าไม่ขาดสูสีอยู่แต่ไทยก็ปุ่มความเหนือกว่าในเรื่องของประสบการณ์นะในคะแนน
2: เราเป็นแชมป์ระดับนี้แล้วอ่ะ
1: คือก็เท่ากับว่าเราแข่งทั้งหมดก็ต้องเล่นกันถึง5เซตนี่ก็มีรอบรองชนะเลิศแข่งกับจีนน่าจะเป็นทีมเดียวนะที่เหลือนี่เราทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยผ่านมานี่3-0หมดเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แม้กระทั่งรอบชิงเหรียญทองแดงนะก็เห็นว่าเป็นเหรียญทองแดงเหรียญที่4ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะในเอเชียนเกมเคยได้มาก่อนหน้านี้3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4
2: ค่ะแต่เคยได้ถึงเหรียญเงินบ้างไหมคะ
1: น่าจะเคยได้เหรียญเงินตอนอินโดนีเซียหรือไงเนี่ยเข้าชิงแล้วก็แพ้เอเชียนเกมที่อินโดนีเซียนะ
2: ค่ะ
1: ก็เที่ยวนี้ก็หวังอยู่หวังว่าจะได้เข้าชิงนะแต่ว่าก็อย่างเนี้ยก็เป็นธรรมดาเพราะว่าจีนเขาก็คงจะอ่านตามมาแล้วว่ายังไงก็ต้องมาตัดกับไทย
2: เ
1: ดี๋ยวนี้ก็วางแผนที่จะสู้กับไทยอย่างรัดกุมนะก็โอเคผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ววอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยที่คนไทยชื่นชอบกัน
2: นักการเมืองไทยที่ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เป็นคุณธรรมนัสค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตทีมชาติไทยไทยแลนด์แล้วก็ไปให้กำลังใจเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่พะเยาอยู่บนเขานะคะแต่เป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำค่ะ
1: มีพวกอะไรพวกวินเซิร์ฟพวกแข่งเรือใบอะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ว่ายน้ำโปโลก็น่าจะใช่ไหมคะคือเป็นกีฬาทางน้ำ
1: คือถ้ามันเป็นกีฬาใหญ่มากๆเขาจะมีสมาคมเฉพาะเขาเลยนะ
2: อย่างโปโลนะสมาคมโปโล
1: อันนี้พวกนี้เขาจะเป็นคือเขาเป็นไอ้กีฬาใหญ่กีฬาซึ่งมันมีการแข่งขันมันมีอะไรต่างๆที่
2: เขาต้องพัฒนากีฬาเป็นแข่งระดับประจำ
1: แต่ว
2: ่
1: าถ้ากีฬาทางน้ำนี่ก็น่าจะประกอบไปด้วยกีฬาที่เป็นหลายๆอย่างรวมกันที่ก็มีการจัดแข่งขันอยู่เหมือนกันแต่ว่าเวทีมันก็จะจำกัดหน่อย
2: ก็เป็นเรื่องกีฬานะคะว
1: ัน
2: นี้เอาเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันดิฉันก็ไม่คิดว่าจะได้อ่านข่าวนี้นะคะปปง.ลุยยึดอายัดทรัพย์ล็อตใหญ่ 3,500 ล้านบาทกวาดล้างแก๊งช่อโกงพนันออนไลน์นอมินีทุนจีนพร้อมส่งสารคืนผู้เสียหายด้วยส่วนหมอบุญเนี่ยไปค้นเจออีก 1,799 ล้านชงอัยการริบซับเครือข่ายชนพัฒน์เพิ่มอีก13ล้านโอ้โหนี่กวาดหมดเลยนะคะรายงานสำนักงานปปงแถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่8/2569จริงๆตั้งแต่เมื่อ9กันยายนแล้วแต่เพิ่งเป็นข่าววันนี้ค่ะโดยรายงานโดยดำเนินการในรายคดีที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงและการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม2593รายการค่ะ77รายคดี

0: มูลค่าทรัพย์สินกว่า 3,532 ล้านส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ผู้มีพฤติการเกี่ยวกับการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด8ปลายคดีค่ะโดยวันนี้แถลงคือตัดสินกันตั้งแต่วันที่7ลงมติกันตั้งแต่วันที่7แล้วนะคะแต่วันนี้เพิ่งแถลงโดยคุณเทพสุบวรโชติดาราเลขาปปง.นะฮะเป็นกรรมการและเลขาแถลงเลยนะฮะทีนี้ยึดอายัดทรัพย์39รายคดีนะคะรวมทรัพย์สิน918รายการ39คดีทรัพย์สิน918รายการได้ดอกผล 1,900 ล้านค่ะพี่ไพศาล
1: รวมแล้วนะ
0: 1,900 กับ2ล้านอ่ะเติมให้อีก2ล้านก็ได
1: ้
0: คดีแรกหมอบุญค่ะบุญวนาน้ำกุลแล้ววนาสินใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แพทย์บุญเนี่ยที่ภรรยากับลูกยังติดคุกอยู่อ่ะเป็นความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนและการช่อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระมีทรัพย์สินส่วนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมูลค่าประมาณ404ล้านการพิจารณาครั้งนี้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด286รายการ 1,799 ล้านปัดขึ้นหน่อยได้ไหมคะเป็น 1,800 ล้านมีอะไรบ้างยานพาหนะที่ดินห้องชุดและเงินฝากในบัญชีธนาคารค่ะ
1: ไปตามยึดมา
0: ใช่ค่ะ อันนี้ที่เด่นๆนะคะเท่าไหร่นะพันของหมอ
1: ก่อนหน้านี้ก็ยึดไปแล้วเป็นน่าจะเป็นหลักพันล้านเหมือนกันไหม
0: ค่ะเฉพาะของหมอบุญเนี่ย 1,988 ล้านแล้วก็มีเรื่องเล็กเรื่องน้อยประเภทพวกการพนันออนไลน์อีกรายละ13ล้าน14ล้านอะไรเนี่ยจะมีอันนึงที่หนักหน่อยอันนี้ก็น่าจะเป็นโนมินีจีนทดสอบข้อมูลเชื่อมโยงกระทำผิดในประเทศจีนถือครองทรัพย์สินแทนกัน971ล้านค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: อันนี้ที่หนักๆ ก็คือเด็กเสร็จเนี่ยได้ของหมอบุญไป 1,800 กว่าล้านแล้วก็ 1,800 ล้านแล้วก็เป็นเครือข่ายของชนพัฒน์ทั้งหมดก็คือ 13ล้านค่ะ
1: อีก13ล้าน16รายการ
0: ค่ะไม่มีชื่อชนพัฒน์แต่ว่าเป็นเครือข่ายของเขา
1: ครับ
0: ก็เอาไปหาร
1: ของชนพัฒน์ของชนพัฒน์ที่ยื่นศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเลย13ล้านครับ
0: สรุปเนี่ยนะคะการทำงานของปปง.ดูเหมือนจะคืบหน้ากว่าหน่วยงานอื่นๆนะพี่ไพศาลอย่างเช่นกรณีที่คุณกรเนี่ยเขาทวงถามกลต.ที่ตั้งคำถามไป20ข้อตอบมาข้อเดียวแล้วก็อะไรตอบไม่อะไรก็บอกอยู่ระหว่างการทำงานเนี่ยแต่ในขณะที่กลต.ไม่คืบหน้าไม่อะไรเลยแต่ปปง.เนี่ยสั่งยึดเลยนะคะ20,000ล้านนะคะคือใครเป็นสมิธแล้วก็ยิ้มเรียกทั้งหมดเลยรวมถึงหุ้นของบางจากด้วยนี่คือฝีมือของปปง.ค่ะพี่ไพศาลถือเป็นหน่วยงานที่คนให้เกรดตัดเกรดอยู่ในระดับดีมากค่ะถ้าเทียบกับหน่วยงานอื่นๆที่ทำงานด้านนี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักสักครู่นะฮะ
0: ค่ะ
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามข่าวกันต่อครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

0: ปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์ค

0: 09 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา14นาทีครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: นี่เขารู้ว่าเราจะจัดรายการตอน6โมงใช่ไหมฮะไอรอเนี่ย
2: ทำไม
3: เขาก็เขาเปิดหลักฐานของพยานที่25/26อ่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วค่ะจะให้เวลาเราอ่านชั่วโมงหนึ่งแล้วมาจัดรายการ
2: 25/26
3: ใครอ่ะ
2: คนไหนใครชื่ออะไร
3: เขาบอกว่าเขาบอกเขาเป็นคนที่ทำงานให้กับสว.พยานเดินทางไปพร้อมกับสว.ซึ่งทราบภายหลังว่าสว.ที่พยานทำงานให้เป็นญาติกับรัฐมนตรีท่านหนึ่งค่ะเมื่อเดินทางไปถึงโรงแรมพยานพร้อมกับสว.ได้ขึ้นไปที่ชั้นลอยของโรงแรมทำให้ได้พบเจ้าหน้าที่ 5-6 คนที่รู้จักเช่นไม่พูดชื่อก็แล้วกันพยานไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงแต่จากภาพและข้อมูลปรากฏว่าสอดคล้องกับชื่อผู้ต้องหาที่หนึ่งในคดีอังยีฟองฟองเกินแล้วเขาก็บอกว่าเขาเจอทั้งคุณเดวินแล้วก็เจอทั้งคุณอนุทินที่นั่น
2: ก็แสดงว่าโรงแรมภูแม่นเ
3: นี่ยนี้เขาเขียนชื่อโรงแรม
2: เพราะโรงแรมภูแม่นนี่คือโรงแรมที่เขานัดพบหลังจากที่รับรองเป็นสว.ครบหมดทุกคนละ
3: ก็
2: เชิญถ้าตามที่มีการกล่าวหากันก็คือว่าให้มาประชุมร่วมกันเพื่อมากำหนดว่าใครจะดำรงตำแหน่งอะไรยังไงบ้างใครจะเป็นประธานใครจะเป็นรองประธานใครจะเป็นประธานกรรมธิการคณะไหนอะไรยังไง
3: ถูกระบุว่าเป็นสถานที่ปฐมนิเทศของสว.แล้วก็มีแกนนำของพรรคที่ว่าเนี่ยมาด้วยวันที่21 กรกฎาคม 67ค่ะโดยมีการประชุมเพื่อเลือกบุคคลที่เป็นประธานและรองประธานซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ที่ยืนยันว่ามีสว.อย่างน้อย40คนอยู่ที่บริเวณโรงแรมแห่งนั้นจริง
2: ๆครับ
3: ก็เขาเช็คได้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็พูดว่าอะไรเนี่ยคนที่ว่าเขาเจอคนรู้จักอ่ะคนรู้จักที่ว่าเป็นต้นทางของเส้นทางทางการเงินจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พบการโอนเงินให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคแล้วก็ผู้สมัครสว.เป็นเงิน2,170,000เขาให้การกันอย่างนี้เลยเหรอแล้วเขากลับกันให้การไม่น่าละเมื่อวานนี้ชื่ออะไรอะศรีสุวรรณจันยาถึงไปยื่นร้องให้เอาผิดพวกกลับทำให้การนะ
2: มีอะไรขอนแก่น2คนนะฮะ
3: ศรีสุวรรณจันยาน่ะยื่นร้องให้เอาผิดพวกกับคำให้การไหนๆกลับให้คำให้การแล้วไปเลยไปเป็นผู้ถูกกล่าวหาเลยเป็นพยานไม่ได้แล้วค่ะ
2: ครับฮะก็ในทางคดีความมันก็มติของกรรมการกกต.ก็ออกมาไปหมดละไอ้ที่หลุดก็คงหลุดไปละแต่ว่าจากนี้ไปข้อมูลอะไรต่างๆไปมันก็คงจะถ้าจะมีผลมันก็มีผลเขย่าในประเด็นเรื่องการเมืองนะความน่าเชื่อถือหรืออะไรต่างๆไป

0: ส่วนว่าจะไปทำให้มันเกิด
1: ไปเรื่องเกิดผลในทางคดีคงไม่มีหรอกค่ะ
0: คงยาก
1: เมื่อวานนี้
0: ผมก็ไม่กล้าไปฟันธงว่าถึงขั้นไม่มีนะแต่ว่ามันคงยากครับ
1: ศาลก็คงไม่ทำแบบว่า

0: ที่กกต.เขาส่งเรื่องเข้ามาส่งคำร้องเข้ามาย
1: กเว้นจะมีสัญญาณพิเศษ
0: ก็ต้องเป็นกรณีพิเศษมากๆกรณีพิเศษมากๆเขาถามว่าเคยเกิดไหมก็เคยเกิดอย่างเรื่องคุณทักษิณที่ศาลฎีกาท่านก็เรียกมาเพื่อมาดูว่าไอ้ตกลงมันยังไงมันมีการบังคับโทษจริงจริงหรือไม่จริงอะไรไงท่านก็ไต่สวนเลยไอ้อย่างนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ค่อยได้เห็นนะแต่ว่าก็เกิดแล้ว
1: สัญญาณพิเศษมันต้องเป็นสัญญาณพิเศษศรีสุวรรณจรรยาในฐานะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อขอให้ดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดกับพยาน3รายที่กลับคำให้การในคดีหัวเลือกตั้งสว. 1. ให้ถอนสถานการณ์เป็นพยานเลยรหัส16 21และ22เพราะว่าพยานกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงคำให้การจนทำให้กกต.เสียงข้างมากมองว่าคำให้การขาดความน่าเชื่อถือและส่งผลต่อรูปคดีและให้ดำเนินคดี2ข้อหาหนักกับพยานทั้ง3รายทันทีข้อหาแจ้งความเท็จให้การเท็จนี่ฮะแล้วก็บอกกกต.ว่าถ้าหากว่าไม่เอาเรื่องพยาน3คนที่กลับคำให้การเนี่ยอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบค่ะพี่ประจัน
0: ไปยื่นที่ไหน
1: ยื่นที่กกต.ก็3คนนั้นมาให้การกับกกต.
0: อ๋อไปยื่นร้องกับกกต.
1: ก็พยาน3คนให้ปากคำกับกกต.แล้วกกต.ก็เลยกันเป็นพยาน
0: ครับ
1: ในเมื่อให้การแล้วมากลับคำให้การเพราะฉะนั้นคุณต้องดำเนินคดีกับพยานและแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานเพราะการให้การและการกลับคำให้การของเขาเนี่ยมันมีผลต่อรูปคดีค่ะ
0: เอาไปร้องให้กกต.ให้กกต.ไปดำเนินการ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าไปคุณศรีสุวรรณไปร้องที่ไหนเองอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหาย
1: ก็กกต.ร้องไม่ทำก็ได้
0: เขากลับคำให้การคุณศรีสุวรรณก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาแต่กกต.เนี่ยเกี่ยวเพราะว่าทำสอบสวนคดีนี้อยู่
1: ค่ะ
0: แล้วมากลับคำให้การทำให้กกต.เสียหายถ้าเขาคิดว่าเขาเสียหายนะเอออ่ะว่ากันไป
1: เขาไม่ได้คิดว่าทำให้กกต.เสียหายครับพี่สารเขาคิดว่าทำให้รูปคดีเสียหายค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะมีผลต่อรูปคดี
0: เออวันนี้ที่ประชุมครม.ก็เป็นไปตามข่าวที่เขาล่ำลือกันนะร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลก็โยกจากอธิบดีกรมคุมประพฤติมานั่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นไปตามที่เขาล่ำลือกันแม้ว่าแต่ตอนที่เขาลือกันหนักๆเนี่ยคุณรัฐพลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะบอกว่ายังไม่เห็นมีข้อมูลดังกล่าวเลยแต่วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะส่วนอธิบดีคุณยุทธนาแพรดำนี่ก็ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นระดับ11
1: ผู้ทรง
0: คุณวุฒิพิเศษ
1: น่าจะแบบว่าไม่ใช่แขวนใช่ไหมคะ
0: เข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีตะวิทยาของที่สำนักนายกฮะ
1: ตบยุงเหรอคะ
0: ก็กีตะวิทยาเกี่ยวเรื่องมันแรงก็น่าจะมีพวกยุงเยิ้มอยู่ด้วยผู้ทรงทางด้านกีตะวิทยาก็ไปรับหน้าที่ตรงนั้น
1: ตอนเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีรถประจำตำแหน่งไหมฮะน่าจะมีนะแล้วเวลาเราเป็นผู้ทรงแล้วเวลาเราไปเป็นผู้ทรงเนี่ยเขายังมีให้อยู่ไหมฮะ
0: ไม่ทราบเป็นระดับ11อ่ะเป็นระดับ11นะเท่ากับประหลัดเลยนะจาก10ขึ้นไปเป็น11เลย
1: ผู้ทรงอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิส่วนคุณปิยะรักษกุลก็มาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคุณปิยะร้อยตำรวจปิยะรักษกุลเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะ

0: ช่วงปี2552 2553น่าจะโอนย้ายมาจากตำรวจแล้วก็ขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยได้ขยับขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษของ DSI ในปี2558เป็นรองผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมก่อนจะขยับขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อปี2565 65ก็สมัยลุงตู่นะช่วงนั้นเนี่ยก็ย้ายไปเป็นรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต
1: สอบต
0: แล้วก็2567เมื่อ2567เนี่ยไปอยู่สอบตแล้วก็ปี68ก็ย้ายมาเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติจนล่าสุดนะปีที่แล้วอยู่กรมคุมประพฤติปีนี้ก็ขึ้น DSI เลยนะในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดีที่เกี่ยวกับการก่อเหตุรุนแรงและการชุมนุมทางการเมืองของคนเสื้อแดงเมื่อปี2553การชุมนุมที่แยกราชประสงค์เนี่ยซึ่งมันมีเรื่องเหตุเพลิงไหม้ห้างเหตุ
1: ชายชุบดำ
0: จลาจลอะไรต่างๆเกิดขึ้น
1: มีเสียชีวิตในวัดปทุม
0: ก็เนี่ยที่เป็นคดีพิเศษเนี่ยก็หัวหน้าพนักงานสอบสวนก็คือคุณปิยะเนี่ยร้อยเอกปิยะเนี่ยนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่ยได้รับการเสนอชื่อจากประธานกกต.สมัยที่คุณอิทธิพล
1: บุญประคอง
0: เนี่ยเป็นประธานก่อนจะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยแต่งตั้งให้เป็นประธานใน7คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดนะที่เรียกว่าเป็นคณะชุดที่36ของกกต.เพื่อพิจารณาคดีทุจริตหัวเลือกสว.ร้อยเอกปิยะเนี่ยมาเป็นประธานได้รับแต่งตั้งเป็น
1: ไม่น่าล่ะเป็นชุดที่สั่งยกหมดเลย200กว่าคนเนี่ยวันนี้นักข่าวก็เลยถามพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์อธิบดีไม่ใช่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลยืนยันว่าไม่มีเพราะเป็นการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและหากดูจากประวัติของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง15คนก็จะดำรงตำแหน่งประมาณปี2ปีฉะนั้นยืนยันว่านี่เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงก็หมายถึงอันนี้เขาพูดถึงพ
0: ัน
1: ตำรวจตรียุทธนาแพรดำที่ไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงที่ทำเนียบเนี่ย
0: เป็น
1: การเทียบเท่า41เทียบเท่าปลัดกระทรวงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีถือเป็นระดับที่สูงขึ้นเป็นตำแหน่งเดิมของนายฉันทานนท์วรรณเขจรที่ถูกโยกไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานนั่นแหละพลตำรวจโทรุตพลยังบอกว่าเท่าที่ทราบในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 25-30 คนที่โยกไปอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีถามต่อเห็นไหมเนี่ยขณะเดียวกันก็มีการยกตัวอย่างตำแหน่งของพลตำรวจตรียุทธนานั่นแหละว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีเอสไอมาก็1ปี8เดือนเป็นการโยกย้ายตามขั้นตอนสำหรับการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI เคยปรากฏภาพไหว้คุณอนุทินชาญวีรกูลหลังมีมติในคดีหัวสว.พลโทรุทพลบอกว่าตนมองว่าการไหว้ก็ส่วนหนึ่งการแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลมานั่งอธิบดี DSI เป็นเรื่องของปลัดกระทรวงที่ทางราชการจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วก็มีบุคลากรของ DSI 2คนคือร้อยเอกปิยะและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีประสบการณ์ด้านนี้พร้อมเผยว่าตำแหน่ง40เป็นเรื่องของปลัด41เป็นเรื่องของรัฐมนตรีอธิบดี DSI เป็น40นะคะพี่ไพศาล
0: ใช่เป็นระดับ10
1: ครับเพราะฉะนั้นจะมาว่าการเมืองไปยุ่งไม่ได้มันเป็นเรื่องของข้าราชการเขาเป็นเรื่องของปลัดค่ะ

0: อ
1: ไอ
0: ื
1: ้ส
0: ม
1: ่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการล้างบางขั้วเดิมที่อยู่ใน DSI รัฐมนตรีชุติธรรมบอกว่าไม่ใช่การตั้งข้อสังเกตเพราะการพิจารณาของปลัดกระทรวงต้องมีข้อมูลขณะเดียวกันการพิจารณาโยกย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมเราก็ขอให้ดูผลงานย้อนหลัง2 ปีหากอยู่ระดับผอ.อ.ขึ้นไปต้องนำเสนอผลงาน2 ปีย้อนหลังเช่นกันไม่ใช่การตอบแทนคดีหัวสว.เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะท่านเคยอยู่ DSI มาก่อนไม่เกี่ยวกับที่ท่านไปเป็นอนุกรรมการชุดที่36แล้วยกทั้งหมดเลยก
0: อ
1: ับมติชุดที่26อ่ะ
0: ครับ
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าท่านเป็น
1: ไม่เกี่ยว
0: ท่านเป็นหนึ่งประธานกกต.
1: แล้วท่านไหว้แล้วท่านไหว้จริงป่ะก็จริงใครเขาก็ไหว้เอาใครเขาก็ไหว้กันทั้งนั้นใช่ไหมฮะ
0: ตอนที่ไหว้
1: ทำไมสื่อคะ
0: ตอนที่ไหว้เป็นอนุแล้วด้วยเป็นประธานอนุชุดที่36ด้วย
1: เออสื่อก็เหลือเกินเลยมาพาดหัวครม.ไฟเขียวตั้งปิยะเป็นที่ปรึกษาเด้งยุทธนาอะไรอย่างเงี้ยมีคำว่าเด้งมันก็เหมือนกับว่าเด้งอะนะฮะไม่ค่อยดีจริงๆแล้วดีขึ้นไปเป็นตั้ง41นะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าให้เลือกเขาจะเลือกอยู่ที่ไหนอะคะ
0: เขาคาดว่าจะไปเป็นผู้ทรงทางด้านกีตาร์วิทยาที่ว่า
1: พี่ธนสันคะมันดูเหมือนกับว่าจาก41เป็น41แต่ถ้าให้เลือกเขาจะอยู่ที่40กันใช่ไหมคะ
0: โอ้ยเหลือ42ก็ถ้าทายแค่42ก็แต่ขอให้เป็นอธิบดีก็ยอมไม่สนใจตัวเดิมเลข
1: ขอเกษียณที่40ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่เราเพิ่งมาเป็นยังไม่ถึง2 ปีเลย
1: ก็ปี8 เดือนแล้วนะใกล้เคียงนะ
0: ใช่โอเคก็
1: พักกันก่อนนะคะ
0: ร้อยตำรวจปิยะนะฮะมาแล้วแน่นอนนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา32 นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะอุ้ยอยากไปจังเลยในเกินเธอในเกินเธอเนี่ยเอออ
0: ยู่อยู่ทางไหนอยู่ทางใต้ไส้งอน
1: เวียดนามใต้เวียดนามใต้ไม่เคยไปที่ไหนสารเดินไปฮานอยแล้วก็เพิ่งไปอะไรมาเนี่ยฮอยอันดานังเวฮอยอันดานัง
0: ฮอยอันก็อยู่กลางๆใช่ไหม
1: ใช่ยังไม่เคยไปเลยเนี่ยเกินเธอเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4 วัน 3 คืนนี่คือเส้นทางที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจับได้แบบโปรแกรมนี้ค่ะจะพาคุณล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินทรีและนั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามร่วมกันต้องหนาวแน่ๆเลยไป28 พฤศจิกาเนี่ย
0: อากาศเย็นแล้วอากาศน่าจะเย็นแล้ว
1: ใช่แล้วเวลาที่เราไปเนี่ยนะพื้นที่จะน่าสนใจขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ได้วิทยากรที่ทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงเนี่ยมันก็งั้นๆแหละสวยสวยสวยแล้วก็ไปเรื่อยๆอุ้ยดูดีเนาะอะไรอย่างนี้นะไม่ได้ไปแกอาจารย์สมฤทธิ์อาจารย์จะพูดทะลุทะลวงสายหมอกไปเลยค่ะว่าที่ดูดีเมื่อก่อนเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงและอนาคตจะเป็นยังไงนะคะอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินแล้วก็อาจารย์สมฤทธิ์พูดอะไรก็ตามอาจารย์เสน่ห์จะเสริมหรือไม่ก็ไม่ท
0: ำเออถ้าอาจารย์เสน่ห์อาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณ
1: ใช่เนี่ย
0: คือคลื่นแน่นอน
1: มันสนุกนะ
0: มันเสน่ห์มุกเพียบ
1: ที่จัดรับหลังใหม่นั่นแหละยังขำอยู่เลยอาจารย์เสน่ห์ที่พูดตอนแรกอาจารย์เสน่ห์อยากจะเป็นหมอฟันใช่ไหมฮะแล้วก็เลยไปทดลองเหลาเทียนน่ะให้มันเป็นฟันน่ะเหลาจะหมดเงี้ยนหมดเลยแกก็เลยไม่ได้เป็นหมอฟันถ้าคืนเหลาขนาดนี้ไปทำฟันคนคงเหลือแต่รากฟันนะก็เลยไม่ได้เป็นจำได้เลยอาจารย์เลยไม่ได้เป็นหมอฟันนะคะแล้วก็เรื่องกินนอนเนี่ยเราจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนค่ะราคาท่านละ 39,900 ไม่แพงหรอกคือไปไหนก็ตามอย่าไปคิดว่าไปที่นี่ราคามันแค่นี้ไปที่นั่นราคาแค่นั้นไม่จริงค่ะ มันอยู่ที่โรงแรมเนี่ยมันมีหลายระดับอาหารการกินก็หลายระดับถูกไหมฮะพี่เพ็ญส
0: ารใช
1: ่ถ้าไประดับเราเนี่ยมันต้องไปในระดับที่แบบเพื่อนร่วมทริปก็น่ารักมีน้ำจิตน้ำใจเนี่ยแหละเราก็ไปทัวร์ระดับนี้ค่ะรับรองสบายใจ 39,900 แล้วก็ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะสมัครด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0944803034แล้วก็0943966649จดใส่กระเป๋าไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจัดเพิ่มก็โทรเบอร์นี้ค่ะ
0: 3เบอร์นะคะครับ
1: 3เบอร์เรียนเชิญเลยค่ะ
0: เดินทาง
1: ต้องรีบจองนะหมดจะหมดเลยนะเพราะว่าทุกคนได้ยินพร้อมกันแล้วก็ไปชวนพรรคพวกพอมาทีนึง5คน6คนเอาอีกคนนึงจะไปไม่มีแล้ว
0: ค่ะก็เดินทางช่วงปลายเดือนพฤศจิกา
1: พฤศจิกา28พฤศจิกาถึง1ธันวาค่ะ
0: ถึง1ธันวาเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: นอกวันนี้ประชุมครม.ก็มีเนี่ยแต่งตั้งโยกย้ายกระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ให้อีก 1,000 ใช้ได้2เดือนแต่ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมให้700
1: ใช้ให้เดือนเดียว
0: ใช้ให้หมดภายในตุลาคมเดือนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องที่พูดกันถึงเรื่องอนาคตของพรรคกล้าทำกันมากว่ากล้าทำเนี่ยตอนนี้ก็คงจะใกล้ที่จะได้เข้าร่วมรัฐบาลกันแล้วหรืออย่างไร
1: เรียนถามพี่ไพศาลว่ามันมีความจำเป็นอะไรต้องเอากล้าทำมาหารเก้าอี้รัฐมนตรีคะกล้าทำตั้ง50คนทุกวันนี้ไม่เอาเข้ามาเขาก็ยกมือให้อยู่แล้วเขาไม่ไปร่วมกับฝ่ายค้านเลยจนฝ่ายค้านทนไม่ไหวบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันถ้าจะมาเอาโควต้าพี่ปายตั้งกระทู้อะไรก็มาแต่เวลาจะประชุมอะไรที่มันเป็นความคิดเห็นรวมกันของฝ่ายค้านไม่ต้องมาก็ได้สรุปได้ว่าอย่างนั้นนะคะคือทุกวันนี้ไม่ต้องมาหารเก้าอี้รัฐมนตรีเลยเขาก็เชียร์เต็มที่อยู่แล้วต้องเอามาด้วยหรอคะ
0: ก็มันสื่อเขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณยุทธนาแพรดำก็ไม่น่าจะย้ายเขาจะเอาอะไรก็ยอมแต่ว่าร้อยตุเรศปิยะเนี่ยเขาไปนั่งเป็นประธานคณะอนุชุดที่36แล้วเขาเป็นเสียงข้างมากที่บอกว่า200กว่าคนไม่มีใครผิดเลยคดีหัวสวนะแล้วจู่ๆเนี่ย
1: ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยว
0: แล้วจู่ๆก็ได้มาเป็นอธิบดี
1: แต่ท่านรัฐมนตรีบอกแล้วไม่เกี่ยวค่ะ
0: ท่านอธิบดีบอกไม่เกี่ยวใช่ก็โอเคก็ตั้งว่าคุณอันก็แจ้งแล้วผมก็คิดว่าผมก็ตามนะที่คราวนี้กรณีของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยสื่อเขาก็วิเคราะห์กันว่ามันอาจจะโยงมาจากการเปลี่ยนการกลับคำให้การของพยานสำคัญอย่างน้อยสองปากนะ ก็คือคุณเอกราชช่างเหลาซึ่งเป็นสมาชิกพรรคกล้าทำของร้อยธรรมนัสแล้วก็สวซึ่งเป็นพ่อตาของร้อยธรรมนัสโดยตรงเลยสองท่านเนี่ยเป็นสองในสามท่านที่ไปกลับคำที่ไปขอกลับคำให้การว่าถูกขู่บังคับให้กล่าวหาให้ซัดทอดไปเปลี่ยนคำให้การเขาบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้มันจะต้องมีการตอบแทนกัน
1: ตอนกลับคำให้การน่ะตอนกลับคำให้การคือเดือนตุลาคมปี68ค่ะตอนให้การคือเดือนเมษาปี68เขาเลือกกันตั้งแต่ปี67อยู่ๆมาให้การครั้งแรกเดือนเมษาซึ่งใครประธานณรงค์กันวารินน่ะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งนานทำไมเพิ่งมาให้การเดือนเมษานั่นก็เป็นหนึ่งและไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ปรากฏมากลับคำให้การเนี่ยเดือนตุลาปี68รัฐบาล
0: นี้ต้นปีกับปลายปีใช่ไหม
1: เมษากับตุลา
0: ตุลานี่ก็คือพูดง่ายๆว่าคุณอนุทินคุณแพทองธารไปแล้วคุณอนุทินขึ้นมาเป็นรัฐบาล
1: แล้วก็
0: คุณธรรมนัสมาแยกจากแดงมาจับมือกับทางน้ำเงินละร่วมกันเป็นรัฐบาลสิ่งน้อย
1: ถ้าให้ดิฉันคิดนะมันจบตั้งแต่มันร่วมกันเป็นรัฐบาลแล้วเดี๋ยวนั้นอะพอหลังจากนั้นเลือกตั้งอะเลือกตั้งเมื่อต้นปีนี
0: ้
1: แล
0: ้
1: วเข้ามาเป็นรัฐบาลมันปีนี้
0: มัน
1: อันนั้นจบไปแล้ว
0: คือตอนนั้นเนี่ยยังเป็นไอตอนที่นั่นอะยังมีเรื่องของรัฐบาลที่ยังมีเพื่อไทยก็เป็นแกนนำอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ไอที่ศาลตั้งต้นที่ว่ามีคนมีพยานอย่างคุณเอกราชช่างเหลามีใครต่อใครมาให้การอย่างรู้อย่างนี้นะว่ามีการอั้วเฮ้ออะไรกันเนี่ยนะตอนนั้นมันมีกรณีว่าแกนนำยังเป็นพรรคเพื่อไทยอยู่
1: อันนั้นคือเดือนเมษาปี68แกนนำเป็นเพื่อไทยมากับคำให้การตุลา68หลังจากกลับตุลา68ปุ๊บคุณอนุทินเข้ามาเป็นนายกแทนคุณแพทองธารและพรรคนี้ก็เข้ามาร่วมรัฐบาลถูกไหมคะเดนมองว่ามันตอบแทนจบไปแล้วค่ะพี่พิสารแล้วก็ถ้าถูกใจว่าแบบกลับคำให้การมาตั้งแต่ตุลา68มาตั้งรัฐบาลเมื่อต้นปีก็เอาเข้ามาสิคะนี่มาเปลี่ยนใจอะไรตุลาปีนี้เรื่องเวลาผ่านไปตั้งปีนึงแล้ว
0: ครับ
1: หรือว่ารอให้คดีจบก่อน
0: แต่ว่ากล้าทำเขาก็เล่นบทที่แบบก็ไม่อยากเป็นฝ่ายค้านนะก็ยืนยันชัดเจนถึงขั้นที่ฝ่ายค้านเขามีมติว่าก็ไม่ให้นับกล้าทำ50กว่าเสียงเป็นฝ่ายค้านแล้วถอดกรรมการในส่วนของกล้าทำออกจากกรรมการวิปฝ่ายค้านไปซึ่งก็เห็นมีรายงานข่าวว่ากล้าทำเขาก็บอกโอเคเลยเขาก็คิดว่าเขาก็จะเป็นบทบาทพิเศษของเขาอะไม่เขาก็จะไม่เป็นฝ่ายค้านก็ดูขานรับอยู่นะ
1: ใช่ค่ะพี่ไพศาลคือเรียนคิดเองนะว่าก็ไม่ต้องทำอะไรเขาก็ไม่เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วแล้วจะต้องเอาเขามาทำไมและปัญหาคือตั้ง50ที่อ่ะพี่ไพศาล
0: จัดโควต้ายาก
1: จะเอารับตำแหน่งรัฐมนตรีที่ไหนไปให้เขาทุกวันนี้ก็ลงตัวแล้วนี่คะ50ที่พี่ไพศาลคิดว่าเขาต้องได้เก้าอี้อ
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่ากล้าทำเขาก็รู้ว่ายังไงเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วรู้ว่าไงหรือเขาก็แอบหวังอยู่กันว่าเผื่อว่าจะมีอะไรต่างๆ
1: คือความจริงแล้วการตอบแทนคนที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องตอบแทนด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีเสมอไปแล้วค่ะพี่ไพศาลถูกไหมคะเวลาที่มีอำนาจเนี่ยการตอบแทนในรูปแบบอื่นๆใครจะไปประมูลอะไรแบ่งงานแจกงานอะไรไปมันก็ได้อะค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐมนตรีมีงานประมูลมีงานอะไรกันก็เข้าถึงทรัพยากรได้เหมือนก
0: ันไม่ได้ร่วมรัฐบาล
1: ไม่ต้องมาแบ่งรัฐมนตรี
0: ไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่ว่าก็ร่วมสังฆกรรมกับรัฐบาลแบ่ง
1: ถือว่าแบ่งปันทรัพยากรได้ค่ะโดยไม่จำเป็นต้องมาแบ่งปันตำแหน่ง
0: โอเค
1: แล้วพี่ไพศาลดูเมื่อวานเนี้ยคุณอนุทินไปพูดที่ญี่ปุ่นนั่นน่ะ
0: เขาบอกเขาปึกมากมั่นคงมากใช่ไหม
1: เขาบอกเขาไม่รัฐบาลเขาไม่มีใครที่แบบสีเทาสีดำอะไรเลยนะเขาพูดถึงขนาดนั้นนะ
0: ครับฮะ
1: เขาพูดถึงขนาดนั้นนะ
0: ก็เข้าใจว่ากระแสคงแรงแล้วก็ กรงว่าเดี๋ยวจะวิพากษ์วิจารณ์กันไปมากเลยเพราะพรรค

0: ร่วมสองพรรคใหญ่นะภูมิใจไทยกับเพื่อไทยวันนี้ภายหลังการประชุมสสพรรคประจำสัปดาห์เนี่ยโฆษกคุณแดนบุญธิดาสมชัยก็แถลงนะครับว่าในการประชุมสสประจำสัปดาห์เนี่ยมีเรื่องที่พูดถึงเรื่องพรรคกล้าทำนะกรณีพรรคกล้าทำที่มีข่าวซึ่งก็ทางสสทางอะไรก็คิดว่าก็จะไม่ไปใช้คำว่าก้าวล่วงไม่ไปก้าวล่วงวิพากษ์วิจารณ์ทราบทั้งหมดจากข่าวและก็ไม่ทราบว่าคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านมีปัญหาอะไรจนนำพรรคกล้าทำออกและนำพรรคอื่นเข้ามาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่วิปฝ่ายค้านต้องตอบเองผู้สื่อข่าวถามว่าในที่ประชุมวันนี้ได้ถามความเห็นส.ส.กรณีกระแสข่าวพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นางสาวแนนบุญธิดาบอกว่าในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวแต่คุยกันว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นมาจากไหนซึ่งเป็นเพียงสำนักข่าวต่างๆที่วิเคราะห์กันพวกเรามองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่านะถามย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลอย่างนั้นหรือโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าตอนนี้เรามีพรรคร่วมรัฐบาลเท่าที่เห็นถามว่าขณะนี้พรรคกล้าทำไม่ได้อยู่ในฝ่ายค้านแล้วในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะปิดกั้นการทำงานของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำหรือไม่คุณแนนก็บอกว่าทุกพรรคในสภาทำงานร่วมกันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามเพราะต้องคุยกันเรื่องวาระสภาว่าการประชุมในสัปดาห์มีอะไรบ้างคงจะไม่บอกว่าเราจะไม่ทำงานกับใครเพราะทุกวันนี้วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านก็พูดคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วจะไปพูดว่าเราปิดประตูคนนั้นเปิดประตูคนนี้ก็คงไม่ใช่เพราะพรรคการเมืองทุกพรรคทำงานด้วยกันในสภาแล้วก็ย้ำว่าตอนนี้ทุกพรรคทำงานด้วยกันเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าแต่ละพรรคจะอยู่ในสถานะใดในสภาซึ่งขณะนี้ยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเดิมตามที่เคยประกาศไว
1: ้พวกรัฐมนตรีทุกคนพูดอย่างนี้หมดแล้วค่ะเพราะเขากลัวมาหารตำแหน่งรัฐมนตรีเขา
0: สส
1: ยิ่งรัฐมนตรียิ่งรัฐมนตรีตัวเล็กตัวน้อยนี่กลัวมากเลยเพราะว่าถ้ามา50 คนเมื่อไหร่เนี่ยสะเทือนแน่ๆไม่มีใครอยากให้มาหรอกอันนี้พูดกันตามตรงนะฮะแล้วก็ไอติมเนี่ยที่เขาว่ากันว่าฟางเส้นสุดท้ายก็เพราะว่าตอนโหวตงบประมาณฝ่ายค้านมีมติไม่รับแต่พรรคกล้าทำโหวตสวนค่ะที่ไพศาลแล้วก็ก้าวต่อไปเนี่ยเขากำลังจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะนั้นเขาเลยต้องเคลียร์ให้ชัดถ้าอภิปรายไม่วางใจแล้วตกลงยังไงพรรคกล้าทำจะประชุมด้วยเหรอจะอภิปรายเหรอในเมื่อโดยปกติแล้วสวนทุกอย่างก็ชัดๆไปเลย
0: ถ้าว่าจริงๆตอนนี้เสียงฝ่ายค้านจริงๆถ้าเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็เหลือประมาณเท่าไหร่ร้อยไม่ถึงประมาณ150 เสียงนะคุณนันนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ประมาณ150 เสียง140 กว่าไม่ถึง150ดีด้วยเพราะว่ากล้าทำเนี่ยผมคิดว่าถึงจะยังไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลในเร็ววันนะหรือว่าที่เขาบอกปลายปีเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าท่าทีบทบาทเขาคงจะไม่มาตรวจสอบพรรครัฐบาลคุณทักษิณนะนาทีอย่างเงี้ยนะการวางการกำหนดท่าทีแนวทางทางการเมืองคงไม่มาถึงจะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลก็คงไม่จะไม่มาทำหน้าที่ฝ่ายค้านครับคงจะเป็นลักษณะ
1: คุณอนุทินคุณอนุทินพูดเมื่อวานก็พูดเรื่องก็ภูมิใจนะทั้งฟิตเนสติ้งทั้ง S&P ทั้ง Moody's ที่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงเห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องนี้เรื่องยาเสพติดรัฐบาลก็ปรับปรามเหลือเพียงเดียวการเข้าปรับปรามโรงงานเท่านั้นกรณีนี้ได้เริ่มพูดคุยกรณีโรงงานยาเสพติดแล้วที่เข้ามาขายในประเทศไทยอีกทั้งจะมีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยซึ่งก็ได้พูดเรื่องนี้กับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของพม่านั่นแหละ อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้แสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของประเทศไทยในการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบสามารถพูดได้ว่ารัฐบาลของตนเองไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีรัฐมนตรีคนไหนไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนและย้ำว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำผิดค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุณนันท์ครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชานะเสนอโดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งเมื่อครม.อนุมัติแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะส่งให้สภาพิจารณาต่อโดยเนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกที่จะต้องลงทะเบียนว่าเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อย่างไรแล้วก็ให้ติดตามได้ว่าแหล่งปลูกอยู่ที่ไหนเพื่อควบคุมคุณภาพและการสกัดออกมาเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากพรบ.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันรัฐมนตรีสาธารณสุขยังยืนยันว่าขณะนี้กัญชาเนี่ยให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนใช้ใบอนุญาตเดิมอยู่มีอายุ3ปีและจะไล่หมดอายุตั้งแต่ปี2569 69คือปีนี้นะไปจนถึง2570
3: ก็คือตั้งแต่ปีนี้เป็นต้น6970คือใครจะสูบให้รีบเข้าไปเลยเพราะเดี๋ยวปี71เนี่ย
2: มันจะไม่เกินจากนี้ไปอีก3ปีสูงสุดดังนั้น
3: จะไม่เห็นแล้วนะริมถนน
2: ดังนั้นไม่จะได้เห็นต่อฮะดังนั้นร้านค้าที่ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเมื่อใบอนุญาตหมดอายุหากจะต่ออายุจะต้องเปลี่ยนเป็นสถานพยาบาลโดยต้องมีแพทย์ประจำตามระเบียบใหม่และการสั่งจ่ายยาเนี่ยยากัญชาทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีใบสั่งที่เซ็นโดยแพทย์เท่านั้น
3: จะต้องมีแพทย์ประจำอยู่ทุกคลินิก
2: ก็ต้องเป็น
3: จะไม่มีประเภทแบบ Happy Weedบีททูเกเตอร์ไม่มีแล้วเหรอคะ
2: ไอ้พวกนี้ก็จะลงไปอยู่ใต้ดิน
3: เอาก็ตำรวจถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่เราก็แบบรวยเลยสิพี่เวส
2: าไม่รู้
3: ถ้าพวกนี้อยู่ใต้ดินเราก็ไปหาเงินต่อสิ
2: ของมันมีคนมันเคยใช้กันอยู่เขาเปิดไอ้ตรงเป็นคลินิกก็คนผู้ป่วยก็ไปแต่ว่าคนที่เขาสบายสบายวัตถุประสงค์ก็เพื่อนันทนาการเพื่อสันทนาการเขาก็ไปหาแหล่งเขาจนได้
3: เพราะว่าคุณเปิดมาตั้งหลายปีคนมันก็ติดหมดแล้วถูกป่ะแล้วอยู่ๆพอมาปี71จนคนมันติดทั่วบ้านทั่วเมืองพอปี71คุณสั่งคุณปิดหมดเลยไม่จะไปสูบที่ไหนอ่ะท่านอาจารย
2: ์คือผมก็เข้าใจเพราะว่าออกกฎระเบียบมาควบคุมอย่างเนี้ยมันก็ถ้ามีก็ผิดกฎหมายแต่ว่าจะรู้ว่าผิดกฎหมายก็คือว่าจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอันนี้บ้านเราเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ละหลวมเกือบจะทุกเรื่องเพราะจะไม่ให้ละหลวมในเรื่องไอ้ร้านกัญชาเลยเนี่ยผมก็ขอปรามาสไว้ล่วงหน้าเลยมันเป็นไปไม่ได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีการละหลวมแล้วก็เกิดประเภทร้านลวงที่มันทำกันแบบก็ยังสามารถให้บริการได้อยู่ทั้งนั้นที่ผิดกฎหมายแล้วนะ
3: ถ้าดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่นะดิฉันชอบมากเลยกฎหมายฉบับนี
2: ้ก็เข้าทาง
3: เหมือนพวกสถานบันเทิงอ่ะเหมือนพวกสถานบันเทิงให้ปิดเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะดิฉันก็ไปเก็บเงินไอ้พวกปิดตีสามใช่ป่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันจนคนมาติดกัญชาทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วไม่ให้เสพเอาที่ไหนเสพอ่ะพวกนี้ก็ลงใต้ดินดิฉันก็ไปตามเก็บเงินพวกนี้ต่ออีก
2: ครับแล้วก็คุณพัฒนาเนี่ยยังบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่เป็นลิงก์สามารถตรวจสอบได้ว่าร้านกัญชาแหล่งปลูกตั้งอยู่ที่ใดซึ่งเท่าที่ตนทราบ ซึ่งเท่าที่ตนตรวจสอบข้อมูลเมื่อเช้ามีการบันทึกข้อมูลลงไปแล้วกว่า 10,000 แห่งก็คิดว่าตอนนี้ครอบคลุมแล้วกว่า 95% แล้วซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าร้านไหนเป็นร้านที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแต่หากร้านใดที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยขนาดว่าอย่างเงี้ยก็ยังมีนะมันต้องมีเหลือที่ร้านไม่ถูกกฎหมายอยู่ในแอปอยู่ในอะไรต่างๆเหล่านี้โดย
3: หลังจากถ้าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วเราไปใช้บริการมันจะเสียหายยังไงคะเป็นใบปลอมเอาใบสารแหน่ให้เราสูบเนี่ยหรอคะ
2: อันนั้นไม่ทราบแต่ในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยก็คือไม่มีใบอนุญาตแต่ยังให้บริการอยู่ก็มีอยู่
3: อ๋อแต่ก็เป็นกัญชาเหมือนกันนั่นแหละแต่เพียงแต่ไม่ถูกกฎหมายเหมือนบุหรี่เถื่อนเหล้าเถื่อนอะไร
2: ถ้ายังมีลูกค้าเข้าไปเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเอาใบสนแหน่ไปคงมีใครเข้าใบสนแหน่
3: ม
2: ัน
3: ก็กัญชาเหมือนกันแหละแต่มันมีกฎมีภาษีหรือไม่หนีภาษีไม่ใช่ใบสารแหน่ใบแมงลักอะไรเงี้ย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพัฒนาก็บอกหลังจากนี้จะจัดทีมลงไปตรวจสอบร้านค้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆและหลังจากนี้จะให้กรมการแพทย์แผนไทยแถลงในรายละเอียดเรื่องของการควบคุมและลงไปตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายกัญชาและมั่นใจว่าบุคลากรมีครอบคลุมที่จะสามารถลงไปตรวจตาได
3: ้อ่ะไม่รู้ว่ากําลังบุคลากรเยอะพอ
2: กําลังเจ้าหน้าที่มาจากไหนบ้าง
3: เนี่ยทีเวลาอย่างเงี้ยบุคลากรเยอะพอทีเวลาอะไรอย่างอื่นที่เถื่อนบอกว่าเจ้าหน้าที่เราไม่พอแปลกแล้วพี่เมษานทำไมกัญชามีคน
2: เขาบอกว่ามี
3: เยอะพอ
2: จะลงไปตรวจสอบดูมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบให้ครับ
3: เรานี่ก็เหลือเกินคนไม่พอก็ว่าพอคนพอก็สงสัยอีกแต่มันก็สงสัยจริงๆอะค่ะ
2: ครับ
3: พรุ่งนี้มีเรื่องลุ้นอยู่เรื่องหนึ่งนะคะพี่ในศาลคะ
2: เรื่องอะไรครับ
3: เรื่องคุณยิ่งรักค่ะลุ้นศาลพรุ่งนี้ว่าจะชดใช้จำนำข้าวหมื่นล้านหรือไม่ค่ะในวันพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวนะ
2: อันนี้เป็นอุทธรณ์ใช่ไหม
3: ในวันพรุ่งนี้นะคะศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่3ทับ2569นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับนายอนุสรอมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ค่ะในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวก9คนที่ร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบชดใช้สินไหมทดแทนในฐานะนายกและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่ปล่อยให้มีการทุจริตไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นมูลค่า 10,000 กับ 28 ล้านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะให้ก็คือว่าทีนี้คำสั่งศาลปกครองเมื่อ13มกราคมเนี่ยไม่รับคำร้องของคุณยิ่งลักษณ์แล้วนะคะที่ให้พิจารณาใหม่
2: ศาลปกครองกลาง
3: เนื่องจากเห็นว่าหนังสือของกระทรวงพาณิชย์ด่วนที่สุด1สิงหาคม68เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเรื่องให้ชดใช้ทางกฎหมายนางสาวยิ่งลักษณ์อ้างว่าพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นจากที่หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาเปลี่ยนสาระสำคัญค่ะให้พิจารณาใหม่โดยอ้างว่าตัวเองถามกระทรวงพาณิชย์ปรากฏกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่หนังสือถามไม่ได้มีหลักฐานใหม่ยกไปแล้วรอบหนึ่งศาลปกครองกลาง
2: ก็อุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงส
3: ุ
2: ด
3: เป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดจบถ้าจบก็คือนอกจากจะไปเก็บภาษีคุณทักษิณหมื่นกว่าล้านแล้วจะต้องไปไล่เก็บคุณยิ่งลักษณ์อีกหมื่นกับ28ล้านด้วยค่ะ
2: ชดใช้เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะ
3: 128,861,880บาท83สตางค์ค่ะ
2: ครับวันนี้ครม.เขาก็ได้อธิบดีกรมสรรพากรท่านใหม่แล้วนี่ที่ประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องนี้เรื่องต้องมาตามเรื่องภาษีของคุณทักษิณนี่แหละอายุราชการ1ปีเป็น
3: ที่ไหนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: ก็เห็นบอกคนนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับภาษีเลยนะมาจากตำแหน่งอะไรมาจากตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ของกรมสรรพากรเลยใช่ไหม
3: ผู้หญิงใช่ไหมคะ
2: เป็นสุภาพสตรีแล้วเหลือเวลาปีเดียวด้วยเหลือเวลาปีเดียวนะฮะ
3: ถ้าเหลือเวลาอีกปีเดียวจะเสี่ยงไปทำไมฮะ อีกปีนึงจะไปเป็นอะไรต่อหรอเนี่ยงงๆอยู่
2: ตีความได้หลายอย่างนะ
3: คือถ้าหากว่ายังคิดว่าจะไปเป็นประหลงประหลัดในปีนู้นปีนี้อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าปีเดียวดิฉันว่ามันก็ไม่น่าเสี่ยงท่านหนึ่งอ่ะหลังจากนั้นก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ซ้ำไปแล้วก็ต้องติดคุกในที่สุด
2: ครับ
3: แล้วคดีที่ยังไม่ติดคุกก็คือตอนที่เป็นข้าราชการนะ
2: คดีตอนสมัยยังเป็นข้าราชการอยู่ใช่ไหม
3: ใช่เรื่องหุ้นนี่แหละ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: เอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะ
2: ครับ
1: อธิบดีกรมสรรพสามกรมสรรพกรท่านใหม่เนี่ยนางสาวสลักจิตพงศ์สิริจันทร์จากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกรรมการเงินการธนาคารซึ่งเป็นตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับผู้ทรงคุณวุฒินะก็ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสัมภากรแทนผู้เกษียณอายุราชการก็คือนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์โดยคุณสลักจิตเนี่ยจะมีอายุราชการ1ปีนะฮะไปเกษียณกันยายน30กันยายน2570อยู่1ปีอุสลักจิต
3: งานรองานสำคัญที่รอคือเก็บภาษีเหรอคะ
1: ก็เป็นงานที่อธิบดีทุกคนก็ต้องถูก

0: อย่างมีคุณวัชระเพชรทองก็ต้องจี้ถามอธิบดีอยู่โดยตลอดคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับแต่ว่าคุณทักษิณล่าสุดเขาก็ตั้งทนายฟ้องนี่ใช่ไหม
1: ฟ้องใครคะ
0: ฟ้องกรมสรรพากรที่ไปเรียก
1: วัชระเพชรทอง
0: เรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อนก็ต้องไปดูว่าจะศาลจะรับฟ้องหรือว่าถ้ารับแล้วจะดำเนินการยังไงต่อไปนะครับ
1: อาจารย์แก้วสันอติโพธิชี้ว่าหนี้ภาษี 17,629 ล้านจากการขายหุ้นชินคอปของคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับคดียึดทรัพย์ 46,373 ล้านโดยคดีภาษีเป็นหนี้ที่ต้องชำระให้รัฐตามกฎหมายขณะที่คดียึดทรัพย์เป็นกรณีทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจากคดีร่ำรวยผิดปกติค่ะพี่ไพศาลขายหุ้น 70,000 ล้านโดนยึดมา 46,000 เพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วหุ้นคุณน่ะขายได้ 70,000 กว่าล้านอ่ะเพราะคุณเข้ามาเป็นนายกแล้วคุณทำนู่นทำนี่ที่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตัดส่วนเกิน 46,000 ล้านที่คุณขายหุ้นมาเลยไม่ใช่หุ้นคุณมูลค่าจริงอ่ะ 30,000 ไอ้ 46,000 อ่ะเป็นเพราะคุณมาเป็นนายกแล้วคุณทำอะไรต่อไม่อะไรเขาถึงยึดทรัพย์มาร่ำรวยผิดปกติถูกไหมคะนายแก้วสันระบุว่าเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรชอบด้วยกฎหมายกรมสรรพากรจะมีหน้าที่เรียกเก็บหนี้ภาษีและสามารถยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตามขั้นตอนกฎหมายได้ส่วนที่คุณทักษิณนะให้ทนายไปโต้แย้งว่าการตามยึดทรัพย์ในปัจจุบันเป็นการยึดซ้ำแล้วก็ยื่นฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์ขณะนี้ศาลรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วก็จะนัดไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราววันที่7ตุลาคมนี้ค่ะ
0: รับแล้วรอพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก็คือในระหว่างพิจารณานี้ก็อย่ามาตามทวงอะไรของเขานั่นแหละ
1: ค่ะอันนี้คือความเห็นของอาจารย์แก้วสันนะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็เป็นคณะกรรมการคอตสใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: ในส่วนก็ชงเรื่อง
1: คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินใช
0: ่ที่ยึดทรัพย์เข้าเป็นดินไปแล้วนะมานั้นสี่หมื่นกว่าล้าน
1: ค่ะ46,000ล้านจากที่ขายหุ้นได้76,000ใช่ไหม
0: คะคร
1: ับ ค่ะ
0: วันนี้มีรายงานจากกระทรวงพลังงานนะกระทรวงพลังงานเปิดสถานะและแนวทางบริหารจัดการหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยระบุว่าฐานะกองทุนน้ำมันกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยคาดว่าจะติดลบแตะระดับ100,000ล้านบาทอย่างแน่นอนภายในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ก็คืออีกไม่เกิน2สัปดาห์จากปัจจุบันที่ติดลบอยู่มากกว่า 90,000 ล้านบาทแล้ว
1: ก็ที่ละ 1,300 อะค่ะ
0: ครับเนื่องจากกองทุนมีภาระต้องจ่ายชดเชยเฉลี่ยวันละประมาณ700ล้านบาทตอนนี้วันละ700ล้านบาท
1: 7321
0: 7749ก็เดือนอาทิตย์ละเกือบ 5,000 ล้าน
1: มากขึ้นกว่าตอนที่ฉันคิด 3,000 อีก
0: 7749
1: 74
0: ก็2อาทิตย์ก็
1: 10 วันก็ 7,000 10วันก็ 7,000 7ประมาณ 20,000
0: ล้านต่อเดือน
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนมีภาระต้องจ่ายชดเชยเฉลี่ยแล้วขณะนี้ตกประมาณวันละ700ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงผันผวนและอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องคราวนี้สำหรับวงเงินกู้เดิมจำนวน 20,000 ล้านบาทที่กองทุนดำเนินการกู้มาแล้ว2ครั้งครั้งละ 10,000 ล้านบาทนั้นปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้ชดเชยและชำระหนี้จนหมดเรียบร้อยแล้วทำให้กองทุนต้องเตรียมดำเนินการตามแผนรับมือวิกฤตหรือ crisis plan ด้วยการจัดหากรอบวงเงินกู้เพิ่มขึ้นในการกู้เงินรอบใหม่จำเป็นต้องกำหนดวงเงินให้ครอบคลุมภาระหนี้ทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะต้องขอวงเงินกู้ประมาณ100,000ล้านบาท โดยเทียบเคียงกับกรอบวงเงินเดิมในอดีตช่วงวิกฤตรัสเซียยูเครนในสมัยลุงตู่ที่เคยตั้งไว้ราว 150,000 ล้านบาทโดยกำหนดรูปแบบการเบิกจ่ายเงินกู้แบบทยอยเบิกและจำเป็นต้องให้กระทรวงการคลังเข้ามาช่วยค้ำประกันการกู้เงินให้แก่กองทุนน้ำมันอีกครั้งสำหรับเงื่อนไขการกู้เงินในเบื้องต้นวางโครงสร้างระยะเวลากู้ไว้ที่5ปีโดยมีระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นในช่วง2ปีแรกโดยจะจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวแล้วจึงเริ่มชำระคืนเงินต้นในปีที่3ถึงปีที่5เนี่ยนี้มีรายงานข่าวระบุขึ้นมานะครับ
1: ไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วขอพูดอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่ไพศาลพ
0: ู
1: ดแล้วก็วันสองวันเนี่ยนั่งฟังในเรื่องของเงินกู้กยศ.พี่ไพศาลฟังเขาเถียงกันแล้วพี่ไพศาลรู้สึกยังไงบ้างคะที่คนจะเติมเงินไม่เติมเงินเนี่ยค่ะ
0: วนเวียนมาหลายรอบแล้วก็ทางฝ่ายค้านเขาก็ยืนยันว่ามันครับไม่เติมเงินเพิ่มให้อีกมันจะมีเด็กที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงกองทุนนี้แล้วก็อาจจะต้องออกจากระบบการศึกษาเนี่ยเป็นจำนวนไม่น้อย
1: เอาข้อเท็จจริงก็แล้วกันนะคะมีคนกู้กยศ.ทั้งหมด3ล้าน6แสนคนกยศ.เอ๊ะ3ล้านถูกไหมฮะแล้วกยศ.ตามทวงหนี้ได้1ล้านคนเท่านั้น
0: อีก2ล้าน6ยังชักดาบอยู
1: ่อีก2ล้าน6ไม่จ่ายเพราะฉะนั้นกองทุนนี้มันเป็นกองทุนหมุนเวียนเมื่อปล่อยกู้ไป3ล้าน6แล้วมีคนคืนเงินแค่ล้านหนึ่งมันก็ไม่มีเงินหมุนเวียนวันนี้ฝ่ายค้านก็ด่าใช้คำนี้ได้เลยว่ารัฐบาลอะไรต่อมีอะไรซึ่งก็เป็นความจริงทุกอย่างแหละที่รัชนกศรีนอกพูดก็เป็นความจริงทุกอย่างว่าทำไมไม่เติมเงินให้การไม่เติมเงินทำให้เด็กต้องออกจากระบบการศึกษาเวลาเด็กออกไปแล้วไปเอาเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยมันหนักกว่านะคะส่วนน้องๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยปุ๊บเขาก็มีชมรมของเขาเขาก็จัดเสวนาซึ่งมันก็เสียหายจริงค่ะพี่ไพศาลมันไม่ใช่แค่ว่าเด็กที่เข้ามาแล้วไม่ได้เงินกู้นะคะเด็กที่เรียนอยู่ก็ไม่ได้เงินเหมือนกันค่ะทำท่าจะออกนอกระบบทำท่าว่าจะต้องไปยืมนอกระบบมาจ่ายค่าเทอมก็ไม่มีจริงๆไม่มีทั้งจ่ายค่าเทอมไม่มีทั้งจ่ายค่ากินค่าอยู่คนใหม่ก็ไม่ได้คนที่อยู่ก็ไม่ได้เหมือนกันก็เสียหายจริงๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านพูดหรือว่าน้องๆที่อยู่ในระบบพูดหรือว่าที่อาจารย์มหาวิทยาลัยพูดอะไรทั้งหมดทุกคนพูดความจริงหมดเลยค่ะพี่ไพศาลแต่ถามว่าสถานการณ์ทุกวันนี้ที่รัฐบาลถังแตกไม่มีเงินเอามาจ่ายนะคะแล้วก็เด็กๆต้องหลุดออกไปนอกระบบจริงๆแล้วก็ที่คุณภารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยพูดว่าก็จะสอคุณก็ไปบริหารเอาสิ
0: ไป
1: สาม
0: ล้าน
1: หกแสนคน
0: อีก2ล้าน
1: มีคนจ่ายนี่คุณแค่ล้านคนไอ้2ล้าน6เนี่ยคุณไปเอามาสักครึ่งนึงล้านนึงอ่ะคุณก็มีเงินมาหมุนเวียนแล้วเรียนถามพี่ไพศาลเถอะว่าไอ้2ล้าน6ที่ไม่จ่ายอ่ะเพราะอะไร
0: น่าจะหลายเหตุผลด้วยกัน
1: ค่ะ
0: น่าจะมีทั้งที
1: ่ทำงานไม่ได้ไม่มีย
0: ังไม่มีรายได้ไม่สามารถจะส่ง
1: ค่ะ
0: อันที่2เลยมีรายได้แล้วแต่ว่ามันมีหนี้ที่ดอกสูงกว่านี้มีหนี้ที่บีบคอมากกว่านี้ก็ต้องเอาเงินอย่างเช่นไปจ่ายลูดการ์ดจ่ายบัตรเครดิตซึ่งดอกเบี้ยและค่าปรับมันสูงมีเงินก็ต้องไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนส่วนของไอ้กยศ.เนี่ยดอกเบี้ยต่ำไม่มีค่าปรับคนก็มีเพราะมันก็เป็นธรรมดาใช่ไหมฮะเด็กเริ่มต้นทำงานมีรายได้แล้วมันก็มีหนี้เยอะแยะไปหมดอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เยอะถึงมีรายได้แล้วก็เอาไปใช้หนี้ส่วนอื่นที่เป็นภาระที่มีแรงบีบเค้นเขามากกว่ากยศ.เพราะกยศ.เนี่ยหลังจากที่มีการแก้กฎหมายเนี่ยให้ดอกเบี้ยเนี่ยคิดดอกเบี้ยถูกแล้วก็ไม่มีค่าปรับเนี่ยมันทำให้ไอ้เรื่องของความรับผิดชอบของผู้กู้เนี่ยมันเสียหายมากนะ
1: โอเคคือสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงและเป็นความจริงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นพอวันนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บทุกคนก็ไม่เคยย้อนกลับไปเลยว่า ตั้งแต่ปี2

0: 2565ที่คุณกำลังจะแก้กฎหมายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากที่ค่าปรับ 18% จากที่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะที่ทหารกลายเป็นแบบไม่มีดอกเบี้ยเลย
1: 0.1
0: ค่าปรับเหลือแค่ 0.5 แล้วไม่ต้องค้ำประกันแถมอะไรที่เคยปรับแล้วเนี่ยกยศ.ต้องไปเอาเงินไปจ่ายคืนให้เด็กอีกจนกยศ.ไม่มีเลยสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเตือนแล้วว่ามันคือหายนะรออยู่ข้างหน้าแล้ววันนี้มันก็หายนะจริงๆดิฉันอยากจะทวงถามความรับผิดชอบจากบรรดานักการเมืองที่ร่วมกันสร้างความหายนะให้กยศ.ในวันนี้ค่ะพี่ไพศาลเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเรามาดูกันว่าเคยพูดกันไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปี65ตอนแก้กฎหมายว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยดอกเบี้ยเป็น 0% ว่าค่าปรับเหลือแค่ 0.5% เนี่ยในตอนนั้นน่ะเตือนแล้วเตือนอีกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นการทำร้ายจิตใจคนดีมีวินัยและมันเป็นการที่จะสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับเด็กวันนี้เกิดขึ้นทุกอย่างตามที่เขาเตือนกยศ.ล้มละลายจริงๆนักการเมืองในตอนนั้นพูดอะไรกันไว้บ้างวันนี้ใครบ้างมารับผิดชอบเดี๋ยวจะกลับมาแชร์ค่ะ
1: ครับโอเคครับพักสักครู่ครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับ
0: ค่ะ
1: คุยกันต่อครับ
0: พรบ.กองทุนเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยเป็นกฎหมายที่ออกมาจากความพยายามของคุณชวนหลีกภัยนะคะ
1: สมัยรัฐบาลคุณชวนใช
0: ่ตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยแล้วก็เป็นกองทุนใช้คำว่ากองทุนก็คือเงินนี้เป็นการให้ยืมเพราะฉะนั้นต้องคืนแล้วมาหมุนเวียน
1: มันจะมีหมุนเวียน
0: นี่คือวัตถุประสงค์แล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลก็ใส่เงินไปบ้างแต่กองทุนก็ไม่เคยล้มละลายเหมือนทุกวันนี้เนื่องจากว่ามีการคิดดอกเบี้ยมีผู้ค้ำประกันและถ้าผิดชำระนัดก็ดอกเบี้ยน่าจะ
1: มันจะมีเบี้ยปรับ
0: ที่เป็นสารเบี้ยปรับก็เป็นสิบ
1: เบี้ยปรับเนี่ยเดิมเคยตั้งเอาไว้ต่ำสุด 7.5 และขึ้นไปสูงสุด 18% 18% ต่อปีแล้วแต่ว่าคุณเบี้ยนี่กี่ปี
0: เป็นลูกหนี้ชั้นไหน
1: เป็นใช่
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้เมื่อมันมีดอกเบี้ยแล้วก็มีค่าปรับแล้วก็มีระบบที่ไปตามหักเงินเวลาไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ก็ตามหักเงินแล้วก็ที่ผ่านมาโอเคบางช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแต่บางช่วงก็เศรษฐกิจดีเด็กก็มีงานทำก็คืนหนี้กันมากองทุนมันก็อยู่ได้นะคะทีนี้อยู่ๆบรรดานักการเมืองตั้งต้นจากพรรคเพื่อไทยโดยนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามเนี่ยเสนอให้ปรับดอกเบี้ยกยศ.เป็น 0% แล้วก็เบี้ย
1: ปรับก็เ
0: ป็น 0% 0% หมดเลยไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วยตอนนั้นนักการเมืองแทบทุกพรรคเลยค่ะรวมถึงพรรคภูมิใจไทยในตอนนี้ด้วยอภิปรายสนับสนุนหมดเลยเรียนฟังแล้วเรียนก็มีความรู้สึกว่าเขากำลังหาเสียงกับเด็กที่กำลังเรียนหนังสืออยู่เยาวชนไทยต้องได้เรียนมีสิทธิ์เรียนต้องเรียนฟรีทุกคนต้องเข้าถึงเป็นความทุ่มเป็นความเท่าเทียมก็จะพูดกันประโยคนี้ถ้าจำได้ก็คือพรรคอนาคตใหม่ในตอนนั้นน่ะพี่ไพศาลไม่ได้ให้ 0% นะ น่าจะเป็น 1% มีอนาคตใหม่เนี่ยที่ไม่ได้บอกให้เป็น 0%
1: เขาจะมีปรับทั้งหมด4-5 ข้อเลยเขาอยู
0: ่ค่ะ
1: ผมจำรายละเอียด
0: แต่ส
1: ุ
0: ดท้ายแล้วนะคะเมื่อวันที่14กันยายน2560

0: นะเฉพาะผู้แทนราษฎรเนี่ยศูนย์เลยค่ะ
1: อ๋อมันมีมันไปแปร
0: ศ
1: ย
0: ู
1: ต
0: น
1: ิ
0: ย์เลย
1: ที่
0: และ
1: วุฒิสภ
0: ว
1: า
0: ุฒิค่ะวุฒิแล้ววุฒิให้เพิ่มเป็น0.5
1: ครับ
0: และพอวุฒิเพิ่มเป็น0.5ปุ๊บพรรคภูมิใจไทยออกแถลงการประนามวุฒิเลยภูมิใจไทยนี่แหละจะเอา0%หมดเลยเป็นเช่นนั้นทีนี้พอเดือนกันยายนเนี่ยไปลดดอกเบี้ยไปลดค่าปรับเป็น0%ทั้งหมดเมื่อวันที่20 ตุลาคม 2565เลยมีการจัดเวทีเสวนาขึ้นว่านี่กยศ.แก้กฎหมายนะคะนี่กยศ.แก้กฎหมายแก้หนี้แก้ถูกที่หรือไม่ปรากฏว่าวิทยากรที่มาร่วมสัมมนาหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแก้กฎหมายกันหมดแล้วว่าไม่มีค่าปรับไม่มีดอกเบี้ยนะคะต่างแสดงความเห็นว่าการกู้เงินกยศ.ควรต้องคิดดอกเบี้ยเพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของกองทุนและเห็นว่ากรณีการผิดนัดชำระหนี้กองทุนกยศ.ก็ควรจะต้องมีเบี้ยปรับด้วยเช่นคุณวรุณกาญจนภูรองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยบอกว่าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเนี่ยทำให้กองทุนยืนและเลี้ยงตัวเองได้รวมทั้งเป็นภาระงบประมาณน้อยที่สุดแม้ว่าการกู้ยืมกยศ.จะถือเป็นสวัสดิการที่รัฐให้แก่ประชาชนซึ่งไม่ใช่การให้สินเชื่อทั่วไปแต่ก็ควรมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เหตุผลคือเรื่องวินัยการเงินการคลังการเงินตอนนั้นใครก็พูดเรื่องวินัยค่ะถ้าฟรีไม่มีวินัยแน่นอนเพราะเมื่อกองทุนได้รับเงินต้นเงินและดอกก็จะนำมาหมุนเวียนถามว่ากองทุนหรือสวัสดิการควรมีดอกเบี้ยไหมทุกสิ่งทุกอย่างมีคำว่าวินัยการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องการที่บอกว่าดอกเบี้ย0%ไม่มีค่าปรับไม่มีการอะไรเลยก็เหมือนการไปยืมกู้เงินโดยไม่มีการสร้างอุปนิสัยในการคืนหนี้จะคืนหนี้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะไม่มีเบี้ยปรับเงินกู้15ปีผมขอคืนปีที่15ก็แล้วกันซึ่งไม่เกิดประโยชน์และสุดท้ายกองทุนนี้ก็ต้องล้มหายตายจากไปเองเพราะงบประมาณที่จะเอามาอุดหนุนน้องๆที่เพิ่มขึ้นทุกปีคงไม่ไหวเหมือนกันนี่คือปี65 4ปีผ่านไปก็เจ๊งจริงๆอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพงษ์ทัศน์วณิชชานันท์นักวิจัยด้านการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับจะทำให้ความยั่งยืนของกองทุนมีความเสี่ยงมากขึ้นโดยที่ผ่านมากยศ.พยายามและมีความสามารถในการบริหารกองทุนโดยที่ยังไม่ต้องเพิ่มงบประมาณแผ่นดินเข้ามาในกองทุนมาหลายปีแล้วแต่ถ้าหากพรบ.ฉบับนี้ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับผมคิดว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดและไม่เห็นด้วยกรณีที่มีกระแสให้ยกหนี้กยศ.เพราะการยกหนี้หมายถึงการทำให้เงินกู้กลายเป็นเงินให้เปล่าก็เจ๊งจริงอีกท่านหนึ่งคุณขจรธนแพทย์เป็นผู้อำนวยการของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าประเด็นที่อยากจะเน้นคือดอกเบี้ย 1% ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้เขาจ่ายหนี้ไม่ได้แต่อุปสรรคจริงๆคือดอกเบี้ยที่สูงถึง 18% และปัจจุบันเงินเฟ้อของเราสูงสุดในรอบหลายปีซึ่งตอนที่กยศ.ตั้งขึ้นเนี่ยเขามีเงิน 10,000 ล้านถ้าไม่มีการคิดดอกเบี้ยเงินเลยเงินเขาจะเหลือแค่ 5,000 ล้านเพราะผลจากเงินเฟ้อถ้าคิดดอกเบี้ย 1% จะเหลือ 7,000 จึงเห็นได้ว่ากยศ.เองไม่ได้กำไรอะไรเลยคนหนึ่งที่ต่อต้านที่เรียกร้องมากว่าอย่าทำแบบนี้เลยคือคุณชัยณรงค์กัจฉปานันท์ผู้จัดการกองทุนกยศ.ในตอนนั้นบอกว่าแม้ว่าอัตราชำระหนี้ของเราจะดีขึ้นตามลำดับเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่ที่ 5,000 ล้านพอมาปี64เพิ่มเป็น 32,000 ล้าน65 28,000 ล้านแต่มีเรื่องที่น่าตกใจคือหลังมีข่าวว่าจะแก้กฎหมายไม่มีดอกไม่มีเบี้ยปรับอัตราการชำระหนี้ลดลงกว่า 20% ซึ่งถ้ารูปการยังเป็นอย่างนี้อัตราการชำระหนี้กยศ.ในปีหน้าจะลงเหลือ1ใน3จริงๆซึ่งก็จริงที่ในศาลต่ำกว่า1ใน3อีกเพราะ3ล้าน6จ่ายแค่ล้านเดียวอะต่ำกว่า1ใน3คำพูดสำคัญของคุณณรงค์ชัยณรงค์กัจฉปานันท์เมื่อปี65คือถ้าวันนี้ดอกเบี้ยกยศ.เป็น0และเบี้ยปรับเป็น0ภายใน2ปีข้างหน้ากยศ.จะมีตัวเลขติดลบเพราะทุกปีกยศ.ให้เงินกู้ยืมปีละ 40,000 ล้านเรามีรายรับจากเงินชำระหนี้ปีละ 20,000 ล้านแต่ถ้าเราไม่มีรายได้จากดอกเบี้ยและเบี้ยปรับรายได้ตรงนี้จะหายไปทันที 6,000 ล้านหากเป็นเช่นนี้เราต้องกลับไปใช้งบประมาณแผ่นดินในปี68ซึ่งก็จริงๆซึ่งหากมีการให้กู้ยืมมากและได้รับการชำระหนี้น้อย เราจำเป็นต้องใช้งบประมาณ

0: หมั่นแผ่นดินปีละ2-30,000 ล้านมีการเรียกร้องนะคะว่าอยากให้ท่านสว.เปลี่ยน mindset ที่ผ่านมาให้ประเทศไทยอยู่ภายใต้เศรษฐกิจทุนนิยมการแข่งขันมาตลอดก็คือมันแพ้ในรอบส.ส.แล้วไงเป็น 0% ไปหมดอยากให้สว.เปลี่ยน mindset ปรากฏว่าก็เปลี่ยนได้แค่ 0.5% ค่ะ
1: ค่าปรับ
0: วันนี้ก็วันนี้ก็เจ๊งเหมือนเดิมค่ะเจ๊งจริงเหมือนที่เตือนไว้ทั้งหมดวันนี้เจ๊งจริง
1: ๆรัฐบาลก็คงจะไม่อยู่ในขีดความสามารถที่จะไปเติมเงินหาเงินประมาณไปเติมให้ต่อเนื่องนะ
0: เขาก็จะพูดอย่างนี้นะคะส่วนคนที่เห็นด้วย
1: ก็คือ
0: เช่นคุณชนินทร์วงศ์ศรีเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรที่ธรรมศาสตร์ที่บอกว่าไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับในที่สุดจะทำให้ต้องไปใช้งบประมาณรัฐแต่เท่าที่ดูก็เห็นงบเอาไปทำอย่างอื่นสูงกว่างบไปให้กยศ.เยอะเลยจึงอยากถามว่าในเรื่องการศึกษาทำไมรัฐถึงลงทุนไม่ได้จึงอยากฝากผู้มีอำนาจว่าการศึกษาควรเป็นสิทธิ์และเราควรไปไกลกว่าเรื่องดอกเบี้ยเบี้ยปรับเราควรไปไกลถึงเรื่องการเรียนฟรีหรือยกหนี้ให้หากประโยชน์หากเป็นประโยชน์เพราะที่ผ่านมาเราเคยยกหนี้ธนาคารพาณิชย์เมื่อปี40มาแล้วคือต้องเรียนฟรีอะค่ะและยกหนี้ให้ด้วย
1: ก็เป็นมุมมองครับ
0: แต่ข้อเท็จจริงก็คือเขาเตือนแล้วว่ามันจะเจ๊งแล้ววันนี้ก็เจ๊งจริงและดันมาเจ๊งในช่วงเวลาที่รัฐบาลก็ไม่มีเงินด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ประเทศไม่มีเงินไม่ใช่รัฐบาลไม่มีเงิน
1: แต่คุณนัน
0: ไม่มีใครออกมารับผิดชอบอะค่ะเวลาที่คือก็ทำกันจนมันเละจนทุกวันเนี้ย
1: ผมดูแล้วทางออกก็ดูแล้วมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะที่ฝ่ายค้านพยายามผลักดันที่รัฐบาลแสดงท่าทีดูแล้วมันไม่มีหนทางไหนที่มันจะบรรจบกันได้หรือว่ามันจะทำให้สถานการณ์ของกองทุนมันคลี่คลายได้หรือว่าหนักเป็นเบาได้มันมีจะหนักขึ้นหนักขึ้นอนาคตพอมองเห็นได้ว่ามันก็คงจะค่อยๆลดจำนวนที่จะช่วยปล่อยกู้ให้กับเด็กลงเรื่อย
0: ๆ28 ธันวาคม 2565พอวุฒิเนี่ยเขากำหนดดอกเบี้ยให้ผู้ยืมทุนการศึกษาไม่ใช่ 0% ใช่ไหมเขาเพิ่มเป็น 0.5 ใช่ไหมคะเบี้ยปรับก็ปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับการให้มีดอกเบี้ยและต้องไม่มีค่าปรับไม่มีผู้ค้ำประกันให้ปลดล็อกทั้งหมดวันนี้พรรคได้พิจารณาว่าร่างของมุดไม่เป็นไปตามนโยบายของพรรคจึงมีมติว่าจะงดออกเสียงไม่ตั้งคณะกรรมการร่วมเนี่ยภูมิใจไทยตอนนั้นเป็นคนสนับสนุนให้ 0% ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: แต่ตัวตั้งต้นเราคือพรรคเพื่อไทย
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณอันทำไมเขาดูจะตื่นตกใจกับเรื่องที่มีไม่เข้าใจว่ามันจะมาจากเพจที่เขาเคย
0: เรื่อง
1: ว่าจะน้ำท่วมโซนตะวันออก
0: วันนี้คืออะไรอะคะ
1: ฉะเชิงเทรานครนายกชลบุรีระยองอะไรแบบนี้นะคือเนี่ยมันจะมีเขาบอกว่าวันนี้คุณพราดรปริศนานันท์กุลเปิดเผยกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนว่าจะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกชลบุรีและพื้นที่เกี่ยวเนื่องในสัปดาห์นี้ว่าล่าสุดได้มีการประชุมเร่งด่วนของคณะกรรมการติดตามประเมินสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยมีรองนายกเอกนิติเป็นประธานและพบว่าในช่วงวันที่23-26กันยายนจะมีปริมาณฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างบางส่วนบอกวันที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำข้อมูลมาเสนอพร้อมรับข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีในหลายประเด็นโดยในพื้นที่ภาคกลางประเมินว่าปริมาณน้ำตกค้างจากฝนตกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์สุโขทัยอุทัยธานีจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำขึ้นเรื่อยๆและ ได้ออกประกาศว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไปที่ 1,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและผลกระทบจากการระบายน้ำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำไล่ตั้งแต่จังหวัดอยุธยาอ่างทองบางส่วนรวมถึงพื้นที่ลุ่มน้ำฝั่งท่าจีนอย่างสุพรรณบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางปะมาและอำเภอสองพี่น้องที่อาจได้รับผลกระทบบ้างแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกินระดับนี
2: ้ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19นาฬิกา31นาทีนะครับมาแล้วครับมาแล้วมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับพี่บอยและน้องโด่งนะครับพี่บอยสวัสดีอีกครั้งนะครับ
3: สวัสดีครับโด่งสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: โอ้โหพอบอกว่าถ้าเกินร้อยนี่เดี๋ยวให้เลขนี่ปาไป108คนแล้วครับพี่บอยคุณผู้ฟังมากันใน Facebook Live ตอนนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นเลขพี่เอกสินขอด้วยขอด้วยมาเห็นไหมมาแล้วนะฮะหลายท่านมาแล้วนะครับ
3: พี่ส่งในไลน์ด้งแล้วว่ะ
2: อ
3: ๋อเห็นหรือยัง
2: ผมเห็นแล้วผมพิมพ์ไว้ในข้อความแล้ว
3: รู้ฟังเลขสวยนะ
2: นี่เลข4ตัวโบกมือให้คุณผู้ฟังแล้วก็สู้ๆนะฮะแล้วก
3: ็
2: แล้วก็ปิดท้ายด้วยโบกมืออีกทีโบกมือโบกไม้โบกมือกันใหญ่เออนะครับอ่ะดวงใครดวงมันนะคุณผู้ฟังนะเออนะฮะแต่ที่หลายคนบอกโหมันไม่ดวงใครดวงมันก็เนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกอะพี่ครูลานะครับบอกอีกเดือนเดียวก็ไม่ให้เออนะไอ้60 40อ่ะ
3: อ
2: ีกเดือนเดียวก็
3: ไม่ให้ดีก็ให้2เดือนพัน
2: 2เดือนพันโอ้โหมันไม่ใช่อ่ะมันต้อง2เดือนเดือนละพันสิใช่มั้ยเออเอาไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นมาตรการช่วยที่เหลือก็ช่วยตัวเองกันไปก่อนนะครับอ่ะทักทายเราเข้ามาได้นะอู๋เลขสวยมาก111คนนะตอนนี้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับพี่หนูวันนะครับพี่ลำดวนนะครับพี่ธัญญาสวัสดีนะครับพี่ไพบูลย์พี่สมจิตรวมไปถึงนะฮะโอ้อีกหลายท่านที่อาจจะยังไม่ได้ย้อนขึ้นไปนะพี่มารีสวัสดีนะครับพี่นาสวัสดีนะจ๊ะเออมาพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีนะครับลุยกันต่อครับพี่อีก10อันดับครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ฟังจากศรีสะเกษก็มีนะครับนี่นะฮะพี่พลวัตนะครับ95อสมทศรีสะเกษชัดเจนดีเนาะพี่เนาะชัดเจนดีนะครับมาเริ่มต้นนะครับอันดับที่10นะครับก็อย่างที่เราได้รายการไปนะครับว่ากรมอุตุบอกนะครับว่ามันไม่ถึงกับมหาอุทกภัยนะพี่ๆแต่ว่าเผื่อว่าเบรกแรกใครยังไม่ได้เข้ามาฟังนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่3แล้วเมื่อวานในฉบับที่1นะครับช่วงตอนเย็นๆนะฮะแล้วก็เมื่อเช้าฉบับ2แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะฉบับ3ก็ยังคงเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ5วันต่อเนื่องอย่างที่บอกส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับร่องความกดอากาศเนี่ยจากเวียดนามเนี่ยมันจะพาดผ่านบริเวณตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกภาพนะครับมันจะโดนตรงกลางอีสานตอนบนกับเหนือตอนบนเนี่ยจะไม่โดนนะครับก็ไล่เรียงกันไปเลยตั้งแต่20คือ23เนี่ยก็จะเริ่มภาคกลางหนักแต่ว่าถ้า24นะฮะ24เนี่ยภาคอีสานก็จะเป็นอีสานตอนล่างอันนี้ที่หนักมากนะครับเอาที่หนักมากไปเลยแล้วกันนะหนักมากเนี่ยก็จะมีโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับส่วนภาคกลางเนี่ยก็แถบๆด้วยนะฮะอ่างทองอยุธยาสุพรรณกรุงเทพนครปฐมสมุทรสาครนะครับลงมาถึงภาคตะวันออกยกภาคอันนี้คือตกหนักมากนะครับที่เหลือพวกที่อยู่แนวตรงกลางของประเทศก็จะเป็นแค่หนักธรรมดานะครับแล้วก็25เนี่ยตากกำแพงเพชรพิจิตรหนักมากนะครับอีสาน
3: เหนือจังหวัดพิจิตรอ่ะ
2: อ๋อแถบนั้นอ่ะพิจิตรกำแพงเพชรนะฮะแล้วก
3: ็
2: ก็ดีฮะชุ่มฉ่ำก็เตรียมรับแม่น้ำก็ต้องดูว่ามันสูงขนาดไหนนะครับพิจิตรนี่ก็มีแม่น้ำน่านแม่น้ำยมนะฮะแถบนั้นนะครับโคราชก็หนักมากเหมือนกันอีสานเนี่ยเหลือจังหวัดเดียวนะวันศุกร์นะครับและก็ภาคกลางกับตะวันออกก็ยกภาคเลยนะครับสำหรับวันศุกร์นี้นะครับนี่แหละก็อย่างที่บอกมันไม่ถึงขนาดเป็นมหาอุทกภัยแต่ว่าฝนมันจะตกหนักนะครับให้เตรียมรับมือกันนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: โอ้นี่ก็น่าสงสารนะฮะ
2: ค
3: นที่เสนาอยุธยา
2: อ๋อโ อ
3: ผมดีใจก็คิดว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วม
2: โหยแต่อำเภอนี้ท่วมตลอดนะเสนาบางบานผักไข่พวกเนี้ย
3: สุดท้ายคืนเดียวพุ่งพรวดเป็นเมตรคุณผู้ฟังสุดท้ายท่วมแล้วนะครับ
2: โอ้โห
3: สถานการณ์น้ำท่วมแม่สถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เริ่มวิกฤตหลังกรมชลประทานเนี่ยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคุณผู้ฟังท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรับมือฝนชุกอย่างที่ด้งเล่าเนี่ยนะฮะ
2: คร
3: ับชาวบ้านเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อ่วมฮะน้ำล้นตลิ่งท่วมสูงกว่า1เมตรในคืนเดียวจากเคยดีใจว่าปีนี้น่าจะรอดสุดท้ายตอนนี้ขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เอาเรือลงมาพายแล้วครับวันนี้นักข่าวไปสำรวจนะปรากฏว่าทางกรมชลประทานเนี่ยเขามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนแล้วก็น้ำท่าจากทางตอนบนโดยเพิ่มอัตราการระบายเนี่ยจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่มันเยอะจริงนะดงจาก 1,300 เพิ่มมาอีกแค่200ลูกบาศก์เมตรดูสิเอาท่วมได้เลยอ่ะก็ปรากฏว่านี่ฮะตามภาพเลยชุมชนหมู่ที่2ตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาเนี่ยคุณผู้ฟังท่วมครับเป็นภาพชาวบ้านในล่องเรือพายเรือกันแล้วอ่ะโอ้โหคือจะพูดว่าไงเพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยบอกว่าทีแรกก็เหมือนกับกึ่งดีใจนั่นแหละว่าปีนี้เนี่ยยังไงบ้านเขาน้ำไม่ท่วมเพราะว่ามันก็ล่าและเขาเรียกว่ามันล่าและมันน่าจะหมด
2: ฝนไปแล้วนะ
3: รู้สึกว่าลมเย็นๆแล้วเรื่องว่าแต่ว่าปรากฏว่านี่แหละฮะพออย่างที่โด่งมันจะมีมาเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: มาเอาไปให้เหรอ
3: สุดท้ายนี่เอาเรือลงมาน้ำเกือบเท่าอกอะดงเราไม่รู้คุณลุงท่านนี้สูงเท่าไหร่แต่ดูจากภาพเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายหลังจากลงให้ดีใจ
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อ่ะมาดูเรื่องนี้ก็นะนี่แหละซาบซึ้งนะครับความเป็นพ่อลูกนะครับสละไตข้างหนึ่งมอบชีวิตใหม่ให้กับลูกแม้ว่าคือด้วยความที่เป็นจริงคนสูงอายุแล้วนะพี่นะบางทีการไปผ่าอะไรการทำให้ไตเหลือข้างเดียวเนี่ยบางทีตัวเองก็แน่นอนมันต้อง
3: ลำบาก
2: ให้ลำบากอ่อนแอลงแน่จะให้แข็งแรงเหมือนร่างกายปกติไม่ได้แต่ว่าก็เพื่อลูกนะครับเพื่อลูกก็ยอมเอาไตของตัวเองเนี่ยนะครับให้ลูกข้างหนึ่งนะฮะก็วันนี้เป็นเรื่องราวสุดประทับใจนะครับที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบความสำเร็จนะครับในการปลูกถ่ายไตจากพ่อสู่ลูกนับเป็นเคสแรกตั้งแต่จัดตั้งโรงพยาบาลสุรินทร์มาตลอด75ปีนะครับสามารถให้ชีวิตใหม่กับคนเป็นลูกได้ก่อนหน้านี้นะครับลูกชายเนี่ยอายุ33นะฮะก็เป็นเกษตรกรป่วยด้วยโรคไตเสื่อมไตทำงานผิดปกตินะครับก็รักษานะครับฟอกไตมาล้างไตมา6ปีเต็มนะฮะก็คุณหมอบอกมีวิธีเดียวนะครับที่จะทำได้ก็ลองดูปลูกถ่ายไตจากคุณพ่อมาสู่ลูกนะครับพ่อเนี่ยอายุ55ลูก33นะครับคุณพ่อเนี่ยด้วยความที่สงสารลูกก็เลยเอานะจริงๆ55นี่ก็ถือว่าอายุไม่เยอะนะพี่นะ
3: คร
2: ับ แต่ก็ตัดสินใจละสงสารลูกนะครับถ้าไปตรวจแล้วไตเข้ากันได้คุณพ่อก็ยอมแล้วคุณหมอก็ประเมินแล้วว่ามันมีโอกาสนะครับก็มีการปลูกถ่ายไตกันยกไตข้างนึงให้กับลูกจริงๆโอ้โห
3: คร
2: ับ นะฮะวันนี้คุณพ่อเนี่ยกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยครับพอคุณหมอมาบอกว่าการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะลูกชายได้ตายจากพ่อนะพ่อเท่ากับพ่อเนี่ยมอบชีวิตใหม่ให้ลูกนะลูกไม่ต้องมาคอยล้างไตไม่ต้องมาคอยฟอกไตแล้วนะ6ปีที่ผ่านมา
3: ครั้งที่2แล้วนะในการให้ชีวิต
2: ใช่
3: ลูกอายุเท่าไหร่นะ
2: โอ้ใช่ลูกอายุ33นะครับคุณพ่อนี่25คุณพ่อ55
3: ผมเชื่อว่าพี่ลูกชายเนี่ยก็คงจะรักคุณพ่อมากต่อจากนี้ไปแต่ต้องดูแลคุณพ่อให้ดีเมื่อคุณพ่
2: อ
3: แก่ชรานะครับ
2: ใช่คือเขาบอกหลังปลูกถ่ายไตแล้วเนี่ยลูกก็สามารถปัสสาวะเองได้ละเนี่ยชีวิตลูกก็จะเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนะครับ
3: แล้วจู่เป็นไตเสื่อมโดยกำเนิดหรือดง เท่าที่ฟังเนี
2: ่
3: ย
2: เริ่มเป็นมาเนี่ยเขาบอกว่าปี63นะพี่โอ้ไม่แน่ใจว่าไตเสื่อมนี่เกิดจากอะไรนะฮะ
3: แต่จะบอกว่าต้องระวังนะตอนนี้ใครที่กินน้ำกระท่อมเนี่ยคุณฟังไตเรายังดีอยู่นะผมเชื่อว่าคุณฟังคงไม่ดื่มหรอกเพราะเราคนโตๆแล้วแต่ว่าลูกหลานเราอ่ะคนใกล้ตัวเราอ
2: ่
3: ะจะเห็นว่าบางทีดื่มน้ำกระท่อมเนี่ยแทนน้ำเปล่าเลยนะดงแถวบ้านที่มีต
2: ้
3: องบอกนะคุณฟังไตพังนะฮะเดี๋ยวไม่ทันแก่ตัวเราคอยดูเถอะ
2: จ
3: ะมีปัญหาเรื่องไตแน่นอน
2: โอ้เนี่ยอ๋อตัวลูกชายเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังมา10ปีแล้วที่ผ่านมา
3: โอ้โหเนี่ยก็เนี่ย
2: แต่ไม่รู้สาเหตุอะไรอืมครับ
3: อันนั้นไม่เยอะฮะถ้าเราไม่มีภาวะที่บวมน้ำคุณผู้ฟังดื่มน้ำได้เยอะ
2: ครับผม
3: ทำให้ขับถ่ายดีแล้วก็เนี่ยขับสารใดๆออกจากร่างกายปัสสาวะคล่องครับ
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: พูดถึงเรื่องน้ำท่วมเอาให้จบวันนี้ครม.อนุมัติงบรองรับวิกฤตน้ำมันขออภัยนะน้ำมันนะไม่ใช่น้ำท่วมน้ำมันกับก๊าซถุงต้มปี69นะปรับเกณฑ์ใหม่รับมือตลาดโลกผันผวนลดพึ่งพาการนำเข้านะครับวันนี้นายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2569ถึง2572แล้วก็แผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 69ถึง72เช่นกันตามที่กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยหรือว่าสกนช.เสนอเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการและก็รักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้เหมาะสมซึ่งแผนใหม่นี้เนี่ยมีการปรับเกณฑ์นะคุณฟังการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าอุดหนุนราคาเมื่อเกิดวิกฤตนี่ต้องบอกจุดนี้นะโดยแบ่งเป็น3สถานการณ์หลักๆ1สถานการณ์ที่เมื่อราคาแพงเกินรับไหวดีเซลและเบนซินหากราคาเกิน30บาทต่อลิตรกองทุนจะเข้ามาดูแลทันทีโอ้ก๊าซถุงต้ม LPG ปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกเป็นไม่เกิน423บาทต่อถัง15กิโลกรัมจากเดิมที่วางไว้363บาทขยับกรอบออกไปและการที่2เมื่อราคาผันผวนหนักปรับเกณฑ์รองรับให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นหากราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยสวิงขึ้นลงเกิน10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือว่าราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน2บาทต่อลิตรใน1สัปดาห์เนี่ยกองทุนก็จะเข้ามารับหน้าที่บริหารจัดการทันทีเช่นกันส่วนสถานการณ์ที่3เนี่ยนะคุณผู้ฟังในแผนที่อนุมัติเนี่ยนะเมื่อเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลนกองทุนพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนี้เนี่ยแผนใหม่ยังเน้นความยั่งยืนทางการเงินด้วยการแยกบัญชีน้ำมันกับก๊าซ LPG ออกจากกันอย่างชัดเจนจะไม่มีการเอาเงินข้ามกลุ่มมาอุดหนุนกันอีกต่อไปก็ถือว่าดีนะอย่างนี
2: ้
3: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมแต่ว่าสมมติถ้าไม่เอาเงินข้ามกลุ่มแล้วถ้าเงินกลุ่มของน้ำมันมันเสี่ยงหมดก่อนเนี่ยก็คงต้องมีวิธีการนะดวงเนาะ
2: ครับครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6นะครับพาไปที่ปราจีนบุรีนะพี่บอยนะไปเจอไรเดอร์คนนี้เขาบอกไรเดอร์คนนี้แสบมากนะไม่รู้แกอยากกินพิซซ่าหรือยังไงนะคือเอาพิซซ่าเนี่ยไปส่งนะครับส่งเสร็จเวลาไรเดอร์เขาส่งเนี่ยเขาต้องถ่ายรูปไปเนาะเขาต้องถ่ายรูปแล้วเขาก็ต้องวางของไว้นึกถึงหน้าตึกอสมทจะมีโต๊ะที่วางของนะพี่ไรเดอร์เขาจะถ่ายรูปไว้แล้วเขาก็จะวางของไว้แต่บอกว่าไรเดอร์คนนี้ถ่ายเสร็จส่งงานอ่ะส่งเอาพิซซ่ามาวางแล้วนะครับถ่ายรูปวางปุ๊บตัวเองถือกลับต
3: ั
2: วเองถือพิซซ่ากลับไปก็คงคิดว่าถ้าที่นี่ไม่มีกล้องเดี๋ยวทางผู้สั่งเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่ามีคนมาขโมยไปเพราะว่าเขาส่งงานแล้วนี่เขาถ่ายรูปส่งกลับไปให้กับคนสั่งแล้วนี่ว่าเขาเอาวางไว้ที่โต๊ะนะฮะแต่ที่ไหนได้นะครับสถานที่ที่เขามาส่งเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิด
3: โ
2: อ้พอคนที่เขาสั่งแล้วเขาไปเปิดย่องกล้องย้อนหลังเขาหาพิซซ่าที่เขาสั่งไม่เจอเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าพี่ไรเดอร์คนนี้แหละถ่ายรูปเสร็จปั๊บถือถุงพิซซ่ากลับไปไม่ยอมวางเอาไว
3: ้
2: เนี่ย ผมเชื่อเลยนะว่าพี่ไรเดอร์คนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีกล้องนะเขาก็ต้องบอกว่าอุ้ยผมวางไว้แล้วนะครับใครเอาไปหรือเปล่าก็คือคนที่สั่งเนี่ยเขายังคิดแว็บแรกก่อนที่เขาจะไปเปิดกล้องนะเขายังคิดเลยว่าหมาฆ่าไปแร็ก อันนี้เขาไม่ได้ว่าไรเดอร์นะแต่เขาคิดอย่างนี้ก่อนจริงว่ามันต้องมีหมาเนี่ยมาฆ่าไปแน่เลยเขาก็เลยสงสัย
3: เอาวางไว้ต่ำเหรอ
2: ไม่ได้วางไว้ต่ำสิเขาไม่วางเลยไงพี่เขาถือกลับไปเลยไง
3: ไม่ที่หมายความว่าตำแหน่งที่วางเนี่ยมันต่ำเหรอทำให้เจ้าของคนสั่งเนี่ยคิดว่าหมาจะข้าไปได้
2: เขาก็จะมีเหมือนจุดวางของนะหน้าอบต.พี่ก็เหมือนโต๊ะสมทอย่างเงี้ย
3: เขาไปได้ถ้าอบต.ต่างจังหวัดก็จะมีนักจรนะ
2: เขาก็คิดว่าอย่างนั้นไงแต่ว่าเขาว่าเอ้ยไปเปิดกล้องดูซะหน่อยพอมันเปิดกล้องดูนะครับนี่ฮะที่ศรีมหาโพธิ์เจอเลยครับไรเดอร์คนนี้เอาไปนะ
3: คาหนังคาขาว
2: คาหนังคาขาวเจ้าหน้าที่อบต.เลยบอกว่าเนี่ยพี่ก็เป็นผู้หญิงนะเขาบอกเนี่ยอุตส่าห์แฟนเขาอุตส่าห์สั่งมาให้แฟนเขาเป็นตำรวจ
3: โอ้ย
2: แฟนเขาสั่งมาให
3: ้เขาไม่ได้
2: อยากกินน่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าไรเดอร์คนนี้สำนึกผิดแล้วมายอมรับนะเขาจะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าเงียบหายไปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้แฟนเขาดำเนินการเพราะแฟนเขาเป็นตำรวจ
3: โอ้
2: ก็ต้องคือเขาบอกว่าไม่ใช่อะไรหรอกไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก
3: ก็เป็นไปได้
2: พิซซ่าเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงมากอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองครับผม
0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
8: Pulsar
9: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
10: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
11: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
10: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
11: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
10: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
12: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
10: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
0: หานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
0: มหานครรอบทิศอันดับ5
2: พี่อารมณ์รายงานเข้ามาครับที่กงหลาพัทลุงฝนตกค่ะขอบคุณนะครับ
8: ขอบคุณครับ
2: พี่นิวัฒน์บอกติดตามตลอดครับที่วัดสีคิ้วนะครับ
8: ขอบคุณครับ
2: พี่จุ๊บแจงสวัสดีนะครับคุณแดงขนมจีนสวัสดีด้วยนะครับพ
8: ี่ทอง
2: พี่ทองคำบอกฤดูน้ำหลากแล้วตอนนี้นะครับพี่ประเสริฐส่งตัวย่อเข้ามานะครับแปลว่าอะไรฮะพี่สวดคอ อ๋อสวัสดีครับสวดคอแหมผมก็ใจตุ้มๆต่อมๆนะพี่เดี๋ยวมาแบบอะไร ตัวย่อนะครับขอเลขหน่อยพี่มงคลย้อนขึ้นไปเลยผมพิมพ์มาให้แล้วข้างบนนะคอมเมนต์ข้างบนนะครับนะพี่สวัสด
8: ิ์บอยไม่เคยพลาดนะพี่มงคลนะ
2: อาจารย์บอยเดี๋ยวนี้เขามี AI ทำเป็นบอกตัวเลขแล้วนะในเพจสมศักดิ์อยู่ประพัดนะให้ทุกวันนะ
8: ไม่ใช่มันชื่อเพจนี
2: ้ฮะ
8: ต้องมีใหม่แล้วด้ง
2: เพจอะไรเพจอะไร
8: เดี๋ยวอ่านข่าวนี้เดี๋ยวไปหาเพจมาส่งให้ส่วนตัว
2: เอาก็บอกคุณลูกปังเลยดีนึกว่าใช้เพจแต่เพจพี่ก็แชร์ขึ้นมาไม่ใช่เหรอเพจสมศักดิ์อยู่ครับ
8: ใช่ใช่เข้าไปดูเข้าไปกดติดตามได
2: ้นี่แหละพี่สวัสดิ์บอกชอบข่าวมากครับรวมทั้งตัวเลขด้วยครับ
8: ดีเจบอยลอตเตอรี่3ตัวตรง
2: อ๋อเหรอที่ชื่อเพจเหรอโอ้รายการจริงเดี๋ยวนี้รายการจริง
8: ดีเจบอยลอตเตอรี่3ตัวตรง
2: นะ
8: เปิดมาแข่งกระเป๋าตังค
2: ์ลองดูลองเข้าไปดูทุกฟังเนี่ยของพี่บอยเขานะทำสนุกสนุกนะ
8: ลอตเตอรี่นะเขียนอยู่แล้วว่าลอตเตอรี่นะ
2: ลอตเตอรี่แต่3ตัวตรงนะ
8: แล้วก็3ตัวหน้าหลังไง
2: เอาไปวัดดีกว่าพาไปวัด
8: เจอแล้ว
2: นะครับพระทะเลาะกันพระลูกวัดโดดตบบ้องหูเจ้าอาวาสแก้วหูแตกโอ้โหทำไมอะไรขนาดนั้นนะฮะนี่ฮะที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับพระลูกวัดทนไม่ไหวถูกตัดกิจนิมนต์เจ้าอาวาสเป็นใครมาตัดกิจนิมนต์เวลาไปกิจนิมนต์นี่ได้ซองใช่ไหมเอาพูดตรงๆใช่ไหมพี่บอยสมมติไปขึ้นบ้านใหม่ทำบุญนู่นนี่นั่นถ้าญาติโยมนิมนต์ไปอ่ะใช่ไหมก็ได้ซองใช่ไหมนี่แหละ
8: ใช่สิ
2: ก็แกโดนตัดกิจนิมนต์นะไม่รู้ทำไมรักษาการเจ้าอาวาสเขาไม่พอใจอะไรนะไปตัดกิจนิมนต์แกเท่านั้นแหละกระโดดตบบ้องหูเลยอ่ะพี่โดดตบบ้องหูแก้วหูแตกวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเลยฮะ
8: มันตบเจ้าอาวาสเหรอ
2: ตบเจ้าอาวาสเลยครับพระลูกวัดดุเดือดมากนะครับวัดเอาว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งในอำเภอโพธารามแล้วกันนะครับจังหวัดราชบุรีนะฮะโอ้โหเจ้าอาวาสที่เข้าโรงพยาบาล นะครับไปตรวจร่างกายเลยนะฮะล่าสุดบรรยากาศที่วัดนี่มาคุน่าดูนะพระลูกวัดที่ไปตบบ้องหูยอมรับแล้วนะครับว่าตัวเองนั้นผิดที่ไปทำร้ายร่างกายท่านรักษาการเจ้าอาวาสตอนนั้นมันโมโหจริงๆครับที่โดนตัดกิจนิมนต์ทั้งหลายนะแกบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเบี้ยวกิจนิมนต์เลยนะแต่ที่เวลาไปไม่ได้เนี่ยเพราะป่วยจริงๆก็มีบ้างแต่ไม่ได้บ่อยแต่การมาตัดสิทธิ์เนี่ยมันเกินไปนะครับแกก็เลยโมโหแกบอกแกก็อยู่วัดนี้ไม่ต้อง4ปีแล้วอ่ะไม่ใช่พระใหม่ด้วยนะแต่แกบอกเจ้าวาดก็ต้องมาขอโทษตนด้วยเหมือนกันตนก็ถึงจะยินดีขอโทษเจ้าวาดโอ้โหเอาสิ
8: โอ้โหแล้วเจ้าวาดอาการสาหัสไหมนี่โดนถ้าแจ้งข้อหานี่โดนนะกายร่างกายอาการสาหัสนะ
2: ครับแกหูแตกเลยพี
8: ่โอ้สาหัสสิอย่างเงี้ยรักษาหลายวัน
2: ครับผมนะก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะยอมยกพานไปขอขมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าโทษมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมพี่โทษทางอาญาเนี่ย
8: ความผิดสำเร็จแล้ว
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: โด่งรู้ไหมวันนี้เขาเปลี่ยนตัวอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษใหม่แล้วอะรู้ไหม
2: เขาแต่งตั้งเลยฮะใช่ไหมฮะ
8: เพิ่งเห็นนะตอนแรกเรานี่จะเป็นท่านยุทธนาแพรดำอยู่นะท่านถ้าไม่เห็นข่าวนี้นะ
2: ครับครับ
8: ล่าสุดวันนี้นางสาวละลิดาเพิศวัฒนาฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงว่าพลมเนี่ยมีมติแต่งตั้งตามที่คณะรัฐมนตรีว่าการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอนะครับ ในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน6รายเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน4รายและทดแทนตำแหน่งที่ว่าง1รายแล้วก็เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง1รายดังนี้นะคุณผู้ฟังครับ1นางพาริณีแสงสว่างเนี่ยให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงตำแหน่งอย่างนี้นะ2นางสาวนันทรัตน์เทพดลชัยให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง3พันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินนี่คือประวุฒินะผมเจอจากสมัยกองปราบให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงโอ้โหพี่เติบโตแล้วเป็นรองปลัดแล้วอ่ะ4นายโกมลพรหมเพ็งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง5พันตำรวจโทพงศธรธัญสิริให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน6ท่านสุดท้ายนี่เลยฮะขีดเส้นใต้ร้อยตำรวจเอกปิยะลักษณ์สกุลให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งแสดงว่าโอนย้ายตั้งแต่เป็นร้อยเอกมาอยู่ DSI แล้วก็นี่ฮะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของ DSI ในวันนี
2: ้โอ้โหนะเขาก็มีการก่อนหน้านี้ถูกนี่ไงพี่ก่อนที่จะเข้าครม.แต่งตั้งเนี่ยก็มีภาพปล่อยออกมานะว่าท่านไปยืนยกมือไหว้ท่านนายกอนุทินอยู่นะฮะ
8: โอ้โห
2: ที่สนามบินนะแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นอนุคณะ36ที่ยกฟ้องคดีหัวสวด้วยนะนะครับเข้ามานั่งอธิบดี DSI ที่ดูนะคดีสำคัญหลายเรื่องนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: อันดับ3นะครับเป็นเรื่องพระอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับอันนี้อาจจะทิ้งท้ายด้วยข่าวนี้เลยแล้วกันที่กาฬสินธุ์นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยพระกับชาวบ้านละนะฮะพระเนี่ยไปเตือนนะครับไปเตือนพวกกลุ่มวัยรุ่นนะครับในจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ถึงขนาดต้องให้พระไปเตือนนะชาวบ้านบอกหลวงพ่อช่วยไปเตือนพวกนี้หน่อยนะมันเอาถนนมาเป็นสนามรถแข่งหลวงพ่อก็เลยอ่ะทำเพื่อชาวบ้านไปเดินเคาะประตูบ้านเลยนะนี่นะครับกิจนิมนต์ของพระที่กาฬสินธุ์หนึ่งในนั้นคือต้องไปเตือนวัยรุ่นว่าอย่ามาแข่งรถกันบนท้องถนนนะครับเอาถนนหลวงเนี่ยมาเป็นเหมือนกับลานเซอร์กิตเลยอ่ะพี่แข่งรถกันเลยอ่ะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยแว่นเนี่ยนะครับโอ้โหไม่ยอมฟังเลยนะคือท่านก็ไปเตือนนะว่านะครับนะถ้าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาเหรอโยมโอ้พี่ว่าวัยรุ่นพวกนี้เขาจะเชื่อไหมไม่รู้นะก็ต้องรอเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์เขาจะนัดหมายกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามนะครับใช้ถนนทางตรงตั้งแต่หน้าวัดหน้าชุมชนหน้าหมู่บ้านยิงยาวแว่นแข่งกันนะครับมีเด็กตั้งแต่อายุ14-15เนี่ยมาแข่งกันก็เดี๋ยวลองดูว่าพระเตือนแล้วนี่น่าจะยอมไหมจะเชื่อไหมนะครับหมดเวลาพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
18: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
19: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
20: ท้องเสียปวดท้อง
21: แน่นท้อง
20: มองหาย
22: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
23: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
24: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สำนักงานพระคลังข้างที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดโสธรวรารามจังหวัดจะเชิงเซาวัดเทพลีลาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดบางแวกวัดประยุรวงศาวาสวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียวัดแขนอกและวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีเวลา 14:30 น.สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปที่มาจากวัดในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดอุโทกเขปสีมารามวัดเขาบางทรายวัดวิเวการามวัดยานสังวรารามและวัดศรีมหาราชารวมถึงวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดพรมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับประกอบเวลา 17:00 น.บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสำหรับช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับประกอบซึ่งมาจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดสมณัตวิหารวัดเทพากรวัดตรีทศเทพวัดสัมพันธวงศารามวัดอรุณราชวรารามและวัดพระไกรสีเวลา 19:00 น.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวมจำนวน8รูปตลอดทั้งวันมีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัด
3: จบข่าวในพระราชสำนัก
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
21: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
25: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
26: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
27: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
28: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
29: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

3เพลงค่ะต้อนรับกันนะคะในค่ำคืนนี้นะคะคนดีที่อ้ายบ่ฮักค่ะจากพี่บุญตาเมืองใหม่นะคะค่อยๆปล่อยมือจากพี่ฝนธนสุนทรโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจจากพี่ดวงจันทร์สวนนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: ฮีทมาราธอนต้องขอขอบคุณด้วยกับสิงกระบะต้องPausa ไฮ

มนคนหน้าหวานปะ เขาอะไรนะเขามีสโลแกนหนุ่มหน้ามนอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะวันนี้น้องบอสนะคะป่วยนะคะน้องบอสป่วยเป็นที่น้องลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะน้องบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอคุณผู้ฟังช่วงนี้รู้สึกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันเอเนี่ยระบาดเยอะมากนะคะไม่ใช่แต่ในหมู่เด็กนะห้องของลูกชายเนี่ยนะก็เป็นกันเยอะเลยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าไม่ใช่แต่ในกลุ่มเด็กนักเรียนนะกลุ่มของผู้ใหญ่เองก็เป็นนะคะน้องแป้งโกะคนสวยก็เพิ่งจะหายจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะแล้วมาเป็นน้องบอสต่ออีกนะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บนะคะเชื้อโรคมันระบาดกันรวดเร็วอะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ทำแบบที่เราเคยทำกันมาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมือกันบ่อยๆนะก่อนที่จะหยิบอะไรเข้าปากรับประทานนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะวันนี้ดูแลแทนน้องบอส1วันจนถึง4ทุ่มตรงนะคะใครที่อยากจะพูดคุยเม้ามอยนะคะอยากจะขอเพลงนะคะหลังมาอยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366โทรมาได้เลยนะคะหรือจะเป็นทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95ช่องทางนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมารอแล้วสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์ด้วยนะคะเขาบอกว่าสโลแกนน้องบอสคือหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่าล่ะแม่เอฟซีนี่หลงกันหมดเลยนะคะลูกคิตตี้วังว่าสวัสดีด้วยพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะพี่รุ่งด้วยค่ะนะคะพี่สายชนจรัสกุลนะคะพี่เอสุดหล่อค่ะนี่ถึงแม้เขาจะเปลี่ยนชื่อ Facebook เป็นคุณสุภวัฒน์แล้วแต่เราก็ยังถนัดเรียกพี่เอสุดหล่ออยู่นะคะพี่คิตตี้ลูกคิตตี้ทักทายกันแล้วนะคะคุณแม่แก้วทันพิชาคนสวยด้วยนะคะพี่นันทานรียายอ้อสำย่านพี่เสือน้อยพี่นางมานสีคอนพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะทักทายแล้วเนาะพี่วิจิตจากพิจิตเรียกแล้วนะพี่วิจิตเมื่อวานนี้พี่วิจิตบอกว่าไม่เรียกพี่วิจิตเลยนะคะพี่นิวัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะบอกว่าที่ว่าสีคิ้วใช่ไหมพี่นิวัฒน์จากสีคิ้วใช่ไหมคะรายงานตัวคืนนี้อากาศเย็นสบายดีนะคะพี่ปัดเมืองกรุงนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนะคะพี่ลำดวนเจ้าด้วยพี่รมิดานะคะพี่ภูรัตนพานพี่ยูนิคนะคะพี่รองลัดกระบังด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกนะนี่มีคนส่งกำลังใจให้น้องบอสด้วยนะคะให้น้องบอสหายไวๆเนาะนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนี่มีประมาณนี้เท่าที่เห็นนะคุณผู้ฟังพี่ณัฐพงษ์โชติสิริด้วยนะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันนะเนี่ยเท่าที่เห็นก็จะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะแม่เสียงบูดรถไฟตกใจหมดเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366ค่ะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่พี่มนพไรเดอร์รังสิตมาทันพอดีเลยนี่ดูกู๊ดด้วยนะคะอ่ะมานะคะเข้ามาได้เลยทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะมาพูดคุยมามอยกันได้หลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: จ้าดอกจำปาค่ะจากน้องเมลตาวิสาและน้องตุ๊กตานริศรานะคะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้นะคะยังไม่ติดคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะคะหนึ่งสายหน้าไม้ตอนนี้ยังไม่ได้เลยคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้โทรติดนะแต่ว่ายังไม่มีคนรับนะคะยังไงใครที่โทรมาจองสายหน้าไม้เอาไว้ยังไงก็รอรับสายน้องแป้งโกะคนสวยด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ฟังตอนนี้มารอแล้วเรียบร้อยทักทายหนึ่งสายหน้าไม้กันในช่วงของสายชิวฮิวใจยังแป้งก็บอกว่ายังแป๊บหนึ่งรอก่อนรอก่อนนะคะได้หรือยังนะถ้าเกิดว่าได้แล้วนะคะก็ส่งสัญญาณมาได้เลยนะคะในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะทักทายไปด้วยเนาะสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่นะคะที่เครือข่ายจันดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะก็ทักทายไปยังทุกคนที่กำลังฟังอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: ป้าโสภาค่ะ
0: ป้าโสภาป้าโสภาโทรจากที่ไหนคะ
2: นครศรีค่ะ
0: นครศรีตอนนี้ฝนตกไหม
2: ฝนตกเยอะค่ะ
0: ฝนตกเยอะ
2: ฟ้าร้องลุยค่ะ
0: โอ้ฟ้าร้องลุยด้วยเหรอคะ
2: ค่ะแต่ตัวนี้เสาไปเรียกว่ามีแต่ฝน
0: มีแต่ฝนแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: น้ำจะท่วมไหมอ่ะ
2: มันยังไม่มีน้ำอยู่เลยเดี๋ยวเป็นน้ำมาคนมาเร็วๆเลย
0: เหรอคะถ้ามามันมาเร็วเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: อ๋อแล้วทีนี้ทำยังไงเราก็ต้องเต็มตัวระมัดระวังไว้ตลอดเวลาเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เนาะนะคะ
2: ขอให้ดีที่อยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยจะท่วมอ่ะไปท่วมบริเวณรอบไปหมด
0: ป้าโสภาอยู่อำเภออะไรคะ
2: ทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่ค่ะ
0: ตรงบริเวณที่ป้าอยู่ทุ่งใหญ่ไม่ค่อยท่วมใช่ไหมคะ
2: บางที่ท่วมก็มีที่ไม่ค่อยจะท่วมก็มี
0: แต่
2: ที่อยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าโคกวัด
0: ตรงโคกวัดนี่ไม่ค่อยท่วมเนาะ
2: ค่ะ
0: ดีแล้ว
2: ค่ะ
0: ขอให้น้ำไม่ท่วมตลอดไปเลยนะป้าโสภานะ
2: ค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ซีรักหรือซีระบบของตักเตนจุลดาค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยอุ้ยเป็นคนใต้จะอยากฟังเพลงที่แบบคนโคราชร้องเป็นสำเนียงโคราชใช่ไหม
2: เพราะว่าเพลงใต้ควงกันทุกวันไม่รู้กี่รายการวันหนึ่งวันหนึ่งท
0: ุ
2: กดีเจน
0: โอ้ก็เลย
2: โดนคืนนี้บ้าง
0: ก็เลยอยากฟังเพลงแบบบ้านอื่นบ้างภาษาบ้านอื่นบ้างใช่ไหมคะ
2: จังจังหวังของเพื่อนก็เบื่ออยู่แล้วเพลง
0: ฟังของเพื่อนมั้งเนาะนะได้เลยมอบให้ใครไหมคะ
2: ติดทุกเรื่อง
0: แล้วน่ารักจังเลยนะคะป้าโสภามอบให้ใครไหมคะเพลงนี
2: ้ผมมอบให้ดีเจทุกคนของคลื่น95และเวียนเพลงลูกตุ้งหมานครทุกคนเลยจ้า
0: ได้เลยนะคะ
2: พี่เจดีสร้างให้น้องพิมพ์ธิดาแล้วก็น้องช่างเทคนิคน้องอะไรนะ
0: น้องแป้งโกะเหรอคะ
2: น้องแป้งโกะแล้วก็น้องกวางเมื่อที่ก่อนด้วย
0: ได้เลยค่ะ
2: แล้วก็น้องเบน้องลูกตา
0: เออเก่งนะเนี่ยจำได้เกือบทุกคนเลยเนี่ย
2: จ้าๆดีเจคืนเข้าหาจำเกือบทุกคนเมื่อก่อนไม่ค่อยจะหลับแต่ตอนนี้ไม่จะหลับเลยเอายามาช่วย
0: เหรอคะไม่ค่อยสบายเหรอคะ
2: มันโรคประจำตัวความดันเบาหวาน
0: อ๋อ
2: แล้วเป็นคนเกือบจะคิดม
0: ี
2: อาการเครียด
0: อ๋อเพราะฉะนั้นฟังเพลงเนาะป้าโสภาแล้วก็ไม่ต้องเครียดนะคะทำจิตใจให้สบายเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะอายุก็เยอะๆ
0: ตามวัยเนาะด
2: ู
0: แลสุขภาพนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะป้าโสภา
2: เช่นกันอย่าโพนั่งกลับไปหาน้องไปเคยน้องเป็นพิยาด้วยนะ
0: ได้เลยขอบพระคุณมากมากเลย
2: โชคดีนะจ๊ะ
0: ขอบคุณ
2: การนานๆอยู่กับเพลงจ้า
0: ขอบพระคุณค่ะน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยกับย่ำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: เป็นเสียงร้องจากพี่หญิงลีศรีจุมพลและน้องเพชรพุ่มพวงนะคะร้องเอาไว้ด้วยกันค่ะในงานมหานคร Colorful Party 2025นะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2567ค่ะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: พักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบงค์ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบงค์ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังที่วันนี้ขอเข้ามาทางหลังไมค์นะคะวันนี้พิมดาใจดีตามใจคุณผู้ฟังกันสุดๆเลยนะคะใครที่อยากขอเพลงหลังไมค์โทรมาได้022481366ค่ะหรือว่าจะโทรมาจองสายหน้าไมค์นะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์เดียวกันนี่แหละนะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะมี1เพลงค่ะที่คุณผู้ฟังเนี่ยขอเอาไว้นะคะทางหลังไมค์นะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังหาให้คุณผู้ฟังอยู่นะคะว่าเพลงมันหายไปไหนนะคะเพลงมันจะหายากนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่ายิ่งเป็นเพลงเก่าๆนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังขอกันแต่เพลงเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่อยากฟังเพลงใหม่ๆกันบ้างเหรอหาให้อยู่นะคุณผู้ฟังแป๊บนึงนะคะมันจะหายากนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะคอมพิวเตอร์มันค่อนข้างที่จะช้านะคะเขาเรียกว่าคนก็เก่าคนก็แก่คอมก็เก่านะคะมันก็จะช้าทีนึงอย่างเงี้ยแหละคุณผู้ฟังเนาะนะคะอยากเปิดเพลงให้อ่ะแต่หาไม่เจอทำไงดีอ่ะทีเนี้ยนะอ่ะเอาเป็นว่านะคะเจอหรือยังเจอไหมรอสักครู่นึงนะคุณผู้ฟังนะหาให้อยู่กำลังหาให้อยู่สวัสดีพี่รักแกงซ่าด้วยพี่สุภาพด้วยนะคะมันไม่มีจริงๆด้วยนะเนี่ยทำไงอ่ะทีเนี้ยนะคะอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเป็นเพลงอื่นแทนก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังหาไม่เจออ่ะเพลงนี้แล้วกัน

0: รอสายใจสั่งมาพี่ไมค์พี่รำพรแม่จะตามใจคุณผู้ฟังซะหน่อยเขาขอละครชีวิตมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาฟังนะพี่นะวันนี้หาไม่เจอ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมารับสายหน้าใหม่นะ022481366โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้คนจนผู้ยิ่งใหญ่จากคาราบาว

0: ณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกองทุนน้ำมันเตรียมแผนกู้แสนล้านบาทหลังฐานะกองทุนติดลบพุ่งผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่าในขณะนี้กำลังพิจารณาแผนการกู้เงินรอบใหม่ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากที่กู้มารอบแรกปีนี้ 20,000 ล้านบาทและชำระหนี้กองทุนไปหมดแล้วโดยรอบใหม่จะเปิดให้สถาบันการเงินแข่งขันดอกเบี้ยเช่นเดิมโดยอาจใช้กรอบวงเงิน 100,000 ล้านบาทเพื่อครอบคลุมวงเงินที่จะติดลบเพื่อพยุงราคาน้ำมันลดค่าครองชีพของประชาชนเพราะล่าสุด20กันยายนกองทุนติดลบปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 92,000 ล้านบาทและยังเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว700ล้านบาทต่อวันคาดว่ากองทุนน้ำมันจะมียอดติดลบแต่ระดับ 100,000 ล้านบาทภายในช่วงปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมสำหรับแผนรองรับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานซึ่งคณะรัฐมนตรีเพิ่งเห็นชอบให้ขยายกรอบแผนให้ครอบคลุมถึงปี2572จากเดิมสิ้นสุดปี2567โดยแผนดังกล่าวยังคงมาตรการดูแลราคาดีเซลและเบนซินที่ระดับ30บาทรวมถึงปรับเกณฑ์รองรับความผันผวนของราคาน้ำมันจากเดิมที่กำหนดการเปลี่ยนแปลง5ดอลลาร์ต่อบาร์เรลภายใน1สัปดาห์เป็น10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสะท้อนความผันผวนของตลาดน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและอีกประเด็นสำคัญคือการเพิ่มบทบาทเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าในภาวะที่ราคาพลังงานโลกมีความผันผวนสูงโดยจะต้องหารือถึงโครงสร้างราคาของไบโอดีเซลและเอทานอลเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบในประเทศยังอยู่ในระดับสูงสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยอมรับว่ายังเป็นปัจจัยที่น่ากังวลเนื่องจากประเมินว่าสถานการณ์การสู้รบมีแนวโน้มยืดเยื้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังมีโอกาสทรงตัวระดับสูงแม้ในระยะสั้นราคาจะปรับตัวลดลงก็ตามพลพีลุยต่อปูพรมตรวจชาบัตรทั่วประเทศสงสัยทุนร้อยล้านกว้านซื้อที่ดิน3จังหวัดใต้สั่งเช็คเส้นทางการเงินและเจาะลงพื้นที่เองนายพลพีสุวรรณเฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีความพยายามสร้างชาบัตรแห่งใหม่ในร้านอาหารย่านอ่าวนางจังหวัดกระบี่ว่าชาบัตรทั่วประเทศมีทั้งหมด 8-9 แห่งโดยที่จังหวัดภูเก็ตสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปตรวจเข้มซึ่งพบข้อพิรุธและขอใบอนุญาตก่อสร้างขณะที่ชาบัตรภูเก็ตพบร้านขายของที่มีสินค้าส่วนใหญ่นำเข้าไม่มีฉลากและอย.จึงเป็นที่สังเกตว่าการนำเข้ามาได้อย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกเอกสารอายัดไม่ให้จำหน่ายต่อไปส่วนชาบัตรในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่อื่นที่กำลังสร้างได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจสอบโดยเฉพาะดูถึงบริษัทที่ถือครองที่ดินว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่การขออนุญาตการก่อสร้างเป็นอย่างไรที่สำคัญต้องดูเส้นทางการเงินเพราะไม่ใช่สถานที่สร้างรายได้ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบและขยายโครงข่ายโดยมีการประชุมร่วมกันกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อีกครั้งว่าโครงข่ายนี้จะขยายไปยังตรงไหนได้บ้างส.ส.หลายคนมาพูดคุยกับตนว่ามีเครือข่ายของชาวอิสราเอลโดยเฉพาะบริษัทที่มีชื่อในการทำสุสานหรือธุรกิจอื่นๆในพื้นที่ที่ไปซื้อในโดยเฉพาะบริษัทที่มีชื่อในการทำสุสานหรือธุรกิจอื่นๆไปซื้อที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่าเกือบ100ล้านในอนาคตอันใกล้ตนจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ของใครใช้เงินที่ไหนมาซื้อเป็นบริษัทอะไรมีเจตนาเพื่อทำอะไรเพื่อให้คนในพื้นที่ไม่กังวลใจส่วนกรณีคนกระบี่เริ่มกังวลใจว่ามีการตั้งเป็นชาบัตรถาวรนั้นเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องหาข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจพลังงานสั่งบาฟและบางจากทดสอบระบบท่อทั่วกรุงเทพมหานคร66กิโลเมตร นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3วันนี้ได้มีการเปลี่ยนท่อใหม่ปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงที่พบรอยรั่ว16เมตรพร้อมจัดทำแผนปรับแนวท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณแนวท่อใต้ต่อหม้อหรือโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหลังจากนี้กรมธุรกิจพลังงานจะสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากซึ่งเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อทดสอบระบบท่อตลอดแนว66กิโลเมตรภายหลังการซ่อมแซมแล้วตั้งแต่บางจากช่องนนทรีช่องนนทรีมักกะสันมักกะสันดอนเมืองและมักกะสันสุวรรณภูมิ

0: โดยสำรวจสภาพภายในและตรวจหาบริเวณที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือมีความผิดปกติอื่นๆซึ่งการดำเนินการจะไม่สิ้นสุดเพียงการซ่อมจุดรั่วที่พบแต่ต้องตรวจสอบความปลอดภัยของระบบท่อทั้งหมดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ซีรี
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกงสีทอง
5: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สองค่ะมาพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์รออยู่นะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะน้องพิม
3: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
4: พี่สมนนท์สูงนครราชสีมานะคะ
3: นี่รายงานตัวชัดเจนครบถ้วนเลยพี่สมทำอะไรอยู่คะ
4: นั่งฟังเพลงอยู
3: ่แล้วตอนกลางวันพี่สมได้ทำงานไหมคะหรือว่าทำอะไรตอนกลาง
4: พ
3: ี่
4: สมก็เกษียณงานแล้วค่ะ60กว่าแล้ว
3: ว้าวนี่แหละอาชีพที่ใฝ่ฝันเกษียณแล้วอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหม
4: ไม่ได้ก็เบื่อค่ะ
3: เบื่อใช่ไหมพี่สมทำอะไรกันดีอ่ะหาอะไรทำกันไหม
4: ทำไม่ได้หรอกพ่อป่วยค่ะ
3: เอาเหรอคะพี่สมทำอะไร
4: ค่ะผ่าตัดมา
3: เหรอคะเป็นอะไรคะพี่สม
4: ค่ะ
3: ทำไมถึงต้องไปผ่าตัดคะ
4: ลำไส้อุดตัน
3: ฮะจริงเหรอเนี่ย
4: ค่ะ
3: แล้วมันเป็นอาการยังไงคะถึงรู้ว่าเราเป็นลำไส้อุดตันอะ
4: มันก็ปวดท้อง
3: ค่ะแล้วคุณหมอได้แนะนำไหมคะว่าต้องดูแลตัวเองยังไง
4: ก็ให้กินอาหาร

0: อ่อนๆก่อน
1: อืม
0: ไม่ให้กินเผ็ด
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีความดันไขมันอะไรด้วยหลายอย่างปวดทั่วเข่าด้วย
1: โอ้ประกอบกันใช่ไหม
0: ใช่
1: พอจะทราบ
0: เราไปหมดเลย
1: เหรอคะพอจะทราบไหมว่าเกิดจากอะไรคะลำไส้อุดตันเนี่ยคุณหมอได้
0: คิดว่าเวลาทำงานสงสัยไม่ค่อยกินอาหารตอนเช้าอ่ะพอจะเร่งงานไง
1: อ
0: ๋
1: อไม่ค่อยทานอาหาร
0: ใช่ไปกินสายแล้วก็ที่คิดว่ามันก็จะรีบเล็กลงไงสงสัยคิดเองนะอันนี้หมอเขาก็ไม่บอกหรอก
1: ค่ะเราก็ไม่ได้ถามด้วยเนา
0: ะ
1: อาจจะเกิดจากกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่าอาจจะเกิดจากอาหารที่มีไขมันสูงก็เลยทำให้แบบว่ามันมีไขมันพอกอยู่ตรงลำไส้แล้วทำให้อาหารมันเดินไม่สะดวกอะไรงี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ
0: ใช่ใช่
1: ยังไงใครที่ฟังอยู่นะคะมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆนะ
0: ต้องกินเช้ากินเที่ยง
1: อืมเนาะนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินนิดนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: วันนี้พี่สมอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: จบซะเนาะ
1: จบซะเนาะนะคะมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
0: ้มอบให้น้องพิมพ์หน้าไม้แล้วก็น้องแป้งโกดด้วยนะ
1: ได้เลยค่ะมี
0: ท
1: ุ
0: กเสียงทุกสายด้วยนะพี่ฟัง
1: ค่ะ
0: พี่ฟังทุกวันเลยแต่โทรไม่ค่อยติด
1: เนาะวันนี้เป็นถือว่าเป็นวันที่ดีนะ
0: ถือว่าโชคดีนะ ที่ได้คุยกับน้องพิมพ์
1: ใช่ไหมพิมพ์ดาก็ดีใจได้คุยกับพี่สมเพราะว่าเราเหมือนยังไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยไหมคะหรืออาจจะเคยเมื่อนานมาแล้ว
0: เคยคุยกับยาหมีหนึ่งครั้งแล้ว
1: เนาะโทรมาบ่อยๆได้เลยนะพี่สมนะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนสายก็ได้คุยแล้ว
1: ดีจังเลยเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดานะคะ
0: ค่ะ
1: ขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: เดี๋ยวได้ไปฟังเพลงพร้อมกันเลยนะพี่สมนะ
0: ค่ะ
1: คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
0: รักษาสุขภาพด้วยนะ
1: เช่นเดียวกันนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละค่ะพี่สมขอเพลงจบซะเนาะมาอ่ะมาทายกันดีกว่าพาเรทชุดนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไร

0: 4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรพาเรทเพลงฮิตชุดนี้นะคะมันเหมือนเป็นการปลอบใจนะจะว่าไปเพลงแรกเนี่ยเขาก็ปลอบใจว่าจบซาเนาะจากน้องนุชวิลาวันตามมาด้วยจบแบบเท่ๆจากโจยมนินนะคะก็คือจบซาเนาะจะได้จบแบบเท่ๆนะคะแล้วก็ปลอบใจกันต่อเนื่องบ่ฮักกะเซ้าเถาะนะคะจากดิดคิตตี้สุดท้ายปลอบใจว่าเพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮานะคะจากมดแคนแก่นคูนและลำเพลินวงศกรนะคะก็คือ4เพลงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลอบใจก็แล้วกันเนาะชื่อเพลงอะเนาะแต่เนื้อหาของเพลงอาจจะเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างไม่เป็นไรเอาชื่อเพลงเกี่ยวไว้ก่อนนะคะในช่วงของพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2คุณผู้ฟังค่ะใครที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live นะคะมาได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้รถไฟมารอรับแล้วค่ะหลังไมค์วันนี้มาเพียบเลยคุณผู้ฟังอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวทักทายหลังไมค์กันก่อนนะพี่อนันต์โคราชป้าใหญ่รามคำแหงยายแสงบางนาพี่หนุ่มน้องแต้สุพันพี่วอนจังหวัดกาลุงก้าสัมภาษณ์แท็กซี่พี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่กูดชลบุรีพี่มนัสนครศรีพี่จงรักกระบี่พี่หนุ่มเขาคิดชะกูดพี่สวัยชุมพรพี่นีลาซานพี่แจ๊ดพี่โจบุรีลำพี่เสงี่ยมสุราษฎร์เป็นไงเยอะไหมวันนี้มากันเพียบเลยหลังใหม่นะคะส่วนทาง Facebook Live ค่ะพี่สนธยาสวัสดีด้วยนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะเสียเปียกคนทำไงจะใครหล่ะด้วยนะคะลูกคิตตี้วังว่าก็ยังอยู่กับแม่นะคะพี่เอสุดหล่อก็อยู่ด้วยนะคะพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักด้วยนะคะพี่ณรงค์ยินดีค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนูเพียรภกากุลนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคคณีด้วยนะคะมาทักทายช่องทางนี้นะคะแล้วก็จะมี TikTok ด้วยนะคุณผู้ฟัง TikTok ส่วนตัวของพิมดาก็เข้าไปพูดคุยมอได้ช่องทางนั้นนะคะพี่ไตรรัตน์ค่ะพี่ทศพลนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรินเจริญนะคะพี่วิสุวิมลจันทไทยด้วยค่ะนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนดูนิดนึงเนาะเผื่อคุณผู้ฟังจะเพิ่งจะเข้ามาทักทายกันนะคะพี่หนูเพียรภกากุลด้วยนะคะนี่พี่อะไรอีกเนี่ยพี่กูลใช่ไหมพี่กูลบูนนะคะเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังค่ะพี่เอทักทายแล้วเนาะพี่เอสุดหล่อนะคะอ่ะรถไฟขบวนที่2นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ทางช่องทางนะคะ TikTok จะมีพี่นิสาด้วยน้องแชมป์สีสุขมาช่องทางนี้แล้วนะคะน้องหนีดูน้องฟ้าใสนะคะพี่เบนซ์ด้วยนะคะนายบอยคนเดิมนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมน้องไบสไลเดอร์ก็มา2ช่องทางเลยนะคะอู้หลายๆคนเลยมาทักทายกันนะเอาล่ะรถไฟน้องแวนด้วยน้องแวนแวนว้าวเกือบลืมเอาล่ะไปละรถไฟออกก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ไม้เมืองมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าตามหานะคะจากไม้เมืองสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่วีรยุทธชูลิกรหรือว่าพี่ฮาลีมมาเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เคนตะโมรินะคะใครที่ชอบเพลงนี้ค่ะชอบสไตล์แบบไม้เมืองนะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วง DJ นะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ไปที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะเลือก2เพลงนี้มาฝากกันค่ะ

0: 2เพลงจังหวะสนุกๆค่ะมีคุณผู้ฟังว่าโอ้ย FC หลับหมดแล้วน้องพิมดานะคะจัดเพลงสนุกๆนิดนึงนะคะก็จัดให้เลยนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะมีเพลงเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีค่ะคงที่อยู่ในฮิตที่1นะคะแล้วก็ตามมาด้วยหม้อหุงข้าวก่อนหน้านั้นเนาะหม้อหุงข้าวค่ะจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์ฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการนะคะเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่2ค่ะฮิตที่1ฮิตที่2ค่ะสงสัยคุณผู้ฟังเนี่ยจะชอบเพลงที่มีจังหวะเนาะสนุกๆนะคะก็จัดให้เลยค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ต
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงวันนี้มีเรื่องเล่าสั้นๆมาฝากกันด้วยค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเรื่องเราสั้นๆวันนี้นะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของหนุ่มสาวค่ะหนุ่มสาวกำลังอยู่ในช่วงความรักสาวอซ้อหนุ่มว่าพี่ขอหนูปวดฟันหนุ่มก็หอมที่แก้มและพูดว่ายังปวดอีกไหมจ๊ะสาวตอบว่าไม่ปวดแล้วค่ะสักพักสาวก็เอาอีกปวดคอจังเลยหนุ่มก็หอมไปที่คอของสาวและพูดว่าหายปวดยังจ๊ะสาวตอบว่าหายแล้วค่ะคุณยายที่ยืนอยู่ข้างๆนี่เขายืนดูมาตั้งแต่ต้นแล้วนะเขายืนดูแล้วเขาทนไม่ไหวเขาถามไอ้หนุ่มว่าไอ้หนุ่มแกนี่สุดยอดจริงๆเลยนะหมอเทวดาแท้ๆเลยแกช่วยรักษาฤาษีดวงทวารให้ยายหน่อยได้ไหมทำไงอะทีนี้ทำยังไงดีเอ่ยรักษายังไงดีเอ่ยฤาษีดวงนะครับวิธีการของหนุ่มเทวดาคนนี้คือยังไงจุ๊บนะฮะหอมไปที่ตรงที่ปวดแล้วจะหายทีนี้คุณยายเป็นที่ฤาษีดวงทวารลำบากแย่เลยนี่เป็นยังไงคะเรื่องสั้นของวันนี้นะคะอ้าวละค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วด้วยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเวลาเดิมนี่แหละ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะกลับมานะดูแลคุณผู้ฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ทิ้งท้ายอีกสัก1เพลงค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะวันนี้พิมดาขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะสำคัญมากๆเลยและเห็นว่าเขาบอกว่าจะมีอะไรพายุเข้าใช่ไหมเตรียมรับมือกับพายุฝนน้ำท่วมอะไรต่างๆนะคะยังไงก็ให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอย่าตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าให้คอยระวังก็แล้วกันเนาะนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนเป็นเพลงหวานหวานจากคริสตินชื่อเพลงสั้นๆเลยค่ะดาวไปแล้วค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ทน
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้ววันนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องมีขยับร่างกายกันบ้างแหละนะคะไม่แขนก็ขานะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่เวลาดี4ทุ่มนะคะ4ทุ่มก็เจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆนะคุณผู้ฟัง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยแล้วบอกเลยว่าวันนี้นะคะมาพร้อมกับความสนุกนะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้แบบว่าผ่อนคลายกันนะคะ3งานเพลงสนุกสนุกในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะวันนี้เริ่มต้นมากับส่งรักส่งยิ้มส่งตรงถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะงานจากพี่ตุ้มจ๋านกร้องค่ะแล้วก็ต่อด้วยแม่อยากอุ้มหลานค่ะพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่เลิฟบอกว่าโอ้โหชอบมากเลยเพลงนี้จอจานเยอะมากจริงๆมาหลายโหลเลยนะจานมาหลายโหลเลยนะคะจดหมายลาจิ๋มนะคะงานจากพี่แจ็คธนพลนั่นเองค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเราวันนี้ขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะผ่านทาง Facebook Live ของเราที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะผ่านทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ฟังนะก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะนะคะส่งต่อมอบความสุขเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมเช่นเคยนะคะเมื่อวานก็มีติดค้างไว้หลายงานเพลงเลยคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะเมื่อวานเพลงค่อนข้างเยอะเลยหลังใหม่เนาะวันนี้ไม่เป็นไรนะคะอนุญาตให้ทักท้วงกันได้นะคะตามสบายเลยคุณผู้ฟังจริงๆนะคะยินดีจัดให้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งอินดี้หรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคะอยู่ตรงนี้ยินดีจัดให้นะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมานะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะกับสายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังสายชิลฮิวใจสายหน้าใหม่นะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาแนะนำเพลงคุยสายหน้าใหม่กันสักนิดนึงนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะวันนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วหลังไมค์นะจ๊ะอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะเช็คเบอร์ให้หนูนิดนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งบางทีนะคะผิดไปตัวเดียวเนี่ยไปโผล่ร้านหมูกระทะบ้างร้านแก๊สบ้างมันจะไม่ได้คุยกันเนาะ นะใช่มั้ยสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะที่ตอนนี้เข้ามาแล้วที่เพจด้วยนะ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังจะบอกว่าวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้ามาจัดรายการนะคะก็อ่านข่าวนะคะเลื่อนฟีดดูในโซเชียลมีเดียคุณผู้ฟังนะคะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกแล้วก็รู้สึกว่าโอ้นะคะช่วงนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังสักนิดนึงนะคะในเรื่องของน้ำนี่แหละนะคะยังไงก็ส่งความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ดูข่าวยังไงก็ดูด้วยต้องบอกเนี่ยเอาแบบว่าแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือดูด้วยต้องใช้สติจริงๆผู้ฟังนะคะมันหลายๆเรื่องนะคะที่เราจะต้องอ่านแล้วอ่านอีกดูแล้วดูอีกว่าเอ้ยเช็คว่ามันใช่ไม่ใช่อะไรไงนะคะก็ใช้ความระมัดระวังไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแต่ก็ไม่ประมาทนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆในการที่เราจะเสพข่าวต่างๆบนโซเชียลมีเดียด้วยนะอ่ะนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะมีเพลงเพราะๆนะคะมอบให้กับผู้ฟังที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่องทางของเรานะคะนอกจากเบอร์โทรศัพท์แล้วนะคะเรามี SMS ด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400ได้เลยนะคะ4689400นะคะที่ไหนฝนตกหรือว่ามีการอัปเดตสถานการณ์ในเรื่องของน้ำนะคะอย่างไรกันบ้างนะคะพิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าจะได้แชร์นะคะจากคนในพื้นที่เลยนะคะสมาชิกตอนนี้เยอะเลยสวัสดีพี่นิรันดร์พี่เอิร์กนะคะพี่สุภวัฒน์นะป้าเดฟด้วยนะคะสวัสดีป้าเดฟนะคะแล้วก็พี่เล็กยินดีพี่จรัสพี่นักรบนะคะพี่วันธนีสวัสดีทักทายนะพี่ไตรรัตน์พี่ประธานนะคะพี่เลิฟตัวนะเจ้านะสวัสดี ีคุณแบงค์นะคะเหมือนจะอยู่แถวๆนี้แล้วก็สวัสดีคุณศักชัยนะคะพี่วารีพี่มาดาพี่สงวนศรีนะคะเสียเปียกด้วยบอกอยากฟังดอกชบาสีแดงจังเลยนะขอบคุณมากๆนะคะพี่ณัฐพลพี่เบลเบดค่ะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะทักทายทุกคนเลยสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่เสาคำด้วยเนอะบอกแวะมาทักทายยามดึกนะคะพี่จรูนหน้าแก้วพี่คมกริดนะคะบอกฟังอยู่ทุกวันเลยอยู่ที่อุดรธานีขอบพระคุณมากๆนะคะพี่เมตตาจากบุรีรัมย์พี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สายชนนะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความที่ส่งกำลังใจเข้ามานะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวหิวใจจัดอีกหนึ่งงานเพลงสนุกๆ กันละกันนะคะมอบเป็นพิเศษสำหรับสาวสวยสวยไว้ก่อนนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วค่ะสายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะจากนครพนมค่ะสวัสดีค่ะพี่จอย
2: สวัสดีครับน้องการครับผม
1: โอ้โหเสียงสดใสแจ่มว้าวเลยอ่ะวันนี้โอ้โหค่ะไม่ได้คุยกับพี่จอยนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับผมนานกันครับผม
1: นานเหมือนกันพี่จอยหายไปไหนมาตั้งนานเลย
2: โอ้กลางคืนไม่ค่อยฟังส่วนมากผมจะตกครับผม
1: ไปกรีดยางอ๋อฝนไปกรีดยางก็เลยไม่ได้ฟังใช่ไหมคะไม่ได้ไปกรีดหรือไปกรีดนะ
2: ไม่ได้ไปกรีดครับไม่ได้ไปกรีดส่วนมากฝนตกครับ
1: อ๋อแต่ว่าวันนี้แสดงว่าวันนี้ไปกรีดยาง
2: ครับผมไปเที่ยวที่แล้วครับผม
1: ก็เลยได้คุยกันเนาะวันนี้เนาะ
2: ครับครับนุ่งตาสบายดีวะครับผม
1: สบายดีกันเราจะถามเลยว่าพี่จ่อยเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: โอ้ก็สบายดีครับผม
1: โอเคเนาะแต่ฟังจากเสียงแล้วรู้สึกว่าสดใสแข็งแรง
2: ครับครับ
1: นะโอเคไม่เจ็บ
2: ไม่ป่วยครับผม
1: ไม่เจ็บไม่ป่วยนะเป็นกำลังใจให้ในการทำงานด้วยนะคะพี่จ่อยนะ
2: ครับ
1: โอเคนะคะวันนี้พี่จ่อยอยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงษ์สะท้อนนะ
2: ครับผม
1: หมอนขาด
2: ครับครับ
1: หมอนขาด
2: ศาสตร์พื้นเก่า
1: หมอนขาดศาสตร์พื้นเก่า
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะศาสตร์กับเสือนี่อันเดียวกันไหมคะ
2: แม่นครับผม
1: โอเคคือกันเนาะ
2: ค
1: ือการคือกันนะคะแซวเล่นเฉยได้เลยจัดให้แล้วอยากมอบเป็นพิเศษไหมคะกับเพลงนี้อยากให้ใครไหม
2: อ๋อพิเศษก็น้องตาลกับน้องหลังไหมครับผม
1: เหรอมอบให้ตาลกับแป้งฟังนะ
2: ครับครับ
1: โอเคเดี๋ยวหนูฟังกัน2คนเลยแค่2คนเท่านั้นจะไม่ให้คนอื่นฟัง
2: ไม่คุณฟังเดียวได้ครับผม
1: อ๋อเหรอคนอื่นฟังได้เหรออ๋อ
2: แต่ว่าพิเศษน้องตากับน้องหลังไหมนะครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่จ่อยหยอกเล่นเฉยพี่จ่อยรักษาสุขภาพด้วยนะฝนตกในช่วงนี
2: ้ครับ
1: ครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโถถ้าพี่จ่อยไม่บอกนะว่าให้คนอื่นเขาฟังด้วยได้นี่ยกเนี่ยหนูเข้าไปฟังกับแป้ง2คนแซวเล่นอ้าวสายชิลหิวใจนะคะจัดให้เลยกับเพลงนี้ค่ะงานจากพี่ไผ่พงษ์สะท้อนนะคะหมอนขาดศาสตร์ผืนเก่า

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งนึงนะคะพี่จอยจากนครพนมนะคะแนะนำงานเพลงของพี่ไผ่พงศธรนะคะกับหมอดขาดศาสตร์ผืนเก่าหมอนก็ขาดเนาะเสือก็ยังผืนเก่าอีกก็ต้องน่าเห็นใจอยู่แล้วนะต้องให้กำลังใจฟังเพลงอย่างนี้แล้วเนาะนะคะหลายคนบอกว่าฟังแล้วก็รู้สึกสะท้อนกับชีวิตตัวเองเหมือนกันนะคะในหลายๆเรื่องราวนะคุณผู้ฟังที่อยู่ในเพลงนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะแบบแป๊บนึงอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเลยแต่ฟังแล้วทำไมมันรู้สึกอินรู้สึกว่าเข้าใจในอารมณ์ของเพลงไปด้วยอันนี้มันเป็นเสน่ห์นะเป็นเสน่ห์ที่ในแต่ละเพลงเนี่ยเขาจะส่งมาถึงคนฟังนะคะอ่ะเป็นว่าใครชื่นชอบเพลงไหนนะคะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะรวมถึงจองสายหน้าใหม่ด้วยที่022481366นะคะอ่ะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยค่ะที่เพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหรือว่าเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ให้ดีเจด้วยนะจ๊ะนะคะสวัสดีพี่วิจิตรนะคะแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยพี่จ่อยบอกว่าลืมชมดีเจลูกตาลว่าสวยนะโอ้ยแค่นี้ก็ลอยติดผนังฝาผนังสตูดิโอละสวัสดีคุณแม่ค่ะคุณแม่เกลนะคะทักทายนะคะพี่วารีบอกว่าอยากฟังคอยน้องใต้ต้นโดนพี่บุญช่วยบอกสวัสดีค่ะดีเจลูกตาลขอใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอันนันนะคะพี่สมควรบอกอยากฟังจิกหมอนของลูกตาลโอ้โหเพลงเนี่ยตำนานนี่นี่ตำนานมากเพราะนานเหลือเกินนะคะเอาจริงส่วนตัวหนูพูดจากใจจริงเนี่ยนะขอสารรูปเลยนะว่าร้องไม่จบนะจริงๆจำไม่ได้แล้วแหละคุณฟังคือไม่ใช่อุ้ยทำไมเพลงตัวเองคือมันเป็นเพลงช่วงแบบท้ายๆแล้วก็จำไม่ค่อยได้ร้องในคอนเสิร์ตอะส่วนใหญ่แต่ก่อนก็จะร้องบ่อยที่สุดอันก็จะเป็นอาก็น้อยอู้ได้ก่อพิเศษใส่ใจอะไรเงี้ยอย่างบัลลังก์ปลาเหลือนี่จะร้องแบบบ่อยมากใช่ไหมคะทุกงานเลยอะไรเงี้ยแต่จิกหมอนี่ก็จะมาแบบช่วงหลังๆแหละก่อนที่จะหมดสัญญาอะไรเงี้ยนะคะคือดูเนื้อเนี่ยได้อยู่เขาบอกขอฟังจ้ะไม่ใช่ขอให้ร้องนะพี่สมควรบอกอ๋อหรอหนูเข้าใจว่าให้หนูร้องหรือเปล่าพี่เอสวัสดีพี่เอนะคะพี่เออินทิรานะคะเพิ่มเติมแล้วก็มีพี่สารพีพี่สุนิสาพี่วันธนีพี่นักรบพี่สรวิทย์บอกอยากฟังดอกชวาสีแดงด้วยพี่บอลวีบอกมารายงานตัวครับนะขอเพลงน่ารักอย่างแรงด้วยจ้ะโอเคขอบคุณมากค่ะทุกๆข้อความเลยตอนนี้ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็พี่ณโมพุทโธบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลนะคะแล้วก็ทักทายพี่ๆน้องๆของเราด้วยนะคะที่ผ่านเข้ามาทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดรีโพสต์ได้เลยนะคะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยค่ะมีฝากเข้ามาจากพี่สำรวยนะคะโทรมาจากนู่นบุรีรัมย์บอกว่าขอเพลงของพี่ไมค์พี่รมพรสักเพลงนะน้องลูกตาลจัดให้เลยกับหัวใจที่ใช้แล้วค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกสนุกให้เลยคือวันนี้พยายามจัดเพลงมันๆให้ทดแทนเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานมีเพลงช้าๆซึ้งๆค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็เพลงที่ขอมาก็ไปในฟีลลิ่งอ่ะแบบนั้นเนาะไม่เป็นไรเราคุณฟังเนาะสลับกันไปนึกรายได้ก็เปิดดีเจแบบนึกรายได้ก็เปิดแล้วนี่ตามใจคุณผู้ฟังเป็นหลักเลยอ่ะวันนี้นะคะเอาเป็นแบบโจ๊ะๆเลยในช่วงนี้นะคะมหานครไลฟ์ของเรานะคะที่เก็บบรรยากาศบันทึกการแสดงสดนะคะจากกิจกรรมมหานครแฟมิลี่มาฝากคุณผู้ฟังกับมหานครไลฟ์นะคะจัดให้กับ3หนุ่มวงซอยบอยนะเพลงนี้

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูตรใหม
1: ่เต่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ทุกครั้งที่ฟังลุงขาดป้านะคะเพลงที่จบไปนะคะงานจากพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะหนูก็จะมีคำถามทุกครั้งนะคะว่าเฮ็ดนาโจโลเนี่ยเป็นยังไง ใครก็ได้นะคะช่วยเฮ็ดนาโจโลนะคะถ่ายรูปส่งมา ในไลฟ์หน่อยได้ไหมคะ อยากเห็นน่ะเออจริงๆนี่พูดจริงๆมันต้องทำยังไงทำยังไงทำแบบคือเป็นอาการยังไงอะนาโจโลเนี่ยจริงๆไม่เชื่อในไลน์บอกว่าเขาให้ทำยังไงล่ะเอ้าจริงๆเออนะคะอ้าวันนี้เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะทางหลังไมค์นะคะ2เพลงเลยหนูจัดให้นะคะที่จบไปกับลุงขาดป้าสิทธิพรสุนทรพลแล้วก็ก่อนหน้านั้นผู้หญิงคนสุดท้ายค่ะพี่ดำรงวงทองนะคะจากลุงน้อยนะคะลุงน้อยประจวบนะคะเมื่อสักครู่นี้ลุงขาดป้าจากไอ้หนานดิฟเนอร์ไอ้หนานดิฟลำปางเนอร์ไอ้หนานดิฟแต่งหน้าโจโลได้ก่อให้อย่างใดว่าต้องทำยังไงเออนะคะอ่ะเนี่ยมีเพลงฝากเข้ามาเยอะเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีต่อแน่นอนนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจัดให้เลยกับเพลงที่ฝากเข้ามาพี่โชคดีจากนครศรีธรรมราชทะเลใจนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชลิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: 23นาฬิกา3นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะแน่นอนค่ะนะคะกับชั่วโมงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่อีก1สายในชั่วโมงนี้มารออยู่แล้วด้วยจากนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ใครคะเนี่ย
4: น้องแวว
3: น้องแววเหรอเสียงเนาะสดใสมาเลย
4: สดใสนะ
3: ดึกๆก็จะสดใสแบบนี้พอแบบพระอาทิตย์ขึ้นก็จะอ่อมนะ
4: อ่อมมากอ่อมมาก
3: อ่อมเป็นแกงอ่อมเลยอ่ะน้องแวนนะคะโทรมาจากนครปฐมแถวไหนครับแวน
4: ไปแถวพุทธมณฑลใกล้ๆสายยาฮะ
3: อ๋อเรียนอยู่แถวนั้นเหรอจ๊ะ
4: ใช่ฮะ
3: โอเควันนี้นครปฐมแถวๆที่พักฝนตกไหมล่ะ
4: ตอนนี้ไม่ตกฮะตอนเช้าตกเยอะอยู่อะ
3: ตกเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าคืนนี้ก็แบบคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะฮะน้องแวนก็แวะไปเจอที่ปทุมมาเหมือนกันเนาะเราน่ะใช่ไหมแอบว้าไปแอบว้าไปให้กำลังใจอยู่นะคะได้เจอกันอยู่เมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะนะโอ้โหวันนี้ขอเพลงแบบนะอยากฟังเพลงอะไรนะคะ
4: ขอเพลงอะไรนะหน้าฮัทขนาดเลย
3: ทำไมมันหน้าหลายหน้าจังละแวนฮะ
4: มีหน้ามีหน้านู่นหน้านี่หน้านั่นหน้าเฮ้
3: นะคะนะคะขนาดเลยเพลงของใครคะ
4: ใครว่าจับช่วงสี่ทุ่มเนี่ยใครเนี่ยคุ้น
3: แค่นี้นะคะแค่นี้นะคะวางสายเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะนะคะขนาดเลยค่ะ
4: ให้กับทุกสื่อทุกสายแก้วฟ้าดีเจทั้งหลายแล้วก็คุณพอเธอนอนแล้วกันผมจะไม่บอกชื่ออะไรกันคุณเตยครับ
3: นะคะแวนติดตามฟังลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
4: ตั้งแต่ช่วง13ปีแล้วครับ
3: หมายถึงว่าปีนี้เนี่ยปีที่22แต่ว่าน้องแวนฟังมาตอนที่ครบรอบ13ปีเหรอคะ
4: ใช่ฮะ
3: อ๋อโหเดี๋ยวนะกี่ปีเนี่ยเดี๋ยวนะ7 8 9ประมาณนั้นมั้ยประมาณ
4: ปีเกือบจะ10
3: 9ปี10ปีประมาณนี้นะคะยาวนานเลยนะแวนแสดงว่าตั้งแต่เรียนมัธยมหรอ
4: ประมาณปลายม.ต้นปลายป.ป.5ป.6แล้วเราไม่ได้จัดช่วงนั้น
3: โอ้นานแล้ว
4: ช่วงนั้นเอ็มคอร์ดจัดช่วงเที่ยงคืน
3: ค่ะ
4: ช่วงนั้นอยู่ช่วงเที่ยงคืนเลย
3: ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านั้นฟังทางวิทยุด้วยใช่ไหม
4: วิทยุครับเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กคร
3: ับเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็ตอนหลังก็พอมีออนไลน์ก็ได้เข้ามาดูทางไลฟ์ด้วยเนาะแวนเน
4: า
3: ะ
4: ทางไลน์ด้วยบ้างฮะ
3: โอเคได้เลยนะคะน้องแวนก็มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับลูกทุ่งมหานครของเราหลายครั้งด้วยเหมือนกันสนุกไหมแวนเวลามาม
4: าสนุกมากครับพูดคุยวนโอ้ยไปทุกวัน
3: ทำตัวดีๆเราอ่ะรู้ป่ะ
4: ด
3: ีเหรอโอเคแวนขอบคุณมากเลยวันนี้ที่โทรเข้ามานะจ๊ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวแวนพูดตามพี่ตาเลยนะคะ
4: จำได้แล้วฮะ
3: จำได้เลยเอามาจัดมาค่ะ
5: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เย้
3: เก่งมากนะคะเป็นหน้าเป็นตาให้กับแก๊งเฝ้าดีเจมากนะคะโอเคโอเคแวนขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะจ๊ะ
4: ได้ฮะ
3: โอเคจ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวจัดให้แบบน่ารัก

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เสียงงานเพลงสนุกสนุกแล้วน่ารักด้วยนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะที่จบไปกับถอนใจลึกๆนะคะงานจากน้องป่านปานชีวาค่ะก่อนหน้านั้นนะคะหลงรักซะตั้งนานเปาวลีพรพิมลนะคะแล้วก็สองเพลงนะคะเพลงภาษาเหนือนะเจ้าพ่อใจล้านลาค่ะงานจากพี่แคทรัตการนะคะคิดถึงมากเลยแล้วก็ต้นขบวนพาเรดนะคะเพลงของตันเองกับหน้าฮักขนาดเลยจากสายหน้าใหม่น้องแวนจากนครปฐมนั่นเองนะคะสี่งานเพลงนะคะกับพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะตอนนี้ยังมีอีกหลายเพลงเลยที่ฝากเข้ามานะคะทางหลังใหม่นะคะ022481366นะคะนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมในชั่วโมงนี้แล้วก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่จรัญทองบัวพี่นางหนูวานบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยแล้วก็มีใครอีกพี่จุนนะคะพี่ธีรพัฒน์นะคะขอบคุณค่ะเผื่อว่าบางคนเพิ่งจะผ่านเข้ามาเจอนะคะทางไลฟ์นะคะก็สามารถมาฟังเพลงมาอยู่กันได้ช่วงดึกๆแบบนี้นะคะกับตานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะส่วนใครที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะตอนนี้อีกหนึ่งช่วงรายการก็คือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะชื่อรายการวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะตันก็จะจัดรายการเป็นเพลงเก่าๆนะคะร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยเพราะว่าใครชื่นชอบเพลงเก่าอยากฟังเพลงย้อนยุคย้อนอดีตกันหน่อยนะคะก็มาฟังกันได้ช่วงเย็นๆวันอาทิตย์นะคะสวัสดีพี่สนธยาเพิ่มเติมนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยค่ะทาง Facebook Live ของเราแล้วก็พี่เชียงเจริญทรัพย์พี่อุดรรถขยะบางนาด้วยนะคะมีเพลงที่ติดค้างเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะไม่รู้ว่าพี่โสภาจากนครศรีธรรมราชนะคะยังฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่านอนไปแล้วหรือยังนะคะขออนุญาตจัดให้ในช่วงนี้ก็แล้วกันเพลงแหล่สักหนึ่งเพลงก็แล้วกันคุณผู้ฟังจริงๆช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเข้าพรรษาแต่ว่านะคะเผื่อไว้ก่อนหลังจากคุณพ่อไวยพจน์แล้วก็พี่ทศพลนะคะนาคสั่งสีกาค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะหนูอินมากเลยเมื่อสักครู่ยังลำอยู่ไม่จบเมื่อกี้เนี่ยจริงๆนะอ้าวในช่วงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะคุณผู้ฟังคะจอคิวฮิตเพลงนี้และในชั่วโมงนี้นะคะบอกเลยว่าว้าวสุดๆนะคะเป็นการร่วม

ำงานที่โอ้โหนะคะถือว่าแฟนๆต้องกรี๊ดอ่ะอันนี้จริงๆนะคะวงแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ฟังฟีเจอริ่งกับน้าแอดคาราบาวคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงทำไมต้องเป็นเราค่ะจากสังกัด TMG Record คำร้องทำนองโดยศรีสกลสมทรงและเรียบเรียงโดยวงแอลกอฮอล์ค่ะไปฟังเพลงนี้ค่ะทำไมต้องเป็นเราค่ะ

0: ิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เป็นหนึ่งงานเพลงนะคะที่ถูกใจทั้งแฟนของแอลกอฮอล์แล้วก็แฟนของคาราบาวด้วยนะคะทำไมต้องเป็นเราค่ะงานเพลงนี้ใหม่ล่าสุดแล้วก็เข้ามาจ่อคิวฮิตกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากฟังเพลงนี้นะคะขอเข้ามาได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะวันนี้จัดให้2งานเพลงนะคะที่แนะนำเข้ามานะคะตี3นะคะงานจากน้องบอสธีรพงศ์ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่18แล้วก็ต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยหัวใจศิลป์ค่ะฮิต

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: หักมันเหี้ยทิ่มใสอยู่มองใดกับบะฮูนะคะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนนะคะเพลงนี้ฝากมาช่วงท้ายๆชั่วโมงพอดีนะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะจัดให้เลยตอนนี้23:53 นะคะก็เข้าสู่ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งช่วงหนึ่งเพลงนะคะเอาไปกันต่อเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันเช่นเคยกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะวันนี้ทิ้งท้ายงานจากพี่เสือธนพลนะคะรักเดียวใจเดียวมอบให้กับคนที่นะคะนี่แหละเหมือนชื่อเพลงเลยรักเดียวใจเดียวนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิม4 ทุ่มจนถึงเช้าคืนกับดีเจลูกตาลชนทิชาวันนี้ไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: บเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ตุดฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: สามผลงานเพลงน่ารักน่ารักนะคะวันนี้มาแบบฟิลตามุตามินี่ถ้าอ้ายบ่ฮักนะคะจากพี่ก้านตองทุ่งเงินค่ะตามมาด้วยผลงานเพลงจาก1 TK Band ซึ่งบอกเลยว่าช่วงนี้นี่ฮิตมากๆเลยในช่องนี่มีหลากหลายแอปพลิเคชันใช่ไหมที่ใช้กันใช่ไหมเพราะพี่รักจริงพี่ก็อยู่ของพี่เฉยนะอีกหนึ่งเพลงค่ะน่าฮักขนาดเลยจากพี่ลูกตาลชนทิชาในช่วงนี้ของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกะบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตกะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulse
0: มาแล้วจ้ามาแล้วเที่ยงคืน16นาทีนะคะอยู่กับเมธิชาค่ะยาวๆไปจนถึงตี2เลยนะสำหรับใครนะคะที่วันนี้อยากจะมอบผลงานเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะจะบอกว่าแป๊บหนึ่ง ถามว่าทำไมถึงแป๊บหนึ่งเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่เช้ามานะจัดรายการยังไม่ได้กินข้าวนะคะเลยบอกน้องกวางว่ารบกวนไปอุ่นข้าวให้แป๊บหนึ่ง หล่อเล่นเออนะโทรได้022481366นะคะวันนี้มี2สายแล้วลองโทรมาอีกสักหน่อยเราจะได้เลือกกันหน่อยว่าเอ๊ะอยากจะมีเพลงไหนเราจะได้แรนดอมกันนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกหลากหลายพื้นที่และจะตกอีกยาวนานเลยตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่20

7หลากหลายพื้นที่ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของอะไรนะที่เขาเป็นช่วงนี้เลยเป็นกระแสเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาจามใช่ไหมจามแล้วกลายเป็นว่าส่วนที่เขาเป็นหมอนรองกระดูกอ่ะมันแบบมันปริมันปิ้นออกมาหรืออะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ามันก็มีเขาเรียกว่ารอยโรคอยู่ว่าเขาเคยมีอาการนู่นนี่นั่นมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้อู้หลากหลายเรื่องราวที่จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะมีคนบอกว่าสบายละอยู่แต่บ้านมาถึงอะไรอ๋อฝนตกใช่ไหมสบายแล้วอยู่แต่บ้านโอ้ยมันจะสบายจริงหรือเปล่าเนาะถ้านอนสบายแล้วไม่มีเงินใช้ก็ไม่เอาใช่ไหมเราอย่างน้อยเราจะต้องแบบออกมาออกกำลังกายมีคนบอกว่าขอเพลงเอาที่บายใจหน่อยครับนะจะบอกว่าน้องเมย์เพิ่งเปิดไปเมื่อวานเองอะมีเพลงอื่นไหมขอใหม่ได้ไหมเพิ่งเปิดเมื่อวานเอาที่บายใจกับหม้อหุงข้าวปะเนาะแบบช่วงนี้มีคนขอเพลงนี้ค่อนข้างเยอะเลยเนาะแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งที่ขอมาเยอะเหมือนกันกับเพลงบาปบุญช่วงนี้อยากฟังเพลงอะไรอยากเชียร์ผลงานเพลงไหนเป็นพิเศษก็แนะนำกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงแล้วกันเนาะ มีคนบอกอะไรนะซับคอนเทนต์จ้าสั่งงั้นอะช่วงนี้อุ๊ยขอเมามอยกันได้ไหมขอว่ามอยกันได้ไหมคือแบบอากาศมันเปลี่ยนใช่ไหมมันทำให้เวลาเราไปอุ่นข้องอุ่นข้าวอ่ะบางทีอ่ะน้องเมย์ล่าสุดอ่ะน้องเมย์ไปอุ่นไอ้นี่อะไรนะลูกชิ้นอุ่นเอาไว้แล้วไม่รู้อะไรของหนูเนี่ยหนูก็ออกไปทำอย่างนู้นอย่างนี้อยู่ก็ไปทำอย่างอื่นลืมในไมโครเวฟแล้วเป็นไมโครเวฟที่หนูไม่ได้เปิดบ่อยๆอ่ะไม่ได้เปิดประจำอ่ะก็กลายเป็นว่ายังไงรู้ว่าลืมลูกชิ้นไว้ในไมโครเวฟอยู่ 3-4 วันเมื่อเช้าเพิ่งไปเปิดเจอว้าวงงตัวเองมากว่าทำไมตัวเองเป็นคนอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งลืมทุกอย่างหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวหิวใจนะคะโทรเข้ามาได้เลย02-248-1366นะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาคุยกับหนึ่งแสนหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะว่าไงรูปหล
2: ่อคือโชคดีมันใช่ครับ
1: ครับผมครับสวัสดีพี่โชคดีด้วยนะจ๊ะ
2: ด้วยนครที่สมรัตครับ
1: ครับผมครับเอาเป็นแบบเด็กชายโชคดีได้ไหม
2: ได้ครับได
1: ้อ่ะแนะนำตัวใหม่อีกทีนึง
2: สวัสดีครับผมเด็กชายโชคดีมันใช่ครับ
1: ครับผมครับ
2: นครที่สมรัต
1: ฝนตกยัง
2: ตกไม่มากครับวันนี้
1: ตกไม่มากแต่ก็พอได้หมายถึงว่าพออากาศเย็น
2: ๆเย็นดีครับ
1: เย็นดีนะ
2: ครับ
1: โทรมาเราคุยกันครั้งที่เท่าไหร่แล้วเอ่ย
2: ครั้งที่สองเลยไหมครับ
1: ครั้งที่สองเหรอ
2: ครับครั้งแรกเคยคุยกันแล้ว
1: นานอย่างนั้นอย่างนั้นแค่ไหนแล้ว
2: ประมาณสักสามเดือนสี่เดือนนายแล้วก็โทรไม่ค่อยติดต่อ
1: รอแล้วคิดถึงปะล่ะ
2: คิดนะเนี่ย
1: คิดถึงด้วยหรอ
2: ครับ
1: นครศรีธรรมราชวันนี้คนโทรมาเยอะมากสัญญาณนี้ปกติฟังจากช่องทางไหนคะ
2: ฟังวิทยุนี่ครับ
1: ฟังวิทยุ
2: ครับ
1: สัญญาณชัดเจนดีไหม
2: ชัดเจนดีครับ
1: ถ้าไม่ชัดหนูจะบอกให้ปีนหลังคาบ้านดูพูดเล่นอย่าขึ้นไปนะแล้วพรุ่งนี้ต้องไปไหนไหมคะ
2: อยู่บ้านนี่ครับ
1: อยู่บ้าน
2: ครับ
1: โอ้ยฝากอยู่บ้านด้วยนะ
2: ตายครับ
1: ฝากอยู่บ้านหน่อยอยากอยู่บ้านกับเขาบ้างจังเลยเหนื่อยเหนื่อยมีคนเขาบอกว่าไม่กล้าโทรหาน้องเมย์เลยเพราะว่าน้องเมย์ชอบแกล้งน้องเมย์ชอบอําคนจริงเปล่า
2: ไม่จริงครับ
1: ใช่ไหม
2: เสียงดีอะไรครับ
1: พ่อจะเป็นคนเรียบร้อยขนาดนี้ใครจะไปแกล้งคนอื่นหรอใช่ไหมถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
2: ได้ลงบุ้มมั่ง
1: ไม่ว่าอยู่ภาคไหนก็ต้องพูดได้แล้วเน
2: าะครับ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงดวงใจของปังติ๊บมาครับ
1: ร้องให้ฟังหน่อย
2: รีบเวลาเลย
1: เพราะว่าเธอคือดวงใจอ่ะลองสิเพราะว่าเธอคือดวงใจแล้วไงต่อ
2: เพราะว่าเธอนั้นคือดวงใจลืมเนื้อแล้ว
1: โอ้โหลืมเนื้อเราไม่ต้องฟังแล้วนะ
2: ซึ่งน่าฟังดีครับ
1: มีคนเหมือนเพื่อนกวางอีกคนแล้วอ่ะกวางเขาบอกว่าเมย์ร้องเพลงเสียงเหมือนนักร้องเลยช่วยด้วยเคยฟังเพลงน้องเมย์บ้างปะล่ะ
2: เคยฟังครับโสดแสนดี
1: อ๋อโสดแสนดีหรอ
2: ต้มไม่แรงยูทูบ
1: โอ้โหน่ารักมากแต่เอาดวงใจก่อนนะวันนี้นะ
2: คร
1: ับ มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ยังไม่มีที่ครับ
1: ไม่มีเลยเหรอ
2: ไม่มี
1: คนพิเศษที่สุดในชีวิตคือใครตอนเนี้ย
2: คือพ่อกับแม่ครับ
1: อุ้ยน่ารักจังมอบให้พ่อกับแม่ได้ไหมล่ะ
2: ได้ครับ
1: นะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ

0: ค่ะในช่วงแซชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับกับผลงานเพลงดวงใจจากปรางปรางทิพย์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ถ้าใครที่รู้สึกนะคะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนอนหน้าจอนานๆนะคะหรือว่าแบบ หรือว่านั่งหน้าจอนานๆนั่งดูโทรศัพท์นอนไปนอนมาบางทีโทรศัพท์ตกใส่หน้าด้วยใช้สุกายะได้นะสุกายะนะคะเขาเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพค่ะช่วยดูแลคุณในทุกๆรูปแบบว่าเวลาเราจะนั่งจะยืนจะนอนจะบิดอะไรอย่างเงี้ยมันปวดใช่ไหมล่ะใช้เจ้าตัวนี้เลยนะคะหอมมากๆเป็นหอมกลิ่นกาสะลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเขาใช้นวัตกรรมนาโนนะผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะสบายใจได้กับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพนะคะใครเอาไปนวดไม่รู้แหละแต่น้องเมย์เนี่ยทั้งนวดทั้งเอาไปดมจริงมันช่วยให้มันผ่อนคลายได้นะคะวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ช่วงนี้นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะจ๊ะผลงานเพลงวันนี้ลำคาญก็บอกกันเด้อ อันนี้อาจจะไม่ใช่เปิดเพลงอันนี้เป็นคำถาม
3: ลำคาญก็บอกกันเด้อครับขอฝาก

0: อ้ยขอบคุณมาก
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะก็ต้องมากอดตัวเองกันก่อนกอดแน่นๆเลยกอดแบบกอดแน่นๆกอดแน่นๆ เอามือขวาแต่ไหล่ซ้ายมือซ้ายแต่ไหล่ขวานะคะตบไหล่ตัวเองเบาๆกอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองนะคะนี่เพิ่งแบบกลางสัปดาห์เองนะบางคนบ่นแล้วว่าเพิ่งกลางสัปดาห์เองนะบอกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอะช่วงนี้นะคะสาระดีๆกับน้องเมธิชาอยากจะบอกว่ามันมีเส้นบางๆกั้นระหว่างการเป็นดารากับการเป็นคนที่บุคคลรู้จักและสามารถนำไปทำอะไรได้หลากหลายมากๆอะไรบ้างล่ะนะคะช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวออกมาค่อนข้างโด่งดังนะคะว่ามีการแอบอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนรู้จักกับดาราเป็นรู้จักกับนักข่าวรู้จักกับพิธีกรรู้จักกับคนดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอาจจะไปถ่ายรูปคู่อย่างเงี้ยนะไปหาผลประโยชน์แสดงพฤติกรรมต่างๆว่าแบบเอ้ยเนี่ยฉันรู้จักกับคนนี้นะคนนั้นนะซึ่งเอาจริงๆนะหลายครั้งมากๆนะที่น้องเมย์เนี่ยเป็นนักร้องนักแสดงหรืออะไรก็ตามเมย์ก็จะไปเจอกับผู้

หรืออะไรก็ตามเมย์ก็จะไปเจอกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหนูนี่นั่นเนี่ยเอาจริงไม่เคยกล้าจะเดินไปขอเขาถ่ายรูปหรือว่าแบบถ้าถ่ายก็จะต้องแบบขออนุญาตดีๆอ่ะอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ภาพที่ถ่ายออกมาจะไม่ใช่ฟิลเหมือนสนิทหรือว่าเป็นฟิลเหมือนแบบว่าโอ๊ยเล่นหัวเล่นหางได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ก็จะแบบอยู่ในความเคารพอ่ะดังนั้นรูปที่มันออกไปมันก็จะไม่ใช่ฟิลแบบว่าเอาไปแอบอ้างได้ว่าโอ๊ยสนิทกับคนนู้นคนนี้สมมุติว่าเป็นนายตำรวจดังอะไรเงี้ยสมมตินะแล้วไปถ่ายรูปกับเขาแล้วก็ไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นเนี่ยเจอแบบเนี้ยเยอะมากนะคะดังนั้นค่ะพวกเนี้ยคนเหล่านี้จะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์นะกฎหมายเขาก็มีบอกมาแล้วด้วยว่ามีการดูถูกดูหมิ่นชื่อเสียงทำให้รู้สึกเกลียดชังหรือเปล่านะคะหรือว่ากฎ PDPA ต่างๆที่เอาข้อมูลมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนำไปแสวงหาผลกำไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ผิดกฎหมายอยู่แล้วหรือบางทีเนี่ยศิลปินเขาก็ศิลปินดาราส่วนใหญ่ก็จะมีแบบถือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมบางอย่างนะเชื่อไหมว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนคนเนี้ยไม่เคยรับรีวิวอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆอ่ะเอาหน้าเขาอ่ะไปทำ AI แล้วก็แบบเหมือนขยับปากว่าเอ้ยเนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะอะไรเงี้ยมีเพื่อนน้องเมย์บางคนที่ผมสวยมากๆผมเขาสวยๆนะผมยาวผมสวยถึงแบบตัดผมตรงอะไรเงี้ยจากมองจากข้างหลังคือผมยาวตรงแล้วก็หนามากก็มีบางคนเอาผมเขาเอาหน้าเขาไปทำแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ไปคู่ด้วยไม่ต้องใครเลยอะอย่างพี่บุ๋มปนัดดาเงี้ยเรารู้จักกันอยู่แล้วอ่ะแล้วก็รู้ว่าพี่บุ๋มเนี่ยไม่ได้ไปโฆษณาตัวเนี้ยปกติพี่บุ๋มเขาจะโฆษณาแค่สบู่ใช่ไหมหรือว่าแบบอะไรเงี้ยมันจะมีบางผลิตภัณฑ์ที่เราไปเห็นแล้วแบบมันใช่เหรอเราอะรู้แต่ว่าน้องเมย์เข้าไปดูในเพจนั้นนะมันจะมีคนที่เข้าไปพิมพ์ทำนองว่าแบบซื้อแล้วค่ะพี่บุ๋มตามแล้วค่ะอะไรเงี้ยอู้อยากจะไปสะกิดบอกเขามากเลยว่าอันนั้นไม่ใช่ค่ะพี่บุ๋มไม่เคยทำอย่างนี้นะคะอะไรเงี้ยจนบางครั้งก็อาจจะต้องแบบแคปไปบอกพี่เขาสะกิดไปบอกพี่เขาว่าเอ้ยพี่เนี่ยมีคนเอารูปพี่ไปขายของขายครีมขายโลชั่นอะไรก็ไม่รู้แปลกๆแล้วดูท่าทางไม่น่ามีอย.ด้วยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาจะเสพสื่อหรือว่าเวลาจะดูคลิปวิดีโออะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเช็คจากหลากหลายพื้นที่นะคะจริงๆเช็คง่ายมากๆนะก็เอาคลิปนั้นหรือลิงก์นั้นอะแปะแล้วก็ส่งให้ AI ตรวจอีกทีก็ได้เอา AI ตรวจ AI อีกทีนึงว่าอันนี้ใช้ AI ทำหรือเปล่าก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันสร้างภาพลักษณ์ตัวเองได้ไงอย่างบางคนเงี้ย มาถ่ายรูปกับคนนี้ทีคนนั้นทีคนนั้นทีแล้วก็บอกโอ๊ยสนิทนะคะเพื่อตัวเองก็จะไปขายของขายนู่นขายนี่บอกเออเนี่ยคนนี้ก็ใช้คนนั้นก็ใช้คนนี้ก็ใช้ของฉันเหมือนกันนะเนี่ยฉันได้ถ่ายรูปคู่กับเขาด้วยจะบอกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะเขาอาจจะถ่ายรูปแบบตามงานอ่ะเนื้อไหมเหมือนฟิลแบบแฟนคลับอ่ะไปตามงานแล้วถ่ายรูปด้วยเฉยๆอ่ะก็ได้เหมือนกันหรือบางทีเจอกันที่ร้านอาหารแล้วก็ทำฟอร์มเหมือนแบบว่าเหมือนนั่งกินโต๊ะเดียวกันอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันน่ะดังนั้นนะคะเรามัดระวังจริงๆเวลาจะดูอะไรนะจะซื้อของจะอะไรก็ตามคุณพ่อน้องเมย์เนี่ยบ่อยมากดูอะไรมาแล้วก็แบบสั่งซื้อแล้วสุดท้ายก็ได้ของไม่มีคุณภาพมานะคะจริงๆมันตรวจสอบได้หลากหลายวิธีการสคบแจ้งได้ก็แจ้งเราจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะสามารถแบบว่าฟ้องก็ฟ้องเลยหรือกดรีพอร์ตก็ได้ไม่ต้องไปคอมเมนต์นะว่าโอ๊ยคนนี้มันไม่ดีคนนั้นมันอย่างเงี้ยอาจจะเมนสักหนึ่งอันแล้วที่เหลือก็รีบกดรีพอร์ตไปนะคะมีคนบอกว่าจริงๆสามารถถ่ายกล้องหน้าแล้วกลับด้านได้นะก่อนถ่ายทอดสดตัวหนังสือจะได้ไม่กลับอ๋ออันเนี้ยหรอคะไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ค่ะมันหนูทำไม่เป็นจบนะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝากดูด้วยแล้วกันเนาะพวกแบบว่าเก็บหลักฐานอะไรเงี้ยร้องทุกข์นะคะก็แคปไปแล้วก็ฟ้องร้องกันได้หาเงินกินขนมบ้างไปกันต่อจ้าในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้มาแบบชิลๆเลยแล้วกันเนาะโกดำจากวสันต์17ไม้เมืองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กับเมธิชานะคะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่พับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมทิชานะจ๊ะส่วนหนึ่งสายหน้าไมค์ตอนนี้น้องเมย์ยังรอสายอยู่นะคะรวมถึงคนที่ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยอยากจะบอกว่าทิ้งเบอร์แล้วอย่าเพิ่งหายไปไหนโทรกลับทีไรหายทุกทีเลยไม่รู้หนีไปนอนหรือเปล่าหรือว่าไปไหนนะคะเดี๋ยวต้องให้น้องกวางลองโทรอีกหลายๆครั้งด้วยนะว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างขออนุญาตทักทายกันบ้างแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังผ่านช่องทางแอปฟ้านะคะสวัสดีน้องไบสวัสดีพี่คิมเดอร์นะคะข้ามข้อความไปก่อนสวัสดีพี่ชัดชัยด้วยนะคะสวัสดีพี่สุรยุทธพี่เมตตาพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สุบอกไปนอนแล้วนะจ๊ะขอบคุณสาระดีๆด้วยนะจ๊ะฟังแล้วมีความรู้สวัสดีนะคะพี่มุกด้วยบอกว่ามีพี่คนบอกว่าสีสเกตฝนตกแล้วครับครูนี่นะคะโอ้หลายพื้นที่ก็ฝนตกแล้วใช่ไหมพี่กชมนค่ะพี่อิทธิบูลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามานะจ๊ะมีบอกว่ากอดนะพี่นิดสวัสดีค่ะน้องแวนมาแล้วนะพี่แก้วสุวรรณบอกว่าฟังน้องเมย์จากอิสราเอลครับผมนะคะแล้วก็มีพี่ชาลองใช่ไหมบอกหิวเลย กินยั่วจ้าสวัสดีพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่บุญทรัพย์นะคะทักทายพี่สรายุทธด้วยค่ะบอกว่าขอเพลงพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาด้วยนะสวัสดีพี่คมสันค่ะพี่แบ็คสกายสวัสดีด้วยค่ะพี่บุญทรัพย์บอกว่าขอฟังเพลงไม่อยากเจอคู่กรณีหน่อยเด้อคู่กรณีพี่บุญทรัพย์บอกว่าฝากน้องเมย์น้อยนะฝากน้องหลังไมค์ด้วยเด้อว่าจากอุบลจ้าอ่ะมาอย่างหนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วมาลองรับสายกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
4: จ้าสวัสดีจ้าน้องเมย
3: ์ไปไหนมาจ้า อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าตอนนี้
4: อยู่สุพรรณจ้า
3: อยู่สุพรรณหรอ
4: ไม่จ้า
3: อยู่สุพรรณสาวสุพรรณวันนี้ฝนตกหรือเปล่า
4: ตกตั้งแต่เช้าแล้วจ้าหยุดไปแล้ว
3: ตกตั้งแต่เช้าแล้วแต่หยุดไปแล้ว
4: ใช่จ้า
3: แล้วเราไม่ได้เปียกฝนด้วยใช่ไหมเรา
4: ไม่จ้าไม่ได้ออกไปตากฝนแค่ไม่เปียก
3: ไม่ได้ไปตากฝนกับเขานะโอ้ช่วงนี้แบบไม่ไหวละเสียงน้องเมย์แบนไหมถามจริงวันเนี้ย
4: ไม่นะ
3: จริงเหรอหนูรู้สึกวันนี้เสียงหนูแบบบูบี้มากเลยอ่ะ
4: โ
3: อ้ตื่นมาแล้วก็แบบโอ้ไม่ไหวก็ต้องไหวเลย
4: ใช่
3: ทำยังไงแล้วน่ะ
4: สุพรรณแล้วยัง
3: อะไรนะ
4: สุพรรณออก
3: อ
4: ย
3: ่
4: าง
3: เนี่ยสุพรรณออกอย่างยังเดี๋ยวก่อนเราไม่เน่อกันใช่ไหมเนาะ
4: ไม่เน
3: ่อแล้วก็ปกตินะ
4: ใช่ปกติ
3: เราก็ปกตินะเราก็ไม่ได้เน่ออะไรแต่อย่างใดเขาบอกว่าจริงๆคนกรุงเทพเป็นคนพูดเน่อนะคนสุพรรณพูดปกติ
4: แม่กรุงเทพเขาอย่ามาพูดเยอะคนสุพรรณเราก็พูดเ
3: ลยมีคนบอกว่าไม่ได้พี่เมย์ให้เขาแนะนำตัวก่อนอ่ะเด็กหญิงอะไรจ๊ะ
4: เด็กหญิงนกจากตากลีจ
3: ้ะทำไมล่ะจำเสียงกันไม่ได้เลย
4: รายงานตัวกับเพื่อนๆห้อง 9/5 โรงเรียนมหานครคอนเวน
3: ต์นี่ไงล่ะเขารู้โรงเรียนด้วยนะว่าไม่ได้นะเป็นเดี๋ยวนะช่วงนี้พี่นกกินอะไรมาวันนี
4: ้ทำไมจ๊ะ
3: อยากรู้เพราะว่าเมื่อกี้น้องเมย์เพิ่งกินข้าวเช้าเอง
4: อ๋อยังจะกินข้าวเช้าเอง
3: อืม
4: แล้วตอนเช้าวันนี้จะกินตอนไหนอ่ะ
3: คะนั่นน่ะสิแล้วน่าจะกินแค่มื้อเมื่อกี้แหละพอแล้วจัดรายการตื่นมารู้สึกแบบหนักหัวมากเหมือนไม่สบายแล้วก็นอนต่อนอนเสร็จอ่ะตื่นมากะว่าเออจะเดินไปสักนิดนึงเดินมาอาบน้ำเสร็จเวียนหัวนอนต่อ
4: โอเค ้องเมย์ไม่เคยได้พักผ่อนหรอมะพักผ่อนน้อย
3: โอ้ทำไงดีอ่ะฝากพี่นกไปเล่นละครแทนให้หน่อย
4: ใช่
3: แล้วเปล่า
4: เดี๋ยวเกิดพี่ดังขึ้นมาจะทำไงล่ะ
3: เอ้ยดีสิเดี๋ยวจะขอลายเซ็น
4: พี่ขอลายเซ็นน้องเมย์ไม่ใช่น้องเมย์มาขอลายเซ็นพี
3: ่เอ้าพี่ไม่รู้หรอว่าศิลปินคนอื่นอ่ะมีแต่แฟนคลับมาขอถ่ายรูปแต่น้องเมย์อ่ะขอแฟนคลับถ่ายรูปเออเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่านานๆเจอกันทีไงไม่ค่อยได้เจอ
4: ใช่
3: เออนะตกลงกินข้าวกับอะไรมาจ๊ะ
4: เมื่อเย็นกินข้าวกับต้มปักมะนาวดองจ้ะต้ม
3: ฮึเหรอ
4: ใช
3: ่ต้มฟักแล้วก็ใส่มะนาวดองมันก็จะเปรี้ยวๆนิดๆอย่างเงี้ยหรอ
4: ใช่ใส่ไก่ด้วย
3: เขาเรียกต้มอะไรอ่ะเอ๊ะหนูเคยกินป่ะนะมันเหมือนอะไรนะมันจะมีเปรี้ยวๆนิดๆเขาเรียกอะไรนะที่จับชายอย่างเงี้ยหรอคล้ายๆจับชายปะ
4: จับชายมันไม่เปรี้ยวนะ
3: อ๋อเหรอ ไม่รู้อ่ะไม่เคยกินอ่ะจริงเหรอเอามะนาวดองแล้วก็มาทำเป็นต้มอย่างเงี้ยหรอ
4: ใช่มะนาวที่เขาดองเป็นลูกๆแล้วก็มาใส่เป็นต้มกับไอ้ฟักแล้วก็ไก
3: ่หรอคะ ไม่เคยกินนะทำให้กินหน่อยจีอันนี้ซื้อมาหรือว่าทำกินเอง
4: ทำจ้า
3: อ๋อเหรอเออ
4: น้องเมย์น้องเมย์มาดิ
3: อะไรนะ
4: น้องเมย์มาที่มาสุพรรณที่จะทำให้กิน
3: เร็วๆนี้ไม่ได้ไปสุพรรณนะดิไปสระบุรี
4: เลยดิ
3: โอ้ต้องไปสระบุรีก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็คงได้เจอสักวันละเน
4: า
3: ะจ้ะได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้า
4: คนตกที่หน้าต่างจ้ะ
3: ร้องยังไงจ้ะ
4: เฮ้ยอย่าให้ร้องเลย
3: เฮ้ยซะหน่อยนะ
4: ไม่
3: ใช่ไรตอนนี้กำลังไล่หาเพลงอยู่หาไม่ทันพิมพ์ก่อน พิมพ์อยู่พี่ร้องให้หน่อย
4: ร้องไม่เป็น
3: เฮ้ยสักเนื้อหนึ่งอะ
4: ได้ได
3: ้ท่องก็ได้ ฝนตกที่หน้าต่างนะจ๊ะ เป็นเวอร์ชั่นใครล่ะจ๊ะเนี่ย
4: ของฝน
3: กับพี่หลิวเงี้ยหรอ
4: ใช่จ้ะ
3: หรอโอเคได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: มอบให้กับหนุ่มน้องแต้แล้วก็พี่วันนิสาพี่สุวัสแล้วก็พี่ไอ้พี่นันติดลำปางจ้ะแล้วก็พี่มณัฐนครศรีธรรมราชแล้วก็น้องเมย์คนสวยหน้าใหม่แล้วก็น้องฟางด้วยจ้ะ
3: ได้จ้ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยจ้ะ
4: ลืมแล้ว
3: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องใช่ป่ะ
3: ใช
4: ่น้ำพริกเผาหนักนับมิเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เออได้แล้วโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะ
4: จ้า
3: ดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: จ้าสวัสด
3: ี
4: จ
3: ้
4: าน
3: ะคะวันนี้น้องเมย์ก็จะอ้องๆนิดนึงนะว้าผลงานเพลงที่มีแต่ฟ้าแต่ฝนนะจ๊ะจัดไป

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะคะผลงานเพลงจากนุ้ยสุวินาอุ้ยผลงานเพลงนี้น่ารักจังเลยอ่ะนะคะสังกัดไอบูมมิวสิกไอบูมมิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์อนนท์เปล่งจำรัดนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ชาญรงค์กลิ่นศรีสุขนะคะผลงานเพลงนี้น่ารักน่าเอ็นดูจังเลยอ่ะเอออยากให้ติดชาร์ตก็ขอเข้ามาเยอะๆนะคะที่4689400ในช่วงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลาอัปเดตราคายางกันแล้วจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทนะคะส่วนคลองแงะจังหวัดตรังภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนะคะ82บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย73บาทและน้ำยาง79บาทนั่นเองค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้ววันนี้ไม่สบายขออนุญาตไปก่อนเออนะมีขอแนะนำผลงานเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานมาด้วยนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเพราะเธอหรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะเราหรือเปล่านะ จาก Innocent นะคะ The Innocent ก็เดี๋ยวมอบให้ในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ทน
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
3: กลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตมาราธอนนะครับจบไปทั้งหมด

0: สี่เพลงก็ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงทุ่งนางคอยครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็สัญญาบ้านทุ่งนางวิรดาวงเทวันมนรักลูกทุ่งครับลุงแอลยอดรักสลักใจน้ำลงนกร้องนะครับจากคุณพี่อนันต์บุญนาคนะครับทั้งสี่เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าฮายเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีด้วยนะครับกราบสวัสดีครับวันอังคารเข้าวันพุธนะฮะผมเพชรพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400ก็สามารถส่งข้อความกันมาได้ส่วนทาง Facebook Live นะครับก็เหมือนเดิมครับ LTM FM 95นะครับพี่นงนุชณนครพี่เออินทิราน้องโอมพี่จรัสนะครับผมพี่ประจบครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวพี่แดงใจดีไอ้กว้างไอ้มิชัยนะครับมาแล้วพี่สุจัญญานะครับบอกว่าเพลงเพราะมากๆชอบค่ะนะครับน้องณัฐพงศ์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ยูนิคครับพี่รามิดาครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ครับ LTM FM 95ครับพี่จรูนสวัสดีครับผมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันนะครับ02-248-1366ครับผม
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: นี่น้องกูบอกเอ้ายอมจำนนฟ้าดินครับหลายคนอาจจะเจอความรักที่แบบว่าแม
4: ่ทำไมนะทำไม
3: ลองได้เชิญร้อง

จริงท่อนสุดท้ายเดี๋ยวช่วยกันร้องนะครับวัยรุ่น9080แต่ให้ฉันได้บอกเธอ

อุ้ยมีคนฟังร้องไห้เหรออ่ะกอดหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อยโอ้บางครั้งเราก็ต้องยอมจำนนจริงๆ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับยอมจำนนฟ้าดินจากน้องโอ๊ตคณิตนะครับเป็นเวอร์ชันของน้องโอ๊ตเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมหรือยังครับไปรับสายกันเลยนะฮะน้องกวางครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่ศรีดาสบายดีไหม
4: พี่ตื่นตั้งนานแล้วตื่นตั้งแต่น้องเมย์โทรไม่ได้แล้วก็ทำกับข้าวน้องเมย์จ้ามาที่สวนพึ่งสิเห็ดละโงกออกมากมายเลยล่ะ
3: โอ้ยยังไม่มีโอกาสเลยนะครับเอาไว้วันหลัง
4: กินหรือเปล่าเห็ดละโงกอ่ะ
3: ยังไม่เคยกินเลยพี
4: ่โอ้อยู่เหนือไม่เคยกินเหรอ
3: ยังไม่เคยเลยครับยังไม่เคยเลย
4: ที่บ้านพี่แล้วเขาเรียกอะไรรู้เปล่าทางอีสานเขาเรียกเห็ดละโงกแต่บ้านพี่เรียกเห็ดไข่หาและเห็ดไข่เหลืองถ้าไข่เหลืองก็เป็นไข่ไก
3: ่ครับโว้ยพูดแล้วหิวแล้วตอนนี
4: ้โอ้อร่อยมากเลยอ่ะน้องเพชรเอ้ย
3: ครับผมพี่เสด็จเอาไว้วันหลังเน
4: า
3: ะ
4: ตั้งแต่ห้าโมงเย็นเนาะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่หลับก็เลยต้มเห็ดเลยล้างไว้แล้วต้องมาค่ำเขาหากันทั้งกลางวันกลางคืนเลยน้องเพชร
3: ขอบคุณมากเลยครับพี่ศรีดา
4: สนุกด้วยค่ะบนเขาอ่ะ
3: พูดแล้วหิว พี่ศรีดา วันนี้จะฟังเพลงอะไรพี
4: ่พี่ทอดจะกอดบ่ได
3: ้บทเพลงจากพี่นางศิริพรเน
4: า
3: ะ
4: น้องเพชรจ๋าบอกอะไรอย่างหนึ่งในใจ
3: บอกอะไรอย่างหนึ่งในใจ คืออะไรฮะคืออะไร
4: ขอเป็นเพลงลูกทุ่งได้ไหมอ่ะ
3: เพลงลูกทุ่งเหรอ
4: พวกเพลงสตริงอ่ะ
3: ครับ
4: วัยรุ่นเขาเต้นไม่เป็น
3: อ่
4: ะ
3: อ๋อ
4: มันช้าช้าเนิบเนิบเนาะ
3: ครับครับ
4: แต่เป็นเพลงลูกทุ่งนี่โอ้โหสามช้ามาเลย
3: อ๋อ
4: โจ๊ะมาเลย
3: ก็เคยพี่ชอบแนวประมาณแบบแนวสามแบบพวกสามช้าพวกโจ๊ะประมาณนี้ใช่ไหม
4: เพราะไปเต้นกับคุณแม่ที่งานวัดที่ลังบัวบอกเป็นเพลงลูกทุ่งอ่ะสบายใจ
3: นึกออกเลย
4: ละมุนชาวบ้านไงน้องเพชรจ
3: ๋าเข้าใจเลยครับ
4: รุ่นนี้แล้วเป็นสติงต้องวัยรุ่นเนิบรุ่นนี้เต้นไม่เป็นหรอก
3: ได้เลยครับผมบทเพชรกระทอดกรอบไปได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้ลูกเสียงลูกสายเลยจ้ามอบให้น้องหลังไมค์ด้วยนะคะ
3: ครับผม
4: น้องกวางใช่หรือเปล่า
3: ใช่ครับใช่น้องกวางครับ
4: น้องกวางจ๋าอยู่ดึกนะพูดเสียงเบามากวัยรุ่นไม่ค่อยได้ยินน่ะวัยรุ่นหูไม่ดี
3: สงสัย
4: กลัวเขาจะลงการน้องเพชรก็พูดอะไรเราก็ฮะ
3: เข้าใจเข้าใจนะฮะสงสัย
4: อย่างเกรงใจน้องดูเน
3: า
4: ะ
3: อย่างน้องกวางอยู่เวลานี้ผมว่าน่าจะง่วงน่าจะง่วงมันเป็นเรื่องปกติทั้งโปรแกรมก็ง่วงดีเจก็ง่วงเหมือนกัน
4: น้องเพชรจะทำกับข้าวได้สามอย่างแล้วเนี่ยแกงขี้เหล็กเนื้อย่างเนื้อ
3: โอ้สุดยอดไปเลย

0: เอาเนื้อหมูหรอกเนื้องัวย่าง
1: จัดไป
0: แกงใส่
1: จ
0: ั
1: ดไปนะฮะอาพิศิดาครับเดี๋ยวผมจัดไปนี้ให้ฟังนะ
0: จ้าเป็นห่วงนะน้องพี่จ๋า
1: ขอบพระคุณมากมากครับ
0: ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะ
1: เช่นเดียวกันนะคะพี
0: ่
1: ครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่สีดาจากสวนผึ้งใช่ไหมครับอ่ะกึดฮอตก็ได้นะครับจากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์ครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับไปฟังเพลงนี้กันเลย

ับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สิริลักษณ์ใช่ไหมครับสวัสดีไปถึงพี่คมคายครับสวัสดีพี่น้องน้องดาราวันนะฮะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะสวัสดีพี่วันวิสานะครับสวัสดีพี่เดฟป่าเดฟหานจิตนะครับบอกว่าหิวข้าวหรือเปล่าครับยามดึกแบบนี้ลูกชิ้นชอดลูกชิ้นทอดสักชุดดีไหมครับผมนี่จากป่าเดฟลูกชิ้นทอดซอยมหาดไทยนะครับผมโอ้ยผมไม่ได้ไปซอยมหาดไทยนานมากๆแล้วนะครับผมเอาไว้ว่าหลังเนาะถ้าไปเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนะครับสวัสดีพี่หนูวันครับพี่จินดาครับพี่สว่างครับพี่จิมพี่สาวพรมด้วงนะครับพี่สว่างครับผมพี่เมตตาพี่รามิดาครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่รุ่งจีนนะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับน้องดาราวันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องของสุขสกินนะครับสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะครับช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmoney นะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชัน
6: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับสวัสดีนะครับในช่วงวันที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมครับเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับไม่รู้ว่าพร้อมหรือยังนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับสายนะครับทักทายกันก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นป้าแต้บอกว่าทำงานกะดึกครับเช่นเดียวกันเลยนะครับผมก็ทำงานกะดึกถึงเช้าเหมือนกันนะฮะตีสองถึงตีห้านะคะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณพี่โอเว่นนะครับทักทายครับผมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่สองครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นี่มาแล้วพี่สุนิสานะครับพี่จุ๊บแจงครับผมน้องดาราวันครับพี่รุ่งจีนครับพี่ฮักตลอดขึ้นฮอตเสมอ

0: แล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่หนูวันครับพี่จินดาแล้วก็สวัสดีพี่จิมจิมครับพี่กฤชมนครับพี่ CEO สวนยางนะครับพี่ยูนิคยูนิคครับพี่รามิดาด้วยนะครับผมแล้วก็ช่างแจ็คเทวาด้วยนะครับตอนนี้ครับพร้อมหรือยังครับสายหน้าไมค์โอเคเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าลูกเป็ด
0: สวัสดีครับป้าติ๋วเนาะ
1: จ้า
0: ป้าติ๋วโทรศัพท์มาจากแถวไหน
1: นครศรีธรรมราชอ่ะลูก
0: จะนครเหมือนเดิมนะครับป้าติ๋วทำอะไรอยู่ครับตอนนี
1: ้ยังนอนอยู่เลย
0: ยังนอนฟังเพลงสบายๆเนาะ
1: ขอเพลงของไม้พิรมพรนั่นลูกขายแรงแต่งงาน
0: ขายแรงแต่งงานใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: มอบให้แฟนๆลูกพิษทุกเขียงทุกสายจ
0: ้
1: า
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
1: ป้าจำไม่ได้อ่ะลูก
0: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
1: จ้า
0: น้ำพริกเผาบันท้าย
1: น้ำพริกเผาบันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยกันไหนกันนั้น
0: ครับผมนะครับขอบคุณป้าติ๋วมากๆนะครับรักษาสุขภาพนะ
1: จะลูกเป็ด
0: ครับผม
1: พรุ่งนี้ขอเพลงแม่พึ่งลูกของพึ่งนะ
0: ลูกของพึ่งพรุ่งนี้เน
1: า
0: ะ
1: จ
0: ้
1: า
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: จะรักษาสุขภาพด้วยนะลูก
0: ได้ครับเช่นเดียวกันนะครับป้าติ๋วครับ
1: จ้า
0: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ
0: ้
1: า
0: ครับนะครับป้าติ๋วจากนครศรีธรรมราชนะฮะจัดไปครับทั้ง4เพลงเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับขายแรงแต่งนางครับพี่ไมค์พี่รมพรครับผม

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจบไป4เพลงนี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นขายแรงแต่งงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะครับมนรักอะไรนะสร้างฝันด้วยกันบ่อนะครับจากไอ้มนแคนแก่นคูนด้วยนะครับอยากมีเธอเป็นแฟนพี่แปรพงศธรนะครับแล้วก็ฝันพอนะครับบทเพลงจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับทักทายทุกท่านนะครับพี่ปัญญาครับพี่ยายออดสามย่านนะครับขอบคุณมากๆครับพี่เจริญบอกว่านราธิวาสฝนตกนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่นันทาครับผมพี่มาลาพี่อัมภัยพี่ฮักตลอดขึ้นเสมอครับช่างแจ็คเทวานะครับป้าแต่ป้าแต่นะครับพี่พิทวัฒน์นะครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่รุ่งจีนสวัสดีครับนะฮะน้องดาราวันครับพี่คมขายครับพี่พิทวัฒน์ครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปถึงอะไรนะน้องนิวเคลียร์นะฮะโอ้ my god นะฮะไม่ได้เจอกันนานมากๆน้องนิวเคลียร์เป็นยังไงบ้างเนาะนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเจาะคิวฮิตนะครับขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของเพลงฮิตมหานครชัดกันต่อวันนี้เพลงอะไรขอดูสิ

0: วันอังคารเข้าวันพุธใช่ไหมครับวันนี้ก็คือบทเพลงซีด้าลุยไฟครับจากกล้วยสแตมครับสังกัด Big Love Music ครับคำรับทนองโดยอาจารย์อาทิตย์อันคณิตเรียบเรียงโดยอาจารย์จาแทนไทยนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับซีด้าลุยไฟครับกล้วยสแตมในช่วงของจอคิวิตครับ
1: จอคิวิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย

0: ไป
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่เย่เฮ้อนะคะอุ้ยสวัสดีในช่วงที่2ด้วยนะครับเข้าช่วงที่3ครับพี่สาวขามพี่นันทาน้องนิวเคลียร์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะ พี่เรวัตบอกว่าวันนี้น้องกวางไม่น้อยมาไหมครับมาครับก็น้องกวางเขาก็อยู่ประจำเดือนนี้เลยนะครับถ้าน้องกวางยังไม่ติดภารกิจหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าวันนี้น้องกวางอยู่นะฮะพี่เรวัตจะโทรศัพท์มาคุยกับน้องกวางก็ได้นะครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับสวัสดีไปถึงพี่ไพบูลย์นะครับบอกว่าตื่นมาให้กำลังใจครับผมนี่แล้วก็อะไรนะเดี๋ยวบอกทนร้านของฝากทางขึ้นดาวสุเทพเปิดดังจังเลยนะครับขอฟังเก็บแต่แพ้ส้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะพิมพ์ผิดนะครับแต่ว่าอ่ะเอาไปว่าผมเข้าใจนะครับว่าทักทายไปถึงพี่ๆที่อยู่ตรงทางขึ้นดาวสุเทพนะครับผมไม่ได้ไปดาวสุเทพนานมากๆนะครับผมชอบมากจริงๆนะก็ผมก็เป็นคนไม่สายนะครับแล้วก็มาอยู่เจียงใหม่แล้วก็มีความผูกพันนะครับสำหรับดาวสุเทพมากๆเลยนะฮะอ่ะเอาไว้วันหลังเจอกันนะครับพี่ครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ออสสามย่านครับพี่สุชาดาสวัสดีพี่อรวรรณนะฮะโอ้ยมาทักทายกันแล้วนะครับไม่ได้เจอกันมานานมากๆเลยขอบอกนะฮะตั้งแต่ไปเวียดนามด้วยกันมาใช่ไหมครับตอนนั้นนะช่วงมหานครอะไรนะคาราวานอาเซียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะดังรถไปเวียดนามทะลุกัมพูชาใช่ไหมครับประมาณนั้นนะแล้วก็แบบทะลุไปเวียดนามเลยนะครับอันนี้คือแบบนั่งรถขับรถกันนะฮะกี่วันนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจำได้ว่านานมากๆตอนนั้นผมไปกับพี่น็อปเนติภูมินะฮะท่านน็อปท่านสกท่านสกบึงกลุ่มตอนนี้นะฮะตอนนั้นมันมากๆเลยนะฮะเอาไว้สักวันหนึ่งนะถ้าแบบทุกอย่างกลับมาปกติก็น่าจะได้ไปด้วยกันอีกนะครับผมสวัสดีครับพี่ธีรพงศ์ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางครับน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับผม

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับในชั่วโมงที่3นะครับในช่วงของเพลงฮิต

0: Story และก็มหานครออนไลน์ฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นจะไปไปไปจะน้องเก๋วันทการนะครับสาวเมียงสาวกำเมียงของเฮานะฮะแล้วก็จะอีจะอั้นนะครับจากไอ้เดวิดนะครับแล้วก็ไม้เมืองครับน้ำตาฟ้าแล้วก็นอนผีเสื้อครับพี่หนุ่มบิเตอร์ครับทั้ง4เพลงจบไปทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีในชั่วโมงที่3กราบอรุณสวัสดิ์กู๊ดมอร์นิ่งตอนเช้าด้วยนะครับตอนนี้เวลา 4:20 นาทีแล้วนะครับผมเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะสวัสดีครับพี่บรรเทาครับพี่ณรงค์ครับพี่ธีรยุทธนะฮะบอกว่าต่อด้วยสาระพักใจจะหล่อมากเลยนะฮะน้องเพชรครับเสียดายเนาะเวลาเรามีประมาณนี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับสวัสดีไปถึงลุงต่อยนะครับพี่สุมาลาครับพี่ธีรยุทธนะครับผมบอกว่าฟังในรถแมคโครนะครับผมนี่พี่สำรวยพี่นันทาพี่พินโยสวัสดีครับพี่รัตติยาครับสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่เจริญนะฮะพี่ณรงค์ครับสวัสดีไปถึงพี่รัตดาวันพี่ชิชนุพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับผมมาทำงานแล้วครับผมพี่นวลจันทร์นะฮะพี่สาวขามครับสวัสดีพี่อรวรรณด้วยนะครับผมพี่สันทัศน์ครับพี่ไตรรัตน์พี่ผู้ใหญ่วันทักทายครับพี่บรรเทานะฮะทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงสบายๆกันมากดีกว่านะฟังเพลงก็เรียกว่าฟังเพลงมันๆมาแล้ว4เพลงอ่ะจัดไปครับอีกสักประมาณ 4-5 เพลงฮะจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับฟังเพลงกันได้เยอะนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่าครับ
1: ขอเสียงสาวสุราษฎร์หน่อยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาคารไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับผมพี่แมนโพไว้สวัสดีครับบอกว่าสีเพลงหนุกนานครับน้องเพชรครับนี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆจากวงMy Mom Mamนุ้ยเวนครกนะครับจากพี่นุ้ยสุวีนาเวนครกบล็อกเกอร์ครับพี่บาวีแล้วก็น้องต้นข้าวอาสยามครับแล้วก็รักจากหยอกเอาไปบอกแม่เธอนะฮะจากน้องสยามโอทั้งสี่เพลงนะครับผมสวัสดีครับพี่บุญเลียนพี่มังกรนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ปริญญาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีพี่อ้อมบ้านเรืองนะครับสวัสดีครับจากน่านครับผมนี่พี่นันทาครับพี่สุภัตราใช่ไหมฮะยายออดสามย่านทักทายครับพี่ประหยัดด้วยนะฮะบอกว่าสวัสดีครับร้านขายดอกไม้บางสะพานครับอรุณสวัสดิ์ครับผมพี่ณัฐวุฒินะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่สามารถครับพี่เยเฮอร์ครับพี่โอไรอันนะครับสวัสดีครับผมพี่ผู้ใหญ่วันพี่ชัยนรงค์นะฮะสวัสดีครับน้องออนิชาทักทายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
0: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมนะครับทักทายกันหน่อยฮะพี่บุญเรียนครับพี่นีโพชนายนะครับบอกว่าสวัสดีตอนเช้าวันฝนตกพรำพรำจาน้องเพชรนะครับพี่สุมาลาพี่ปราโมทนะครับพี่คณิตพี่สุนทรนะครับพี่เยเฮอร์พี่สามารถพี่แมมโพไว้นะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเพราะว่าผมก็จัดรายการช่วงนี้แหละตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามารถรับชมและก็รับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95นะครับถ้าใครที่มีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เหมือนกันครับหมุนมาทางคลื่น FM 95นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่2ถึงที่5กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สาธุสาธุรวยกันแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันแล้วเหมือนเดิม 5:12 น.เช้าวันพุธ23เดือน9นะคะเดือนกันยายนเนาะ23กันยายน2569ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะมาแล้วมาแล้วสวัสดีลูดีเชียงรายนะคะมาแล้วเช่นกันน้องแขกสุทธิรัตน์ค่ะพี่สมพรพี่หนูขำเพลงก็มาแล้วเนาะพี่สะอาดค่ะจำปาทองพี่ชลลี่นะคะเขียวมาเลยแต่เช้าแล้วก็ลุงจรูนค่ะญาติทิพย์สวัสดีทุกคนด้วยนะคะพี่โจใจดีฝนทำท่าจะตกแล้วครับอยู่ที่สงขลาอ๋อก็วันนี้ทำท่าหลายที่มากเลยนะคะก็เป็นการเตือนฉบับที่3นะคะฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะสำหรับในวันนี้23-27กันยายนนะคะก็ทั้งเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างของไทยภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยนะคะแล้วก็ใครที่จะเดินทางนะคะก็ต้องเตรียมเรื่องของ อุปกรณ์เนาะเดินทางก็ต้องมี อุปกรณ์มีอะไรนะคะที่จะช่วยดูแลสำหรับเรื่องของการเดินทางนะคะก็คือเรียกว่าวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงระหว่าง23-27อย่างระมัดระวังนะคะติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้ที่จะหนักมากเลยนะคะคือสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะอันนี้ที่หนักมาก3จังหวัดส่วนหนักธรรมดาภาคอีสานก็มีชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะภาคกลางก็มีอุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะ

ครปฐมสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกก็ทุกจังหวัดวันนี้ภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะคะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครระนองและพังงาค่ะอันนี้เอาวันนี้ก่อนนะ23กันยายนนะคะที่ส่วนกระแสข่าวเรื่องของมหาอุทกภัยเมื่อวานนี้ทางกรมอุตุชี้แจงแล้วนะคะโดยท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณณัฐวุฒิแดนดีบอกว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งก็สร้างความกังวลนะก็มีการชี้แจงอย่างนี้นะคะในช่วงนี้หมายถึงวันนี้ถึง27เนี่ยแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ตามที่ประกาศนะจริงบางแห่งนะคะแต่บางแห่งเท่านั้นเกิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมีร่องมรสุมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นทีนี้ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดไม่หย่อนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนะคะสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนจะตกหนักและฝนตกสะสมก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงได้นะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะภาคอีสานตอนล่างที่จะหนักสุดนะคะภาคตะวันออกภาคเหนือก็มีแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะคะรวมถึงภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะต้องเฝ้าระวังนะอย่างเขาเรียกว่าอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนภาคใต้ก็เมื่อสักครู่ที่บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนติดตามประกาศและข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ว่าจะมีมหาอุทกภัยนะคะเพราะว่าทำให้บางคนก็แชร์ไปโดยไม่ได้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาก็เดี๋ยวทำให้ตื่นตกใจแต่ว่าไอ้เนี่ยมีแน่นะคะเรื่องของจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเริ่มวันนี้23ถึง27กันยายนนะคะก็อยากให้ทุกคนเตรียมรับมือต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมันก็จะมาทุกปีแบบนี้แหละค่ะคือตกแบบมืดฟ้ามัวดินในบางพื้นที่แล้วก็ตกแบบคือไม่ต้องทำอะไรอ่ะเอาจริงๆนะโดยเฉพาะชาวสวนยางก็คงจะต้องทำใจเลยช่วงนี้นะคะตัดยางยากลำบากมากนะสำหรับพี่น้องชาวสวนยางนะคะในหลายจังหวัดค่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะสายยังว่างอยู่ค่ะ1สายโทรมาได้เลย022481366นะคะ022481366ค่ะเมื่อวานมีเกิดเหตุเรือประมงสอการชนะวารี888จมกลางทะเลนะคะมีลูกเรืออยู่ประมาณ20คนซึ่งเมื่อวานเนี่ยเห็นบอกว่าพบแล้วบางส่วนหมายถึงลูกเรือนะคะส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการค้นหานะคะเรือลำนี้เป็นเรือประมงนะคะจมลงเมื่อคืนวันที่21ตอน4ทุ่มนะพิกัดก็อยู่กลางทะเลเลยค่ะฝั่งจากแสมสารต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงอ่ะแล้วก็มันคือเขาบอกว่าอยู่พื้นที่อ่าวแสมสารกับฝั่งจังหวัดประจวบนะคะก็เลยขอความช่วยเหลือจากกองทัพเรือไปในการเร่งค้นหานะคะช่วยชีวิตได้13ตอนนี้สูญหายอยู่7คนสำหรับเรือลำนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยพบข้อมูลว่าไถเรือเนี่ยติดอยู่ภายในตัวเรือที่จมแต่ว่ายังไม่สามารถนำร่างขึ้นมาได้ก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของเรือถ้าจะออกจากทะลงออกจากฝั่งจะไปทะลงทะเลก็เนี่ยค่ะเนาะดูลมฟ้าอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะสายมาแล้วเหรอคะหรือโด่งๆคะสวัสดีค่ะจะไปรับกันเลย

0: ดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสีพี่เล็กอยากถามหน่อยนึงนะคะว่าพี่ดูใน TikTok ทุกวันเลยค่ะดูใน TikTok เขาบอกว่าอะไรประกันโควิดเจอจ่ายจบแล้วพี่ก็เป็นมาตั้ง 4-5 ปีแล้วยังไม่ได้เงินสักที
1: ของประกันโควิดโอ้โหตั้งแต่ช่วงแรกนู้นเลยใช่ไหมคะพี
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็ของบริษัทอะไรอะคะ
0: บริษัทเหรอรู้สึกจะอังคาเนนะ
1: อาคาเนประกันภัย
0: จ้ะพี่ก็ไปตามที่ตรงหน้าวัดเสมียนนารีที่เขาบอกให้ไปตามพี่ก็ไปตามสองครั้งแล้วพี่ก็อาศัยน้องขับรถไปจนทุกวันนี้ก็แบบเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอดีมาเจอในทิกตอกทุกวันอะไรเงี้ยก็ยังคิดว่าจะที่ถามเอฟเอ็มเก้าห้าเพราะเราฟังทุกวันอะไรนะ
1: ในทิกตอกเขาว่ายังไงอะพี่
0: เขาว่าบอกเจอจ่ายจบเริ่มจ่ายเงินแล้วจากลำดับที่เท่าไหร่แต่เราก็ไม่รู้ว่าบางคนบอกว่า TikTok บางครั้งมันก็ไม่เป็นความจริงเราก็เลยกลายเป็นว่าไม่มั่นใจอะไรแบบเนี้ย
1: อันนี้คือไปยื่นเรื่องไว้แล้วใช่ไหมเพราะว่า
0: โอ้ยื่นตั้งแต่ตอนเป็นแล้วค่ะตอนเป็นใหม่ๆโควิดอ่ะแล้วก็ไปยื่นเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าล้มละลายล้มละลายยังไม่จ่ายแต่ไปยื่นเรื่องไว้ก่อนแต่เราก็ยื่นไปเรียบร้อยแล้วนะ
1: ตอนที่พี่เรียกไปทวงนี่พี่เรียกไปทวงกับบริษัทเหรอหรือไปทวงกับกองทุนประกัน
0: ไปทวงก็จะเป็นใช่อ่ะกองทุนที่ว่าก็มันจะมีหลายบริษัทมีเจ้าหน้าที่ให้เราแบบพูดติดต่ออะไรเงี้ยเราก็ให้รายละเอียดไปหมดเลยอ่ะ
1: ค่ะและจริงๆตอนนี้ผู้รับผิดชอบคือกองทุนกปวนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วบังเอิญอ่ะแล้วแบบพี่เล็กก็มีลูกคนเดียวเนาะลูกก็อยู่ไกลอยู่แถวนู้นบางครูวัดแล้วอีกอย่างนึงพี่ก็ไม่รู้จะแบบถามใครแล้วคนอื่นเขาก็เช็คไม่เป็นแล้วเราก็กดทั้งโทรศัพท์กดดูตามที่เขาบอกว่าให้กดตัวนี้เราก็กดไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยแต่เจอทุกวันเลยนะเขาบอกโควิดเจอจ่ายจบอะไรแบบเนี้ยเริ่มจ่ายอะไรจะอะไรปีนึงสองครั้งเขาก็พูดประมาณเนี้ยจ้ะ
1: พี่เล็กลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของกองทุนประกันวินาศภัยนะเข้าสู่ใครที่เข้าสู่ระบบคุ้มครองสิทธิ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาให้ใส่เลขรหัสประจำตัวแล้วก็เข้าไปเช็คในนั้นว่าค้นหาคำเรียกว่าสถานะคำทวงหนี้แล้วก็ระบุไปว่าของเราบริษัทอาคเนประกันภัยเลขประจำตัวเท่าไหร่แล้วก็ค้นหาว่าสถานะของเราตอนนี้มันเป็นยังไงคือไม่ต้องไปก็ได้หรือไปแล้วเสียเวลา
0: แต่ลูกเขาก็เคยเช็คแล้วนะก็บอกแม่ก็ยังอยู่รออยู่เนี่ยเขาเข้าไปเช็คให้อยู่เขาก็บอกว่าเขาดูให้เวลาโทรไปบอกเขาแล้วบางทีเราก็แบบกดแชร์เป็นอยู่นะแชร์เอารูปที่ว่าเจอในทิกตอกมาส่งไปเขาดูเขาก็บอกดูแล้วแม่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้แล้วก็พี่เล็กขอเบอร์ของกปวไปนะคะโทรวันนี้เลย02
0: เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวหนูขอเดี๋ยวหาปากกาแป๊บนึง
1: ค่ะ
0: ศูนย์อะไรนะคะ
1: 02791
0: 791เหรอคะ
1: 791แล้วก็1แล้วก็4 3ตัวค่ะ
0: 791แล้วก็อะไรนะ
1: 1444
0: 1444แล้วอะไรคะ
1: แค่นี้ค่ะโทรเลยแล้วก็ถามว่าตอนนี้สถานะ
0: แล้วก็สถานะ
1: ของเราอยู่ในขั้นตอนไหน
0: มี8ตัวเองนะพี่เล็กจดเนี่ย
1: ก็ถูกต้องค่ะ8ตัวค่ะ
0: โอเค
1: 2 4 6 8 9สิคะพี่02ด้วย02
0: จ่า02 7 9 1 1 4 4
1: แล้วก็1 1อีกตัวนึง1 4 4 4
0: 1 3ตัวหรือ2ตัวคะ
1: 2ค่ะ2ค่ะ
0: ค่ะ2แล้วค่ะ7 9 1 4 4
1: แล้วก็1 4 4 4
0: 4กี่ตัวคะ
1: 4 3ตัวค่ะ
0: อ๋อโอเคครบแล้วค่ะ
1: ค่ะนั่นแหละวันนี้ลองโทรในช่วงสักประมาณ8โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะเราเข้าสู่ระบบคุ้มครองสิทธิ์แล้วหรือยังอันนี้เป็นเบอร์ตรงของกองทุนประกันวินาศภัยซึ่งจะเป็นคนจ่ายเงินแทน
0: จ้า
1: ของหลายบริษัทตอนนั้นที่ประกันโควิดกันไว้นะพี่นะลองเช็คอีกทีหนึ่งนะคะ
0: จ้า
1: ขอให้ได้นะคะพี่
0: ค่ะ
1: ขอให้ได้เงินสวัสดีค่ะ
0: จ้า

0: ันนี้ค่ะเช้าคุณต่อสวัสดีน้องดงนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณลูกฟังครับ
0: มาเจอกันแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ก็หลายคนกังวลเรื่องมหาอุทกภัยนะคะก็กรมอุตุชี้แจงแล้วนะคะว่ามันไม่ใช่เป็นมหาแต่ว่าก็มันจะเป็นฝนตกที่รายงานไปนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเนาะ
1: ตกหนักแบบหนักแบบ200-300มิลเลยนะพี
0: ่ใช่นะคะจะไม่ถึงขั้นที่แบบแชร์ข้อมูลกันเดี๋ยวทำให้ตกอกตกใจนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกรมชลประทานเนี่ยแจ้งว่าจากการคาดการณ์นะคะปริมาณน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะวันที่29นะคะที่นครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่เจ้าพระยานะคะ1,400-1,450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ยังจะมีปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาอีกประมาณ150-200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเป็น1,650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งนะคะก็ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำทุกปีที่เราอ่านข่าวกันนะคะนอกคันกั้นน้ำคืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอยุธยานะคะรอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำฟังแล้วก็สบายใจนะคะแต่ก็

0: ็
1: ไม่ประมาทเออแต่ไม่ประมาทละกันนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้ทางทางอธิบดีปภ.นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการชี้แจงสำหรับเมื่อวานนี้ว่ากรมชลนั้นเนี่ยมีการคาดการณ์แบบนี้แต่ว่าที่ต้องระวัง10จังหวัดภาคกลางเลยก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะตรง
0: ๆครับผม
1: นะเตรียมรับ
0: ก็ใช่จับตาฝนแล้วกันนะครับดูว่าฝนเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำท่วมน้ำขังช่วงเนี้ยนะครับในช่วงถึงวันที่27เนี่ยนะฮะ
1: ทุกปีนะคะก็เอาอย่างเมื่อวานนี้ที่ศพเมย์อ่ะโอ้โหเลนบอมถล่มเลยนะคะในภาพก็บอกว่าประชาชนหนีตายจ้าละวันเลยตรงอำเภอศพเมย์ตำบลแม่สามแลบนะคะสะพานโรงเรียนถูกน้ำป่าพัดขาดเสียหายไปเลยถึงจากภาพแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันรุนแรงมากเนาะเนี่ย
0: ครับ
1: ทุกปีนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฉับพลันจริงๆนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่เคยเตือนนะแล้วมาแบบสีโคลนมาเลยขี้โคลนมาเลยอ่ะชาวบ้านนี่คือแบบหนีตายเลยอ่ะไม่เอาแล้วถึงเวลานั้นคือไม่เอาอะไรแล้วค่ะต้องหนีตายก่อน
0: ครับ
1: มันจะมาเร็วแล้วก็แรงมากนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเช้านี้กรมอุตุเพิ่งออกประกาศมานะครับ
1: ค่ะ
0: นะก็หลักๆเลยเนี่ยเขาบอกฝนจะตกหนักในภาคกลางเนี่ย 70% ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน 80% ของพื้นที่นะวันนี้นะ
1: หนักสุดเลย80นะคะ
0: ส่วนเหนือกับอีสานเนี่ย 40% ของพื้นที่นะครับอย่างที่บอกว่าร่องความกดอากาศของจากเวียดนามเนี่ยมันจะเข้าไทยอ่ะเข้าคราวนี้มันจะเข้าแบบเข้าตรงกลางมันก็เลยทำให้ภาคกลางกับอีสานล่างเนี่ยนะครับฝนตกเหนือกับอีสานตอนบนเนี่ยกลับไม่เท่าไหร
1: ่
0: กลับไม่เท่าไหร่นะครับ
1: ค
0: ่ะก็อย่างที่กรมอุตุคาดการณ์ก็คือจะมีฝนตกหนักมากนะครับบางจังหวัดทางภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ
1: ก็ตอนนี้นาข้าวน่าเป็นห่วงที่สุดเพราะว่าอยู่ในช่วงระหว่างกำลังออกดอกออกรวงค่ะน้องรุ่ง
0: ครับ
1: หลายพื้นที่หลายพื้นที่เลยนะคะคือมันจะมีการปลูกกันตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาก็จะไปเกี่ยวเดือนธันวาจะมาเกี่ยวข้าวแต่ว่าพอมาเจอฝนเจอน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็ต้องทำใจอีกแล้วแล้วก็อย่างเงี้ยทุกปีเนาะเป็นอย่างนี้ทุกปีเลยนะคะ
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเนาะเราหลีกเลี่ยงได้ไหมว่าจะไม่มันก็ไม่ได้อีกเนาะไม่ได้จริงๆอ่ะก็เห็นใจสำหรับชาวนานี่ก็บอกว่าเนี่ยที่ชัยนาทนะเป็นพันไร่เลยค่ะที่เดือดร้อนนะคะน้ำท่วมค่ะมาดูเรื่องของใครก็ตามนะคะที่เก็บของได้เราก็จะชื่นชมเสมอนะเราไปส่งตำรวจไปคืนเจ้าของพี่แท็กซี่อะไรอย่างนี้เนาะแต่ล่าสุดมีพอลล่านะคะพอลล่าเนี่ยเขาชื่อนพพลขุนจรรุ่งอายุ39เป็นหนุ่ม LGBTQ ซึ่งเป็นคนเร่ร่อนนะคะเขาเก็บมือถือไอโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีได้ที่ถังขยะในหอพักอยู่ที่อุดรทีนี้เนี่ยนักศึกษาเนี่ยเขาตามเจอปรากฏว่าคือเขาใช้เทคโนโลยีเนาะก็ตามเจอว่าโทรศัพท์เขาอะพิกัดอยู่ในตลาดโพสีทีนี้เขาก็ตามไปหนุ่มเร่ร่อนเนี่ยคอล่าเนี่ยเขาก็ถอดซิมแล้วก็เตรียมจะนำไปขายคราวนี้เจ้าของนักศึกษาเนี่ยเขาก็โมโหด่ากันเดือดเลยนะคะก็เลยไปแจ้งความข้อหาลักทรัพย์ส่วนพลล่าก็บอกกับตำรวจว่าก็หนูเก็บได้ในถังขยะอะค่ะไม่ได้ขโมย

0: ตำรวจก็คุมตัวพอลล่าไปที่โรงพักทีนี้ปรากฏว่าพอเป็นข่าวเนี่ยเหมือนทัวร์จะไปลงเจ้าของมือถือคือถล่มหนักเลยค่ะก็บอกว่าประมาณว่าเอาก็โทรศัพท์เข้าเองไปทิ้งโทรศัพท์ในถังขยะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอรู้ว่าโทรศัพท์ไม่ได้หายไปก็ไม่ได้เงินใจเขาบอกเขาก็ติดตามนะหลังจากรู้ตัวว่าเอามือถือไปทิ้งขยะเนี่ยก็10นาทีหลังจากนั้นนะคะเขาก็รู้ว่ามือถือหายเนี่ยก็ตามจากซิมตัวเองนี่แหละก็รู้ว่าอยู่แถวตลาดโพสีเขาก็บอกว่าโมโหเพราะว่าโทรไปแล้วเนี่ยคนล่าคนเล่ร่อนเนี่ยพยายามปิดเครื่องแล้วก็ถอดซิมซึ่งวันแรกเนี่ยจะดำเนินคดีแต่เห็นใจก็จะไม่ดำเนินคดีแล้วแต่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสารเสพติดปรากฏว่าพลล่าฉี่ม่วงก็ต้องดำเนินคดีในข้อหานั้นนักศึกษาบอกผมไม่เกี่ยวไอ้ข้อหาฉี่ม่วงเนี่ยนะคะทีนี้ตามหลักถ้าถามตำรวจนะคะหัวหน้างานสอบสวนของโรงพักเมืองอุดรธานีบอกว่าหลักทั่วไปนะใครก็ตามที่เก็บทรัพย์สินของคนอื่นได้ถ้าเจ้าตัวยังไม่ตามหาผ่านไปนานถึงจะตามเจอโดยหลักแล้วมีความผิดฐานยักยอกแต่ถ้าผู้เสียหายก็ติดตามแล้วตามเร็วไปเจอเนี่ยอันนี้เข้าข่ายลักทรัพย์เลยทีนี้เคสนี้เนี่ยเก็บได้ในถังขยะไงเจตนาก็คือว่าเจ้าของเนี่ยเขาติดตามก็ไม่ใช่ว่าเขาละเลยเขาตามเขาลืมเขาก็ตามเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าพอลล่าเนี่ยมีความผิดเจตนาลักทรัพย์แม้ว่าผู้เสียหายจะเผลอเลยหลงลืมทิ้งขยะไปแล้วก็ตามแต่เขานึกขึ้นได้เขายังตามอยู่ถือว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินเพราะว่าเขาประสงค์จะเอาคืนเขาไม่ได้แบบตั้งใจจะทิ้ง
1: เลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็เลยเป็นเรื่องเลยคราวนี้ค่ะแต่ว่าถ้าใครเห็นสภาพของพอลล่าก็น่าเห็นใจแหละคือเขาก็คิดของเขาเองว่าเขาไม่ได้รักอ่ะเขาหาในถังขยะแล้วเจอเอาหมายความว่านั่นคือการทิ้งแล้วในความหมายในการตีความของเขา
1: ครับอ
0: ย่างเงี้ยแต่ว่าพอเจ้าของโทรศัพท์มาแจ้งความตำรวจก็เลยบอกว่าเนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่ได้ทิ้งเขาหลงลื
1: ม
0: ก็สุดท้ายคนล่าก็ต้องติดคุกนะเนี่ย
1: ครับ
0: ฉี่ม่วงก็คดีหนึ่งลักทรัพย์ก็คดีหนึ่ง
1: โอ้
0: ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ละกันเนาะ
1: เป็นบทเรียนไปเป็นบทเรียนไป
0: ใครที่เจออะไรก็ถ้ามันเป็นมีราคาอะไรประมาณนี้ก็อยากคือไอโฟนอะยังไงก็ตามเจออ๋อพอซิมก็เจอนะคะน้องดงพร้อมมีที่จัดอยู่นะคะ
1: อย่าหาทำอย่าหาทำ
0: อย่าเก็บไปคือถ้าเก็บได้ก็เดี๋ยวรอเอาไปให้ตำรวจไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อว่าสมมติไม่มีเจ้าของมารับเดี๋ยวให้ค่อยก็ได้เรานั่นแหละแต่ต้องผ่านไปหนึ่งปีเหมือนกับเงิน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนเมื่อวานนี้เลยพี่ที่โพธารามนะครับราชบุรีนะฮะไรเดอร์เอาพิซซ่ามาส่งนะฮะแล้วไม่รู้ว่าพี่ไรเดอร์เขาอยากกินหรืออะไรนะพี่คือพอมาส่งเนี่ยเอามาวางปุ๊บแกทำเป็นถ่ายรูปส่งงานนะ
0: ว่าถึงแล้วถึงปลายทางแล้ว
1: ส่งมาให้กับคนสั่งนะถ่ายรูปปุ๊บว่าเอามาวางที่ตรงนี้แล้วนะเป็นกล่องนี้นะพอแกถ่ายรูปเสร็จเนี่ยแกมองซ้ายมองขวาแล้วถือติดกลับไปเลย
0: เอา
1: ในกล้องเห็นอย่างนั้นเลยนะคือแกเอาไปส่งที่หน้าอบต.แห่งหนึ่งนะครับไปส่งที่หน้าอบต.ขออภัยไม่ใช่ราชบุรีที่ศรีมหาโพธินะครับ
0: ปราจีนบุรี
1: ที่ปราจีนนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หน้าอบต.เนี่ยเขาจะมีเก้าอี้นะครับตัวหนึ่งที่เขาให้เอาไว้วางของนะครับเหมือนจะเอาใครไรเดอร์อะไรมาส่งของ

0: ให้วางไว้ตรงนี้แหละนะครับ
1: จุดนี้เลย
0: แกก็ใช่แกก็เหมือนกึ่งเอามาวางกันแล้วก็ยืนถ่ายรูปจากมือถือนะถ่ายเสร็จแล้วก็หยิบติดกลับไปเลยพี
1: ่โอ้
0: เนี่ยหยิบติดกลับไปเลยพิซซ่าสองถาด
1: สองถาดด้วย
0: สองถาดด้วย
1: กลิ่นหอมมั้งเอาไปทั้งสองถาดเลยเหรอ
0: เอาไปทั้งสองถาดเลยไม่แกะเลยเอาไปทั้งสองถาดเลยนะครับทีนี้พนักงานของอบต.เขาก็ออกมาจะมาเอาพิซซ่าเขาเนาะเพราะในระบบมันชี้แจงว่าได้แล้วนี่นะครับออกมาดูเอ้า
1: ไม่มี
0: หาย
1: พ
0: ิซซ่าหายเธอบอกว่าแฟนเธอที่เป็นตำรวจเนี่ยสั่งมาให้ด้วยนะ
1: สั่งให้กินที่ทำงาน
0: สั่งให้กินก็เลยนั่นแหละนะครับไปเปิดวงจรปิดดูเลยว่าพิซซ่าฉันหายไปไหนไปเจอนะครับว่าพี่ไรเดอร์เนี่ยถ่ายรูป
1: ส่งงานเสร็จเอากลับบ้าน
0: หยิบติดมือไปด้วยครับพี่โอ้โห
1: เขาอาจจะลืมไหมหรือยังไงไม่รู
0: ้โอ้แต่ก็คือเหมือนเจตนาพอถ่ายรูปเสร็จเนี่ยนะครับใจก็โมแต่พะวงว่าส่งรูปแล้วก็คงจะคุยกับผู้สั่งอ่ะนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าแกติดมือกลับไปหรือว่าตั้งใจตั้งใจไม่วางหรือยังไงเนี่ยอันเนี้ยก็
1: ดูสมมติถ้าจะกิน
0: เองก็ต้องมีความ
1: เป็นธรรมก็น่าจะเอาไปแค่ถาดเดียวไหมทำไมต้องหยิบไปทั้งสองถาด
0: เอาไปมันก็คิดได้หมดมันก็เหมือนกับว่าคือถ้าเอาไปสองถาดมันก็ดูแบบเฮ้ยผมไม่รู้ผมวางไว้แล้วผมถ่ายรูปส่งงานเสร็จผมก็วางไว้แล้วผมก็ไปเลยถ้าเอาไปถาดเดียวเนี่ยมันจะดูมันต้องมาตอบคำถามอีกว่าทำไมมีถาดเดียวแล้วถาดสอง
1: ตั้งใจเลย
0: เขาก็ที่พนักงานเอามาต่อคนที่สั่งเนี่ยนะฮะคนที่แฟนสั่งพิซซ่ามาให้เนี่ยเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไรเดอร์คนนี้มีเหตุจำเป็นที่ต้องเอาอาหารกลับไปขอให้มาบอกอย่างเช่นแบบอยากจะไปให้ลูกอยากจะไปกินเองหรือไม่มีตังค์จริงๆให้มายอมรับขอให้กลับมายอมรับเธอบอกว่าเธอให้อภัยเธอให้ได้เลยเธอจะไม่เอาเรื่อง
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับแต่ถ้าแต่ถ้ายังเงียบนิ่งเฉยไปหายไปแบบนี้เนี่ยเธอจะแจ้งความนะครับเพราะว่าเธอไม่รู้เจตนาว่าพี่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยนะเอาไปเนี่ยเจตนาแบบว่าฉวยโอกาสนี้หรือเปล่าเธอไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกแต่ถ้ากลับมาบอกยอมรับตรงๆเลยว่าอยากกลับไปกินเองเศรษฐกิจไม่ดีผมอยากกินพิซซ่าผมไม่มีตังค์ครับมาบอกเลยเธอบอกว่าเธอยินดีให้เลยยินดีให้ครับผม
1: โอ้โหก็คือแฟนสั่งพิซซ่ามาให้ก็ไม่ได้กินเนาะอันนี้ไม่รู้เจตนาจริงๆว่าไรเดอร์ลืมหรือว่าอะไรยังไงเมื่อคืนหรือว่าไม่คือแสดงตนดีกว่าว่าเพราะอะไรหยิบติดกลับไปหรอองงมาก
0: เอาจริงนะผมว่าไม่คนเราไม่ลืมหรอกใช่ไหมพี่ถ่ายรูปเสร็จวางกลับมันหลักมันมีแค่นี้แหละคนมาส่งของอ่ะ
1: ใช่ไหมไม่รู้ค่ะมาดูนี่หน่อยเมื่อวานนี้ใครที่ใช้ยาแก้ไออยู่นะคะเมื่อวานบชด.นะคะเข้าตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอม2แห่งที่สมุทรสาครค่ะแต่ว่าเป็นฝ่ายสืบของบชด.นะคะสุดแรกนี่ไปโรงงานขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะโอ้โหโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานชั้นเดียวเจอคนงานเป็นชาวพม่า8ลาวหนึ่งไม่มีไทยเลยกำลังบรรจุยาแก้ไอลงในขวดเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดเครื่องจักรที่ใช้สำหรับผลิตตัวยาบรรจุอยู่ในถังสีน้ำเงินร้อยกว่าถังนะคะสลากผลิตภัณฑ์เลยก็ปลอมหมดที่มาแปะข้างขวดนะคะก็ยึดไว้เป็นของกลางดูนี่โรงงานทำยาแก้ไอไม่มีมาตรฐานอะไรเลยนี่คือจุดแรกนะคะ

0: ุดที่2 อยู่ห่างกันจากจุดแรก16กิโลลักษณะเป็นโกดังสีดำชั้นเดียวไม่มีเลขที่อยู่กลางทุ่งนาเหมือนกันที่นี่ใช้เป็นสารที่ผสมตัวยาแก้ไอพบหม้อต้มโอ้โห
1: ต้มน้ำไปกระท่อมยิ่งหนักเลยพ
0: ี่ต้มเอง
1: อันนี้ยิ่งหนัก
0: ต้มเองเลย10ใบนะคะหม้อต้มนะน้ำเชื่อมและถังบรรจุอีก200กว่าถังคาดว่าต่อวันนะคะจะบรรจุได้ 100,000 ขวดลักษณะก็คือสำหรับเตรียมและผสมวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตอยู่ข้างในก็ยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมดนะคะคืออันนี้ตำรวจเขาได้รับเบาะแสมานะคะแล้วก็ลงพื้นที่ก็ไปเจอรถกระบะตู้ทึบสีขาวต้องสงสัยพบว่าน่าจะลักลอบใช้ขนส่งวัตถุดิบแล้วก็ผิดพันยาที่ถูกปลอมแปลงก่อนที่รถคันนี้จะเลี้ยวเข้าโกดังแห่งหนึ่งที่นาโคกอำเภอเมืองสมุทรสาครพอรถจอดสนิทปุ๊บนะคะตำรวจก็ขอตรวจค้นคนขับก่อนเลยแล้วก็คนที่นั่งมาด้วยก็เป็นพม่าอีก2คนคือคนขับคนส่งคือไม่มีคนไทยเลยอ่ะบูดีขับรถส่งอะไรเงี้ยใช้พม่าหมดคนขับก็ให้ข้อมูลว่าเพื่อนเนี่ยแนะนำมาว่ามีงานให้รับจ้างขับรถเอาไหมให้มาส่งยาแก้ไอที่กรุงเทพนะคะพิกัดนี่คือว่าให้ขับรถมารับแกนลอนสินค้าก่อนจะนำไปส่งให้รถอีกคันหนึ่งยอมรับว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกไม่ค่าจ้าง500บาทแต่ตำรวจชุดสืบไม่เชื่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นโกดังก็เจออุปกรณ์การผลิตนี่แหละค่ะเป็นจำนวนมากและลักษณะกำลังกรอกอยู่นี่นะคะกรอกกันแบบนั่งยองๆเลยค่ะแล้วก็เอาไอ้กระบวยที่ขอโทษนะที่กระตักในห้องน้ำในห้องน้ำปั๊มอ่ะน้องขันนั้นอ่ะขันมีด้ามอ่ะกอกันอย่างนั้นเลยกอกันสดๆนะคะถุงมือถุงมือนี่ไม่ต้องพูดถึงกอกันกอกันวันละแสนขวดนะคะ
1: โอ้โห
0: ทำมานาน2ปีแล้วนะคะโรงงาน
1: ยาทำเองกับมือปลอดภัย
0: กับมือจริงๆ
1: โอ้โห
0: แล้วมันมีตัวยาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่น้ำเชื่อมมันมีแน่นอนก็แสดงว่าตัวยาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรก็คือมีแค่น้ำเชื่อม
1: ครับ
0: นะคะ
1: ก็เป็น
0: โอ้ย
1: สูตรที่คิดค้นมาเอง
0: แล้วไปส่งขายที่ไหนก็เมื่อวานนะคะ
1: มันมียี่ห้ออะไรไหมพี่ถึงขนาดมียี่ห้ออะไรไหม
0: คือตำรวจเองก็บอกว่าจริงๆอ่ะได้รับข้อมูลมาบางส่วนจากบริษัทยานั่นแหละเขาประสานข้อมูลว่าเนี่ยเจอยาแก้ไอปลอมถูกลักลอบเอาไปขายในพื้นที่ภาคใต้นะคะอันเนี้ยจนพบเส้นทางของกลางอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก่อนขยายผลมาแหล่งผลิตอยู่ที่มันรอยต่อกันนะเนาะกรุงเทพกับสมุทรสงครามเนี่ยค่ะคือข้อมูลจากร้านขายยาก็พบว่าตอนนี้ยาแก้ไอปลอมอยู่ในตลาดพื้นที่ภาคใต้เยอะมากก็เลยตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบขนส่งก่อนประสานตำรวจพบแหล่งผลิตอยู่ที่นี่นี่เองนะคะ2ปีแล้วอ่ะคิดดูแล้วออกไปกี่แสนกี่ล้านขวดแล้วนุ่งๆ
1: โอ
0: ้คือไอ้พวกตอนพยายามให้เหมือนของจริงมากรสชาติฉลากฝาขวดนะคะคือมันเหมือนอ่ะเหมือนซะจนแบบร้านขายยาเองก็ไม่รู้ว่าจะจับ
1: ใช่แล้วเวลาไอเนี่ยมันเป็นอะไรที่บางทีเนี่ยเราชอบไปซื้อยามาจิบกินเองนะ
0: ใช
1: ่แบบ
0: เราไม่ไปโรงพยาบาลหรอกเราไปรักษายานี่แหละ
1: ใช่จิบชนิดที่แบบกระดกขวดทีละแบบหลายชั่วโมงเลยแบบจิบจิบจิบคือให้มันชุ่มคอไว้อย่างเงี้ย
0: นั่นแหละเออจิบจิบ
1: เวลาไอจะเป็นอย่างนั้น
0: นะคะเน
1: ี
0: ่ยอันนี้เราคาดเดาว่าพวกนี้มันน่าจะไปขายพวกธุรกิจต้มน้ำใบกระท่อมคิดว่านะคะนี้คาดเดาแล้วส่งมาทางใต้ด้วยนะคะส่งมาทางภาคใต้ด้วยนะคะคือขายดีมากกับน้องรุ่งน้ำต้มใบกระท่อมเนี่ยค่ะขวดละร้อยอย่างที่ดู
1: ทำเรียกว่าวันละแสนขวดนี่แสดงว่ามันต้องขายได้ไม่น้อยแหละพี
0: ่ใช
1: ่ไม่ไม่กล้าทำมูล
0: ค่าความเสียหายนี่อาจจะสูงเป็นร้อยล้านเลยนะคะเดี๋ยวตำรวจขยายผลต่อว่าใครเป็นให้เช่าพื้นที่โกดังผู้สั่งการเป็นใครนายทุนเป็นใครคือไม่มีคนไทยเลยค่ะพม่ากับลาวเท่านั้น
1: โอ้ นะ
0: แล้วคนเอาไปขายเนี่ยใครล่ะใช่ป่ะ
1: ครับอืมเอาใครเคยซื้อไปใช้พี่ปูซื้อหรือเปล่าเนี่ยกินน้ำท่อมเปล่านี่ก็ตื่นเช้าเนี่ยเออคุณรู้ฟังเขาไหนส่งมาบอกใครซื้อยาแก้ไอไปใช้ซื้อที่ไหนกันนะ
0: กินแล้วเสียงใสกินเลยกินเลยนะคะจริงๆนะร้านขายน้ำต้มใบกระท่อมนะตอนเช้านะวัยรุ่นน่ะไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นหรอกเออคนแก่ก็มีเราเห็นเป็นยืนเข้าคิวซื้อนะคะน้องดง
1: ซื้อน้ำท่อมเลยใช่ไหมพี่นะ
0: ต้องใช่ขายดีมากอ่ะขวดละ80ขวดละ100มันใส่ไอ้นี่แหละเออไม่รู้ส่วนผสมใส่อะไรบ้างปัจจุบันนี้เขาบอกว่าจะมีน้ำอัดลมมีบ๊วยแล้วก็มียาแก้ไอแล้วก
1: ็
0: ขั้นตอนการต้มเนี่ยนะคะขอโทษนะตกกระปกตกมกมากใครที่กินอยู่นะขอบอกเลยว่าคุณกำลังกินอะไรไม่รู้เข้าสู่ร่างกายแล้วก็เดี๋ยวจะป่วย
1: จริงๆนะจริงๆ
0: เออค่ะเนาะเนี่ยเรามีคลิปอยู่หนึ่งคลิปมีคนส่งมาให้นะคะสถานที่ผลิตต้มน้ำใบกระท่อมนะใครอยากได้เดี๋ยวส่งไลน์ให้นะโอ้โคตรสกปรกเลย
1: ก่อนจะมาเป็นขวดนี่ใช่ไหมพี
0: ่ใช่ค่ะก่อนจะมาเป็นขวดขายคือต้มเสร็จแล้วก็เอามากองเสร็จแล้วก็นั่นแหละเอาน้ำมันแล้วก
1: ็
0: ใส่ไอ้พวกยาแก้ไอน้ำอัดลมอะไรลงไปแล้วก็มาขายขวดละร้อยโอ้เนี่ยวันนั้นเราคือรู้จักเด็กอยู่คนหนึ่งเนาะก็สนิทกันเนาะเราถามว่าอุ้ยกินอะไรอ่ะก็บอกน้ำกระท่อมทำแบบหน้ายิ้มแบบยิ้มแบบอายๆแล้วโอ้ใครกินน้ำต้มใบกระท่อมนะโอ้ชิบหายแล้วก็พูดเล่นๆอย่างนี้นะเขาก็อายเลยคราวนี้เขาก็อายแล้วบอกกินทำไมเออแล้วก็บอกว่าเนี่ยใบกระท่อมอ่ะเขาไม่ได้จับเลยเธอก็ไปเด็ดมาเคี้ยวมากินสิกินใบสดเลยไปซื้อทำไมเป็นร้อยอ่ะวันละขวด100บาทค่าแรง300ซื้อน้ำกระท่อม100ตัวเนี้ยไปซื้อ10บาทเป็นใบมาเคี้ยวดีกว่าถ้าจะกิน
1: ไม่อร่อย
0: ไม่อร่อยใช่อันนั้นก็ยอมรับว่าไม่อร่อย
1: เคี้ยวใบไม่อร่อยกินน้ำมันชื่นใจ
0: ม
1: ัน
0: ชื่นใจใช่ไหมแล้วก็ใส่อะไรให้ไปกันเนี่ยตัวยาแก้ไอปอมอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: อืมว่านะครับระมัดระวังนะ
0: นี่นี่พี่บอกว่าหมู่บ้านดิฉันต้มขายจนรวยนะคะ
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ื
0: ม
1: โอ้โห
0: รวยจริงๆรวยพวกนี้รวยไอ้คนต้มไม่กินคนกินไม่ต้มค่ะ
1: มันมีผลต่อสุขภาพไม่รู้อะไรไปบ้างกินอะไรเข้าไปบ้าง
0: ขอโทษที่สมหมายด้วยกำลังกินอยู่เลยพี่ก็เลิกเถอะถ้าพี่ต้มเองอ่ะโอเคเลิกซื้อพี่ต้มเองก็ได้หรือพี่กินใบสดก็ได้ค่ะพี่ใบสดมันเป็นยานะมันเป็นสมุนไพรเป็นยาจริงๆ
1: กินอะไรก็ระวังนะครับอย่างเช่นคุณลุงคนนี้อันนี้อุทาหรณ์ทุกคนเลยนะเตือนตัวเองด้วยก็ได้เตือนพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมีคุณลุงนะครับที่เพชรบูรณ์แกไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นติดคอหายใจไม่ออกนะลูกชิ้นเนี่ยกลมๆเนี่ยนะฮะท่านใครที่แบบอายุเยอะๆหน่อยบางทีอาจจะต้องหั่นครึ่งกัดก็ได้กัดครึ่งนึงหรือหั่นครึ่งนึงก็ได้นะครับอย่ากินทั้งลูกนี่ลุงแกยังโชคดีนะคนที่นั่งกินอยู่แถวนั้นเนี่ยเขามีพื้นฐานการช่วยชีวิตนะเขามาเหมือนมายกตัวรัดแบบรัดตัวให้ลูกชิ้นมันบ้องออกมาได้ฮะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหรอดอย่างหวุดหวิดแล้วยังไม่พอคนเรานะลุงนะสุดยอดจริงนะพี่พอลูกชิ้นหลุดออกมาปุ๊บกลับไปนั่งกินต่อ
0: โอ้ไม่เป็นไรเลยใช่ไหม
1: เกินนั่งเกลับไปนั่งกินต่อกับโอ้โหขอบใจเกือบไม่รอดแล้วลงไปนั่งกินต่อโอ้โหนะครับชาวบ้านงงนะโอ้โหคุณลุงนะนะครับนี่แหละก็ลูกชิ้นนี่บางทีมันรุดลงคอไปได้เลยนะมันเราตั้งใจจะเคี้ยวล่ะแต่บางทีมันพลาดนะพลาดเข้าคอได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: คุณลุงเอาเคสคุณลุงมาเป็นอุทาหรณ์แล้วกันหั่นก่อนกินแล้วกันนะครับไม่งั้นเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้โชคดีแบบคุณลุงนะฮะคุณลุงจะบอกแกเพิ่งกินไป3คำแกเลยยังไม่อิ่มเสียดายขอกินต่อหน่อยแล้วกันเออนะครับแต่ทีนี้เขาบอกเออลุงก็ดูระวังขึ้นกินแบบช้าลงกินแบบเออไม่กินลูกชิ้นทั้งลูกเข้าไปละ
1: เคี้ยวให้ละเอียด
0: ลูกชิ้น
1: เนาะฮะก่อนกลืน
0: ใช่ลูกชิ้นเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะมันขนาดมันก็พอดีปุ๊บปึ๊บกึ๊ดกลืนลมเข้าหลอดลมได้เหมือนกันนะลูกชิ้นตัวเนี้ยมันก็ลูกแบบก็ไม่ถึงกับลูกจิ๋วลูกเล็กนะมันก็ลูกกลางๆอ่ะมันก็ลงคอได้เลยระวัง
1: มันไปก็มันไปติดหลอดอาหารได้ใช่มั้ยทางเดินอาหารได
0: ้ใช่ๆๆ
1: เออน่ากล
0: ั
1: วอยู่คนแก่นะคะ
0: อือ
1: ต้องระมัดระวัง
0: ครับผม
1: กินอะไรโอ้โหติดคอโชคดีเน
0: า
1: ะ
0: จริงแล้วลุงเกียร์โชคดีอย่างคือคนที่นั่งกินอยู่ที่ร้านด้วยกันดันปฐมพยาบาลเป็นไงเลยมายกตัวแกแล้วก็รัดตรงหน้าอกอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ออกมาได
1: ้ค่ะปึ๊บปึ๊บออกมาแล้วก็สักพักนึงกินต่ออย่างนี้เหรอ
0: ลุงบอกขอบใจขอบใจกินต
1: ่อเฮ้ยโชคดีจริงลุงเออวันเกิดใหม่นะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ระวังนะคะสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
7: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ยามาฮ่า

0: 6:14 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะทำไมมีคนขอเพลงนี้มาแล้วยังไม่ถึงวันที่1เลยอ่ะ
1: ก็ชีวิตต้องมีความหวังนะชีวิตต้องมีความหวังเลยหวังแต่วันนี้เลยพี
0: ่โอ้หวังไว้ก่อนคือมันหลายเลขเหลือเกินไงคะถ้าวันนี้เลขเพียบค่ะมีจะเอาเลขไหนดีเลขเด็ดทุกเลขเลยนะคะเมื่อวานนี้มีความยินดีปลื้มใจกับนักแสดงไทยตัวท็อป6ขั้นเดินทางเข้ารับโลกเกียรติยศนะคะChina Thailand ก็คือเป็นการสารพลังบันเทิงเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นการมอบโล่ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนประจำปีเพื่อยกย่องบุคคลในวงการบันเทิงที่มีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทั้งไทยและจีนนะคะก็มีสำนักนายกนะคะรองโฆษกเลขานุการรัฐมนตรีไปร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ด้วยนะคะนักแสดงที่ได้รับโล่เกียรติยศนะคะมีฟอร์ดทิติพงษ์เส้นง่าย

0: คูเปอร์พัฒนพสิทธิ์ณสงขลามีตีธนพลจารุจิตตรานนท์มีเฟิร์สฉลองรัตน์นอกสำโรงมีอะตอมอภิชยากำเนิดสิริกุลและมีสันธนพัฒน์เพียวประเสริฐค่ะน้องรุ่งนี่คือ6นักแสดงรุ่นใหม่ใหม่ไม่ใหม่จริงๆที่บางคนอะใครคนไหนนี่ค่ะ
1: ใช่ แต่ว่าไม่ใช่ยุคเราแล้วนะ
0: ไม่ใช่ยุคเราแต่6คนนี้เชื่อไหมว่าลงสนามบินที่จีน FC จีนรู้จัก
1: มีแฟนขับมารอเลยหรอว่างั้น
0: ใช่ค่ะใช่เลยนี่ค่ะเออคือเขาบอกว่า6คนเนี้ยจีนรู้จักเลยคนไทยบางทีฮะใครอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าทั้ง6เนี้ยเขาเคยไปทำงานที่จีนมาแล้วนะคะไปถ่ายรายการไปทำงานด้านการท่องเที่ยวบ้างไปอย่างเงี้ยค่ะซีรีส์ซีรีส์เนี่ยเขาบอกว่าเอ็กซ์ซีจีนรู้จักนะคะเราก็เลยคัดเลือกให้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็อยากจะให้ชุดไทยเนี่ยได้รับการเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกมากขึ้นเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามสามารถเอามาประยุกต์ให้กับยุคสมัยได้อย่างลงตัวแล้วก็อยากจะส่งต่ออีกอันนึงนะคะที่เขาบอกว่านี่คือเด็กรุ่นใหม่นะก็ต้องชื่นชมเขาอยากจะส่งต่อการเล่นไทยให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักแล้วก็กลับมาให้ความสำคัญเพราะแม้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันบางส่วนอาจจะรู้จักการเล่นเหล่านี้และยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสการเล่นด้วยตัวเองอ๋ออะไรบ้างม้าก้านกล้วยเหรอหรือยังไงการเล่นนะเออค่ะ
1: มา
0: ค่ะ
1: นี่คนไทยได้รู้จักใช่ไหมครับ
0: ใช่เด็กไทยอ่ะเด็กไทยปัจจุบันไม่รู้จักแล้วนะการเล่นในสมัยโบราณอ่ะ
1: เอออย่างแต่อย่างโรงเรียนอนุบาลเนี่ยบางทีเขาก็สอนให้เด็กได้อย่างม้าก้านกล้วยอย่างเงี้ยนะพี่แล้วก็ไอ้พวกลีลีข้าวสารน่ะเรื่องอะไร
0: อ๋อลีลีข้าวสาร
1: ได้เลยเพลง
0: เอออันนี้น่าเล่นนะ
1: จับเด็กไว้หนึ่งคนอย่างเงี้ยเออ
0: แล้วก็มอนซ่อนผ้าม
1: อนซ่อนผ้าพวกนี้เด็กอนุบาลเขาเห็นไม่รู้นะโรงเรียนลูกผมเขาจะให้เล่นพวกนี้เขาก็จะยังพอรู้จักเออเขาก็ยังพอรู้จักแต่เด็กเขาจะไม่วิ่งวงกลมเด็กเขาจะวิ่งตัดเพื่อกลับไปนั่งเลยอย่างเงี้ยสมมติเขาเอาผ้าวางปุ๊บแล้วไอ้คนที่เอาผ้าไปวางข้างหลังลุกปุ๊บเนี่ยเด็กเขาจะไม่รอหนึ่งรอบเลยเด็กเขาจะวิ่งตัดกลับไปนั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังงงเด็กเขายังงงต้องสอน
0: อ๋อยังงงอยู่คุณครูต้องสอนใหม่ให้มันจบให้จบรอบ
1: ต้องให้วิ่งวงรอบเนาะแล้วก็อีกคนจะต้องพยายามวิ่งให้ทันอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะสนุกนะมอนซ่อนผ้าเนี่ยมันรู้สึกตื่นเต้นนะมันเป็นการเล่นที่ตื่นเต้นมากอ่ะไอ้มอนซ่อนผ้าเนี่ยนะ
1: ว่าเขาจะวางหลังเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมว่าแบบไอ้ผ้าจะมาอยู่หลังเราไหมแล้วต้องคอยมอง
0: ถ้าหลังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางไม่มีรีเดอร์ไทยน่าเล่นอะผมรู้สึกมันตื่นเต้นดีตอนเด็กค่ะอันเนี้ยดีนี่คือเด็กรุ่นใหม่6คนเนี้ยที่เขาที่อันนี้เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เลยใช่เลยเนี่ยค่ะใช
1: ่
0: อันนี้แหละซอฟต์พาวเวอร์6นักแสดงตอนแรกเราคิดว่านักแสดงดำตัวท็อปอาจจะต้องมีแอนทองผสมเอาเปล่า
1: ครับนี่รุ่นแม่ๆแล้วเน
0: ี่ยเออพ่อไปดูเออเราไม่รู้จักก็จริงแต่ว่าเขาดังเขาที่จีนอ่ะเขาดัง6คนนี้
1: ใช่
0: เขาดังมาก
1: เดี๋ยวนี้ต้องอะไรวันนั้นนั่งรถไปกับลูกขับรถเจอโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ติดอยู่ที่เหมือนกับบิลบอร์ดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ดูลูกก็แบบโอ้เก่งน้ำปิงใครนะ
0: โอ้โห
1: เก่งน้ำปิง
0: เห็นไหมเด็กรู้จักของเขา
1: เออยุคนี้ก็เป็นยุคแบบเนาะดารารุ่นใหม่
0: ใครเหรออะไรอย่างนี
1: ้
0: เนี่ยก็เมื่อวานเราเพิ่งเข้าไปดูอันนี้ไงตอนนี้ที่เขาไปควงน้องลิซ่าอยู่ที่ลอนดอนน่ะ
1: คืออะไรนะเขาเป็นใครอ่ะประวัติเขาเป็นใครอ่ะเห็นหน้าตีอ่ะ
0: เขาดังมากนะ

0: ไม่ใช่ธรรมดานะเออ
1: เหรอ
0: เออแล้วก็เราเพิ่งรู้จักคนนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะเขาดังมากนะ
1: น้องบูป่ะน้องบู
0: เขาดังมาก
1: เออน้องบูป่ะน้องบู
0: บลูพงษ์ธีวัฒน์ไง
1: เออน้องบูครับผม
0: อาจจะยังไม่ได้ไม่ใช่แฟนหรือไม่อาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะแต่ว่าพอดีเห็นภาพที่ลอนดอนน่ะมีคนถ่ายว่าบลูพงษ์ธีวัฒน์เนี่ยก็คือเป็นที่จับตาตอนนี้เพราะว่ามีคลิปเดินควงแขนอยู่กับลิซ่าอย่างสนิทสนมในช่วงวันหยุดที่ประเทศอังกฤษไงแล้วก็เลยเข้าไปดูโอ้โหไม่ธรรมดาประวัติคนนี้ก็เป็นที่รู้จักในต่างประเทศเหมือนกันนะ
1: ตาผม
0: นะคะป้ายายายก็เพิ่งรู้จักอ๋อบลูพงษ์ธีวัฒน์
1: เกิด2543น้องบูเนี่ยประวัตินะ
0: ใช่
1: สี2543เราทำอะไรกันแล้วนะโอ้เด็กตัวนี้
0: เขาอายุ25-26เองเป็นหนุ่มรอออร่าพุ่งมากเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ครับ
0: นี่คือแบบเทรนด์นี้ปัจจุบันนี้สมัยใหม่อย่างนี้นะคะนะคะออกแนวจีนเกาหลีญี่ปุ่น
1: ครับผม
0: ค่ะต้องแนวนี
1: ้ต้องแนวนี้นะต้องแนวนี้นะยุคนี้นะ
0: ใช่
1: นะเราต้องตามไม่ทันนี่นะต้องเรียนรู้แต่ว่ามันก็คนละยุคอย่างที่พี่ว่าเราก็จะยุคนะณเดชน์ยาย่าเด็กตัวนี้ก็ไม่รู้จัก
0: ยุคเราก็นู่นแหละอย่างที่บอกอ่ะแอนทองผสมนะคะใช่ไหมยุคกินตลารู้จักไหมกินตลาสันติสุขอ่ะรู้จักเปล่าน้องๆเด็กๆลูกๆบุญชูอ่ะบุญชูติดตามตั้งแต่บุญชูหนึ่ง
1: จริงนะเนี่ยตอนนี้คุณพี่แหม่มจินตลาเขามาทำเพจที่เขาไปพากินพาเที่ยวตลาดพาอะไรอย่างเงี้ยดูดีมีแต่รุ่นแบบแม่รุ่นใหญ่อ่ะขอถ่ายรูปได้ไหมแล้วแบบบางคนตัวบางคนก็อินเน
0: าะกับบุญชูอ่ะ
1: จริงบางคนเขาอินนะพี่ติพี่แหม่มจินตลาไปเดินตลาดอ่ะทำไมสันติสุขไม่มาด้วยล่ะเขาไม่ไปถามกันเลยนะพี่แหม่มเขาบอกเขาก็อยู่ของเขาสิเขาจะมาหนูทำไม
0: พี่หนุ่มสันติสุขอ่ะเขามีลูกมีลูกแฝดลูกก็เรียนจบวิศวะเก่ง
1: คนเห็นแบบคู่พระคู่นี้มาไงพอมาเจอที่ตลาดตัวจริงก็แบบสันติสุขไม่มาด้วยหรอแล้วเขาตัดเป็นไวรัลมาน่ารักดี
0: นี่แสดงว่าเขาเป็นแฟนบุญชูเหมือนกันนะบุญชูอ่ะใครได้ดูถึง10ภาคไหมบุญชูน่าจะถึงนะ10ภาคอ่ะบุญชูหนึ่งอ่ะ
1: ใช่
0: นั่นแหละนะคะแต่ยุคนี้ก็ตามยุคสมัยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นะฮะส่วนรุ่นเรานี่ก็ต้องเนี่ยนะดาราอย่างคุณแต้วณัฐพรคุณเต้ยจรินพรเนี่ยนะครับสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณเต้ยเนี่ยเขาเพิ่งเลิกลากับแฟนหนุ่มที่เป็นต่างชาตินะฮะ
0: ฝรั่งเลยใช่ไหม
1: ฝรั่งนะครับนะก็คุณเต้ยเนี่ยวันนั้นเพิ่งไปงานของพี่เรย์แมคโดนัลด์นะคุณเต้ยนี่เขาก็เป็นคนที่ไปเล่นภาพยนตร์กับพี่เรย์เรื่องไอ้กาลิเลโอพี่นะครับที่ไปถ่ายทำเมืองนอกอะเนาะนะคุณเต้ยก็เพิ่งเลิกลากันไปฉะนั้นเพื่อนสนิทนะครับอย่างคุณเต้ยณัฐพรเนี่ยก็เลยฝากถึงชาวเน็ตว่าโอ้จะคอมเมนต์อะไรอะแบบว่าอยากให้ถนอมน้ำใจกันหน่อยระวังคำพูดหน่อยนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวไปเจอคุณแต้วนะครับนะฮะในงานภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะกำลังจะมีภาพยนตร์นาคี3นะครับนี่คุณแต้วนี่เธอก็ดังขึ้นมาดังตอนที่เจ้าแม่นาคีก็ดังมากเนาะจริงๆเธอดังแล้วแหละที่แต่ว่าตอนเล่นนาคีเนี่ยโอ้โหนะครับโอ้ดังเป็นพลุแตกนะฮะก็คุณแต้วเนี่ยเล่า

เล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังก่อนตอนเหมือนกับบวงสรวงอ่ะบวงสรวงสักการะนะก่อนเปิดกล้องนาคี3เนี่ยนะครับเขาบอกโอ้โหพอเสร็จพิธีนะมีงูมาอยู่ในบ่อเดินอยู่ในบ่อเลย

0: ก็ไม่รู้แหละแต่เขาถือว่ากำลังบวงสรวงกันอยู่ไหว้กันอยู่แล้วอยู่มีงูเลื้อยออกมาเนี่ยมันก็แปลกเหมือนกันเนาะนะครับนี่นะก็เธอคนก็เลยแซวว่านี่เจ้าแม่นาคีเนี่ยเห็นไหมกลับมาแล้วนะฮะเธอก็บอกว่าก็จริงนะเพราะว่าละครนาคีเนี่ยก็10ปีพอดีเลยพี่นี่เขาบอก10ปีเลยนะครับก็ดีใจที่ได้กลับมานะเป็นบทภาพยนตร์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยยอมรับแล้วก็รู้จักในตัวแต้วมากขึ้นเธอต้องพูดภาษาอีสานด้วยนะตอนนั้นนะทั้งนั้นที่เธอไม่ได้เป็นคนอีสานนะฮะนะครับนี่แหละก็เจ้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอติดตามฝากภาพยนตร์นาคี3ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเธอก็พูดถึงเรื่องเพื่อนสนิทอย่างคุณเต้ยจรินพรนี่แหละที่ตอนนี้โดนคอมเมนต์แรงมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับหลังจากที่ออกมาประกาศเลิกกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาตินะคุณเต้าก็บอกว่าเห็นข่าวพร้อมๆกับทุกคนเลยไม่ได้รู้ก่อนเลยนะครับไม่ได้มีการทักไปพูดคุยปรึกษาอะไรเลยเพราะว่ารู้พร้อมๆกับทุกคนนะครับนะก็รู้แหละว่าเพื่อนเสียใจนะครับเธอบอกว่ารู้เลยว่าคุณเต้ยเนี่ยนะตกตะกอนความคิดของตัวเองได้ดีอยู่แล้วสิ่งที่ทำก็คือมีการส่งอีโมจิรูปกอดไปส่งอีโมจิให้กำลังใจไปนะครับเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจนะครับมีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาก็เพื่อนคนนี้พร้อมเสมอนะครับแล้วก็ฝากถึงที่บอกฮะชาวเน็ตก็เขาบอกอยากให้คอมเมนต์อะไร อย่าไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนคนหนึ่งก็นะครับบางคนก็อาจจะไปคอมเมนต์แรงไงที่แบบว่าไอ้ประเภทแบบเตือนแล้วบอกแล้วเอ้ามันยังไม่เกิดเนาะใครมันจะไปคิดอ่ะครับนะเขาบอกว่าอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจคนฟังก็ขอว่า
1: ช่
0: ว
1: งนี้ก็
0: ใช่กับทุกคนแหละนะไม่ใช่ว่ากับดาราอย่างเดียวนะยิ่งคนที่เรารักนี่เรายิ่งต้องแคร์เขาเนาะ
1: ใช่
0: ครับผมเรื่องคำพูดเนี่ยบางทีมันทำร้ายจิตใจกันนะ
1: ใช่
0: คนในครอบครัวกันเนี่ยแหละบางทีเนี่ยผมพูดจาแบบจะเอาชนะกันอ่ะพูดแรงๆให้อีกฝ่ายเจ็บทำไว้ก่อน
1: จริงนะคะพี่บางวันถามว่างูเดินงูเดินยังไงคะ
0: ครับผมงู
1: เ
0: ดินเป็นไก่ไหมครับพี่
1: หรืออาจจะคนเอามันพาดบ่ามาก็ได้งูเดินมา
0: อ่านะผมมีคนไปตีเลขจริงเนี่ยจะบอกเลยนะเลขเด็ดเนี่ยก็มีคนถ่ายรูปในถังน้ำมนต์ไว้เหมือนกันนะเขาบอกให้ลองไปหาดูในเน็ตเอา
1: จริงไงนะคะเลขเด็ดงูแปดค่ะพี่เออคนเลี้ย
0: งงูเลื้อยไปเลขแปดเนาะ
1: อีลาตามความคาดหมายจริงๆนะคะเห็นไหมว่าจีนกับญี่ปุ่นนะวอลเลย์บอลนะคะ ต้องได้เจอกันนะคะปรากฏว่าจีนก็คว้าเหรียญทองไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเราตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าภาพไหมแต่ว่ารู้เลยว่าจีนกับญี่ปุ่นต้องได้เจอกันเนาะในรอบชิงก็ตามความคาดหมายก็ได้เหรียญทองไปนะคะส่วนญี่ปุ่นได้เหรียญเงินไทยได้เหรียญทองแดงนะคะเอาชนะเกาหลีได้ค่ะ
0: ครับสบายมือเลยนะ3-0
1: สบายมือเลยใช่
0: นะครับก็มีคลิปออกมาอย่างเมื่อวานเห็นคลิปน้องทัพดาวนะฮะ1ในสาววอลเลย์อ่ะเธอก็แบบอยากได้2ล้านไม่อยากได้5แสนเลยต้องเสียดายเนา
1: ะเสียดายมากแต่ก็ได้คลิ
0: ปสุดท้ายอ่ะพี
1: ่ต้องยอม
0: คือเหรียญทองมัน2ล้านเลยนะ
1: ค่ะ
0: 2ล้านกับ5แสนนะมันก็ต่างกันเยอะเหมือนกันเนาะแต่อย่างว่ากีฬานะครับ
1: ใช่ก็เราเอาจริงๆต้องยอมจีนต้องยอมเขานะคะจีนนี่เขาเด็ดขาดหลายลูกมากนะคะต้องยอมจริง
0: ครับ
1: นะคะ

0: แน่นอนตอนนี้เราตั้งเป้าหมายโอลิมปิกนะคะว่าการได้ไปโอลิมปิกมันคือจุดสูงสุดแล้วนะคะทีนี้การได้แชมป์เอเชียเมื่อวานนี้โค้ชออสก็บอกว่าก็ทำได้เป็นครั้งที่สามนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เหนื่อยนะคะเด็กก็รุ่นนี้ทั้งทีมที่ผ่านการซ้อมมาเหนื่อยกันมามากแล้วก็รู้จักกันและกันให้กำลังใจกันนะคะโค้ชออสก็บอกว่าเนี่ยทีมนี้นะคะเรียนรู้การทำงานแบบมืออาชีพเป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็งก็ชื่นชมทุกคนก็ดีใจนะคะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเหรียญทองแดงก็จริงแต่ก็ดีใจมากๆแล้วล่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะ
1: ครับ
0: ต้องยอมจีนนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนี้ก็คงจะมุ่งกว่าจะถึงโอลิมปิกเนี่ยต้องมีแข่งตั้งหลายรายการน่ะรุ่งเนาะ
1: ใช่พี่
0: มีเยอะค่ะเหรียญทองแดงก็500,000เหรอทองแดง
1: เหรียญทองแดงได้รับเงินเยอะได้รับเงินรางวัล500,000ครับพี
0: ่500,000
1: ถ้าเหรียญเงินเนี่ย1 ล้าน 1 ล้าน
0: ทอง2 ล้านโอเค
1: ทองใน2 ล้านเลยจากกองทุนพัฒนากีฬา
0: ไอ้นักกีฬาโอ้อยากได้2 ล้านไม่ทันแล้วค่ะไม่เป็นไร
1: ตรงเลยนะน้องเขาพูดตรงๆอ่ะพูดตรงๆเลย
0: เนาะก็เดี๋ยวรออีกหลายประเภทกีฬาเนาะรับรองเลยกองทุนพัฒนากีฬาต้องจ่ายอีกเพียบนะคะเพราะว่านักกีฬาเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะ
1: เดี๋ยวมีวิ่งนะวิ่งนี่เจ้าบิวนี่ก็มีลุ้นนะ
0: โอ้ยดูบิวแน่นอนเนาะ
1: นะครับยกน้ำหนักเขาบอกปีนี้ก็กลับมาแล้วนะยกน้ำหนักปีนี้ก็มีลุ้นแล้วฮะ
0: โอ้
1: ตู้กับจีนได้สนุกแน่
0: ยกน้ำหนักตะก้อนี่นะคะที่ต้องจ่ายอ่ะต้องจ่ายแน่ๆแล้วก็
1: เดี๋ยวเช้านี้
0: บอลนี่จ่ายไปแล้วค่ะ
1: ครับ
0: กลับถึงไทยแล้วนะกีฬาเทควันกลับถึงไทยแล้วนะที่ได้เหรียญทองก่อนใครเพื่อนเนี่ย
1: โอ้โหไวมากนี่แกไม่อยู่เที่ยวญี่ปุ่นต่อเลยนะนี่นักกีฬาเขาเป็นอาชีพนะ
0: ใช่จริงๆนะถ้าเป็นเรานะขอเที่ยวสัก3 วันได้ไหมโค้ชทำไมรีบจังเลยอ่ะเงินคือจองตั๋วไปกลับไปแล้วเหรอ
1: หรือไงหรือหมู่บ้านสมมติหมู่บ้านนักกีฬาเขาดูว่าถ้าเกิดว่ากีฬาชนิดนี้จบแล้วคุณต้องกลับเลยหรือยังไงอย่างเงี้ยนะ
0: น่าจะเป็นไปได
1: ้
0: เนี่ยกลับมาต้องเมื่อวานซืนแล้วนะนักกีฬาเหรียญทองเทคบอลอ่ะ
1: โอ้แสดงว่าม ีว
0: ิน
1: ัยสูงมากนะมีวินัยสูงมาก
0: ไม่เที่ยวอะไร
1: พวกเรานี
0: ่
1: ขอเที่ยวต่อนะครับหัวหน้าขอลาต่อขอลางานต่อ
0: สัก2-3 วันนิดนึงนะอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่เลยค่ะมาถึง
0: เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนน้องพิงค์นิดนึงนะคะพิชามนโอภาสวิภัทรถึงนักแบดมินตันนะคะดาวรุ่งคนนี้สวยมากน้องพิงค์เนี่ยเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชอบสวยเป็นนางแบบเป็นดาราได้เลยน้องรุ่งก็หลังจากที่ถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์แล้วก็ถูกระงับการแข่งขันไปเลยเมื่อวานนี้ทางประธานคณะกรรมการโอลิมปิกไทยนะคะอาจารย์พิมลศรีวิกรก็บอกว่าอยากฝากถึงนักกีฬาทุกคนและผู้ควบคุมทีมนะคะผู้จัดการทีมด้วยทุกสมาคมขอให้ทุกทีมยิ่งระมัดระวังเรื่องการโดปให้มากขึ้นการตรวจเจอสารต้องห้ามไม่ได้หมายความว่านักกีฬาคนนั้นใช้สารต้องห้ามแต่บางทีมันอยู่ในยาต่างๆที่นักกีฬาใช้เพื่อรักษาตัวจะเป็นยากินยาทายาพ่นก็แล้วแต่ซึ่งสารพัดจะเกิดขึ้นได้บางทีการไปใช้ยาที่หมอสั่งให้โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือนักกีฬาไปซื้อเองตามร้านขายยาดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังเหตุเกิดกับน้องพิงค์เดี๋ยวจะมีการตรวจซ้ำอีกรอบนึงสำหรับเคสนี้ต้องบอกว่าโชคไม่ดีจริงๆก็อยากให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันนะคะที่ยังไม่แข่งเนี่ยระมัดระวังใครที่จะกินยาอะไรตอนนี้คือต้องปรึกษาแพทย์สนามแพทย์ประจำของประเทศไทยก่อนทุกครั้งค่ะน้องดง
1: ครับผมเมื่อวานฟังเหมือนในคลื่น
0: ไม่ถึงอ่ะ
1: ครับฟังในคลื่น99บอกว่าเธอพลาดเพราะว่าเธอไปกินยาลดน้ำหนัก
0: โอ
1: ้และไอสารตัวนี้มันอยู่ในยาลดน้ำหนัก
0: ยานั้นโอ้จริงๆแล้วเธอหุ่นดีมากสวยมากจริงๆลดน้ำหนักอีกเหร
1: อ
0: เนาะไม่ตั้งใจตัวเนี้ยตั้งใจตรงนี้ต้องคุมเข้มเลยก็บอกว่าอย่าทาก็ใช่

0: นะยาทาบางประเภทนี่ไม่น่าเชื่อนะใช้ภายนอกก็จริงแต่มันซึมเข้าผิวหนังแล้วมีจุดตรวจเจอก็ได้นะน้องด้มเอออย่าคิดว่ายาใช้ภายนอกแล้วมันไม่มีเป็นไปได้ตรวจเจอก็มีเออ
1: โอ้
0: ต้องระวังนะคะเออคือซึ่งแน่นอนคนไทยก็เชื่อว่าไม่มีใครตั้งใจจะโดบเดิบอะไรหรอกเนาะแต่ก
1: ็
0: มันต้องระวัง
1: พวกนี้มันอยู่ในมันมากับยานี่แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพูดถึงแบดมินตันแล้วเดี๋ยวเช้านี้นะครับประมาณ7โมงนิดๆจะเปิดช่อง9รอได้เลยนะครับช่อง9ถ่ายทอดเอเชียนเกมถึงเที่ยงเลยนะฮะก
0: ็
1: รู้สึกจะเป็นกีฬาแบดมินตันเนี่ยแหละครับพี
0: ่ค่ะ
1: ครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับรอเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้เลย
0: ค่ะ
1: แบดมินตันเราก็มือหนึ่งของโลกนะผู้ชายอ่ะใช่ไหม
0: โอ้โหเรามีสิทธิ
1: ์
0: มีสิทธินะมีสิทธิ์ที่จะคว้าเหรียญได
1: ้
0: เหร
1: ีย
0: ญหน
1: ึ่ง
0: แน่นอนนะคะ
1: ครับนะเปิดเจอช่อง9วันนี้ถ่ายนะครับคิวช่อง9ถ่าย
0: รอไว้เลยค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พี่ตีมีข้อความอะไรจะ
0: ประชาสัมพันธ
1: ์ประชาสัมพันธ์ไหมฮะ
0: มีค่ะประชาสัมพันธ์ที่ทั้งกวางส่งมานะคะ
1: วันนี้
0: จะรับไหม
1: กวางไม่ได้ส่ง
0: อ๋อไม่มีใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้มีประชาสัมพันธ์จากสำนักงานกสทช.เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ฟังคะทุกท่านค่ะขอเตือนประชาชนให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698เมื่อวานนี้ที่ฉันก็ได้รับนะคะซึ่ง
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่แต่ว่าไม่รับสายเพราะว่ารู้อยู่ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะนั้นโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติและก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะข้อมูลทางการเงินอะไรต่างๆไม่ควรเปิดเผยโดยเด็ดขาดรหัสผ่านด้วยหรือรหัส OTP ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697บวก697แล้วก็บวก698ติดต่อกับประชาชนหากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นสัมภากรเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นเป็นมิจฉาชีพแน่นอนวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือนะคะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยนะคะก็เมื่อวานเห็นโทรเข้ามา2ครั้งทั้งบวก697แล้วก็698เลยค่ะน้องดุ้ง
1: โอ้นี่ครบสูตรเลย
0: ครบเลยค่ะทั้ง2หมายเลขนะคะมันก็ยังระบาดอยู่นะคะยังระบาดอยู
1: ่
0: หมายเลขเหล่านี้อย่าไปรับสายค่ะ
1: แสดงว่าตอนนี้กลับไปนั่งทำงานอยู่นะพวกคอลเซ็นเตอร์นี่นะ
0: ใช่อาจจะอยู่ในไทยก็ได้มันอาจจะอยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะคะค่ะไปดูบรรยากาศหน้างาน ATG ACT นิดนึงน้องตอนนี้คนไทยทั่วสารทิศเดินทางมาให้กำลังใจเนเน่นะคะรวมถึงนายกอนุทินวิดีโอคอลสดมาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมทักทายคนไทยใน LA ด้วยนะคะอันนี้ในเพจCSILA นะคะถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ค่ะบรรยากาศโอ้โหน่าดูเลยโอ้โห
1: อ
0: ๋
1: อเพราะคุณท่านนายกอนุทินเขาอยู่ที่เมกาพอดีเนี่ยฮะเขาไปประชุม UN
0: ใช่ไหมเนี่ย
1: ค่
0: ะวิดีโอคอลสดเข้าไปนะคะถ้าใครคนไทยใน LA ตอนนี้กองเชียร์พร้อมแล้วนะคะส่วนคนไทยในอเมริกาก็โอ้โหไปกันเยอะมากอ๋อนี่มีคุณทอมคุณทอมเครือโสพลนะคะภาพบรรยากาศสดๆนะคะคุณทอมเครือโสพลก็ไปอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีโอ้โหนี่เขาบอกไม่เคยเจอนะคนแก่คนอะไรที่อยู่ในอเมริกาคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นนานแล้วอ่ะมากันหมดเลยทั้งวง
1: แม่ๆรุ่นแม่ๆเป็นเชียร์เหรอแม่ๆเป็นเชียร์เนเน่เหรอ

0: ใช่นี่ค่ะไปเชียร์เนเน่กันใหญ่เลยนะคะนี่แล้วก็มีเดี๋ยวนะคนนี้ชื่อเป็นศิลปินน่ะนึกชื่อไม่ออกก็จะอยู่ที่นั่นนะคะเป็นดาราก็เดี๋ยว8โมงนี่แหละ8โมงนะคะอีกชั่วโมงกว่าๆเนเน่ก็จะขึ้นเวทีรู้สึกว่ามีช่องที่ถ่ายทอดด้วยนะคะช่องไหนเนาะเดี๋ยวนะอะไรทาเลนต์ทาเลนต์เนี่ยจำชื่อไม่ได้นะคะค่ะ YouTube อ่ะ
1: ต้องเป็นยูทูบของเขาใช่ไหมของอเมริกาก็ทาเลนต์เลย
0: ป่ะของเขาเลยใช่ค่ะถ่ายทอดสดให้ดูเลยก็สามารถดูชมสดได้นะคะคนไทย
1: ครับผม
0: อ๋อช่องทาเลนต์คิง SD ค่ะน้องรุ่งชมผ่านช่องนี้ได้เลยนะคะช่องนี้มีผู้ชมอยู่ล้านกว่าทาเลนต์คิง SD เข้าไปดูสดได้เลยบนเวทีนะคะเจนี่จะเป็นแชมป์หรือไม่อย่างไร
1: โอ้ครับผมครับผม
0: ค่ะอ๋อนายกไปร่วมเปิดอภิปรายงานของอะไรนะคือมีผู้แทนจากทั่วโลกนะคะเนี้ยเป็นงานเดี๋ยวสมัชชาประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะนายกจะร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปด้วยนะคะหัวข้อหลักๆก็เรื่องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงก็มีผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทั่วโลกนะคะก็จะมีทั้งเลขาธิการสหประชาชาติโดนัลด์ทรัมป์ก็มาหมดแหละนะคะก็สำคัญเพราะว่าปีนี้ประเทศไทยก็เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติครบ80ปีนะคะเรามีฐานะเป็นประเทศระดับกลางที่จะมีบทบาทบนเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกด้วยนะคะคุณอนุทินก็เลยไปอยู่ที่นั่นแต่ว่าไปอยู่นิวยอร์กนะคะแต่เนี่ยสหประชาชาติอยู่นิวยอร์กในนี่อยู่ LA ใช่ไหม
1: LA
0: LA นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอตามเชียร์กัน
0: ค่ะ
1: พอไม่รู้ว่าถึงจะมีสอดแทรกความเป็นไทยอะไรขึ้นไปบนเวทีบ้างนะ
0: น่าจะมีน่าจะเกี่ยวกับชุดแหละเนาะคิดว่านะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: น่าจะเป็นชุด
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ทิ้งท้ายเดี๋ยวนี้เตือนลูกหลานสักนิดหนึ่งครับพี่เบรกนี้นะครับเพราะว
0: ่
1: าจะพบหาใครเนี่ยแล้วก็ต้องบอกให้เขาดูดีๆนะเนี่ยฮะมีน้องม.6 คนหนึ่งไปเจอผู้ชายคนหนึ่งในเฟซในโซเชียลนะครับนะมาเหมือนกับมาตามจีบอะนะครับก็พบหากันได้ไม่กี่เดือนนะครับผู้ชายเนี่ยก็ออกอุบายชวนไปเที่ยวนะครับนะที่อยุธยานะขี่มอเตอร์ไซค์มารับนะฮะแล้วก็ซ้อนท้ายไปเที่ยวอยุธยาปรากฏว่าเห็นบอกว่าไม่ได้ไปอยุธยาตามที่ตกลงกันไว้นะครับพอผู้หญิงซ้อนท้ายปุ๊บเนี่ยนะฮะเลี้ยวเข้าโรงแรมเลยแถววังน้อยนะครับแล้วก็ล่วงละเมิดนะครับฝ่ายหญิงโดยฝ่ายหญิงนี่ไม่ได้ยินยอมแถมยังติดกล้องไว้ด้วยนะพี่ติดกล้องเพื่อเหมือนกับเอาไว้แบ็คเมลว่าแบบเฮ้ยถ้าโทรไปเรียกแล้วไม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาคลิปเนี้ยไปแชร์ให้ว่อนโรงเรียนเลยนะก็เลยเนี่ยทำให้น้องเนี่ยนะฮะอยู่ในภาวะจำยอมนะอยู่ในภาวะจำยอมนะครับสุดท้ายคลิปนี้มันหลุดออกไปในโรงเรียนครับพวกเพื่อนๆเนี่ยเอาคลิปเนี่ยมาถามเห็นว่าแบบเธอทำไมเนี่ยคลิปเนี้ยหน้าเหมือนเธอจังเลยโอ้โหเธอเลยบอกอย่างนี้มันไม่เป็นไปตามที่ตกลงนี่นาฉันอุตส่าห์ยอมมาตั้งหลายครั้งสุดท้ายคลิปนี้มันก็ถูกปล่อยอยู่ดีเธอเลยเข้าไปแจ้งความนะครับนะฮะล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางก็เลยไปตามจับนะครับไอ้หนุ่มคนนี้ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะในข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน

0: 8ปีไปจากบิดามารดานี่ข้อหาหนักนะเป็นข้อหาเกี่ยวกับพวกการค้ามนุษย์นะครับนะฮะก็ผู้ต้องหาคือนายเกรียงไกรครับอายุ24ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ถูกจับกุมได้ที่บ้านแถวเนี่ยฮะสะพานสูงกรุงเทพนี่เองนะครับตำรวจก็เลยฝากเตือนนะครับทุกคนนะโดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยนี้นะนะว่าถ้าเจอใครในโซเชียลเนี่ยก็อยากให้ใช้เวลาศึกษากันให้นานกว่านี้นะครับส่วนในมุมของผู้ปกครองเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานของท่านเนี่ยซึมเหงาเศร้าเงียบไปผิดปกติเนี่ยนะครับอยากให้เปิดใจรับฟังเขาหน่อยว่ามันเกิดอะไรกับชีวิตเขาเหมือนเคสเนี้ย
1: ถามเขาหน่อย
0: นะครับ
1: ก็คือใส่ใจเขาอะเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นไปเจออะไรมาอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ฮะนั่นแหละนะครับเหมือนเคสนี้น้องเขาก็เหมือนกับเก็บความรู้สึกนี้ไว้มันนานพอสมควรนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผม
1: ฟังเพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชัน

0: ้นน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
1: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพลซ่า
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
6: ตราฉลากทอง
5: จึงทำให้ทุกอย่าง
6: กรอบอร่อยมาก
7: ไหนบอกอมเพีย
8: ใช้ตราฉลากทองไง
7: เหม
9: กรอบง่ายอร่อยนาน
5: ต้องตราฉลากทอง
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้อง

องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: นะคะเชิญค่ะน้องโด้ง
3: ครับพี่สีกลับมาอีกแล้วครับพวกแก๊งหลอกว่าจะฝากลูกเข้าตำรวจฝากลูกเข้ารับราชการได้นะครับเมื่อวานนี้ฝ่ายสืบสวนสน.วัดพญาไกรนะครับนะฮะฝั่งทนนี่นะฮะไม่ใช่ฝั่งทนสิฝั่งวัดพญาไกรนี่ยังอยู่ฝั่งกทม.นี่นะครับไปจับกลุ่มพ่อเฒ่าวัย66ครับพี
2: ่พ่อเฒ่านะฮะ
3: อายุ66แล้วนะครับไปเที่ยวหลอกคนรู้จักนะครับนะฮะว่าสามารถที่จะฝากเข้ารับราชการได้นะครับมีคนหลงเชื่อด้วยนะจ่ายเงินไปเกือบแสนน่ะนะครับจ่ายเงินไป 93,500 บาทนะครับปรากฏว่าจ่ายไปแล้วทำไมเรื่องยังเงียบอยู่นะทำไมยังไม่เห็นลูกจะได้เป็นตำรวจจริงๆเลยนะครับนั่นแหละก็เลยเริ่มสงสัยนะครับสุดท้ายก็ไปแจ้งนะครับให้ตำรวจจริงๆเนี่ยลองตรวจสอบให้หน่อยนะครับตำรวจก็บอกว่าเอาโดนหลอกแล้วลุงเป็นไปไม่ได้หรอกใครจะมาฝากได้ถ้าฝากเนี่ย 93,000 เนี่ยเขาฝากกันเพียบแล้วนะครับก็ในที่สุดนะโดนหลอกครับพี่โดนหลอกนะฮะคือผู้ต้องหาเนี่ยยังแอบอ้างด้วยนะครับว่าเป็นที่ปรึกษาผบ.ชน.เลยนะฮะโอ้โห
2: ที่ปรึกษาเลย
3: ดูยิ่งใหญ่เป็นที่ปรึกษาครับที่ปรึกษาผบ.ชน.แอบอ้างด้วยก็เลยเนี่ยนะครับ
2: ได้อีกคดีหนึ่ง
3: ได้คดีหนึ่งครับผม
2: หลายนะคนที่หลงเชื่อก็บางทีก็อาจจะแบบรู้สึกอยากมีงานทำดีๆอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องใช้เส้นใช้สายกันหน่อย
3: ใช่ใช่ครับผม
2: ตกทางค่ะหมดเวลาเดี๋ยวไปเชียร์น้องเนเน่กันนะคะ8 โมงแล้วก็เชียร์เกมทางช่อง9นะคะวันนี้เชียร์หลายอย่างเลย
3: ช้านี้มีแต่ให้ดูเพียบเลยนะครับ
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในช่วง7 นาฬิกานะครับเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันและผมต้นสุชาติสว่างกูลครับ
6: ค่ะมีเรื่องดีๆมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามกันนะคะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยได้ความรู้ด้วยนะคะกับ FM 100.5 นะคะเป็นข้อมูลที่นำมาประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะนั่นก็คือโครงการนะคะที่เรียกว่าเป็นทริปค่ะจะได้ร่วมเดินทางไปกับ2 กูรูระดับตำนานนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะกำลังมองหาทริปท่องเที่ยวให้รางวัลกับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นการเที่ยวแบบได้ความรู้ด้วยมีความสุขด้วยแล้วก็มีความสะดวกสบายตลอดการเดินทางด้วยนะคะเรามีทริปพิเศษนะที่ไม่เหมือนใครมานำเสนอตามสไตล์ขึ้นข่าว Mpot News FM 100.5 ค่ะเป็นทริปที่จะเดินทางไปเวียดนามใต้ค่ะก็คือเส้นทางโฮจิมินห์ตรงเขาบาเดนนะคะเป็นเวลา4 วัน 3 คืนค่ะบอกเลยว่าเส้นทางนี้เนี่ย exclusive มาก